0: 548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
4: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: นี่คือตัดใหม่แล้วนะแต่ยังวอลแน่นอีกเหรอ
8: ดูสิ
7: มีคนบอกว่าคือฉันขับมอเตอร์ไซค์ออกมาจากแฟลตทหารเรือเนาะเขาบอกฉันว่าน้องคอไม่มีค่ะฉันเห็นนะฉันกลัวคออะไรคอโอ๊ยฉันเห็นแล้วมันๆอยู่เหมือนกันอ้าวคุณผู้ฟังใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะฮะแล้วคิดว่าดีเจสอนหล่ออันเนี้ยก็เข้ามาทักทายกันได้อ่ะทักทายคุณผู้ฟังก่อน1 2 3
9: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
9: มีวิธามเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าค่ะ
7: เช้าวันนี้เช้าพฤหัสบดีที่8
9: 6
7: ฮะก็มันเขียนข้างหน้าว่า8อ่ะ
9: 6จ้ะ
7: อ๋อมันเดือน8เหรอวันที่6เดือนสิงหาคม2569อยู่กับเรา2คนนะครับผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
9: และดีเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงอรุมาปราการสมุทรค่ะ
7: เป็นไงล่ะเรือว่าที่เรือตรีประชันว่าที่เรือโทอ่ะ
9: เดี๋ยวฉันก็จะหนีเธอแหละ
7: ทำไมจริงเหรออีกกี่ปี
9: ไม่ต้องไม่ใช่หมายถึงต้องเปลี่ยนสิจากว่าที่เป็นเรือโทเฉย
7: อ๋อมันจะทำการกันอยู่6เดือนเนาะ
9: อืม
7: ถ้า
9: แต่จริงๆก็น่าจะเกินแล้วนะ
7: เฮ้ยถ้าหลุดแล้วหรออ
9: ืมจะหลุดแหละ
7: ดีเจนุ่นน่ะจะยศไปไวกว่าดีเจสอนนะเพราะว่าดีเจนุ่นน่ะมาจากนายทหารปริญญาคุณรู้ฟังนายทหารปริญญาเขาจะแบบ2223อะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นเป็นเรือเอกเลยแต่ของฉันน่ะ334ค่ะเล่นไปเลย
9: 6 8เดือน
7: นะ
9: 2ปี8เดือน
7: เธอ2ปี8เดือนเหรอชั้น3 3 4 3 3 4คือแบบรอไปเลยอ่ะประมาณแบบว่าเกือบเกษียณนะถึงเรือเอก
9: เออไม่ต้องรีบหรอก
7: ทำไมอ่ะเพื่อน
9: อยู่ไปอย่างงี้แหละ
7: เพื่อนจะ
9: ไม่รีบไปทำไม
7: เพื่อนจะนาวาเอกอ่ะแล้วให้เพื่อนอยู่เรือโทอ
9: ่ะไม่น่าถึง
7: ใครฉันไม่ถึงเรือโทด้วยเหรอ
9: ฉัน
7: ถึงไหม
9: ไม่น่าถึง
7: แกเกษียณปีหน้าเนี่ยใช่ไหม
9: เร็วจัง
7: เอ้าเราสองคนมาทักทายมาพูดคุยกันได้คุณผู้ฟังฮะเดี๋ยวกดก็เธอกดตรงนี้เสียงจากทหารเรือเดี๋ยวก็คือมันทิ้งโอเคกดไปโอเคนั่นแหละนะเรือลงมาโอเคบอกแล้วว่าให้เรียนเยอะๆเรียนเยอะๆกินปลาแซลมอนเยอะๆเออโอเคคุณผู้ฟังวันนี้ดีเจสอนหล่อไหมเธอพูดก่อน
9: หล่อแต่ชุดแน่นคุณผู้ฟังเข้ามารับชมภาพหน่อยค่ะผ่านทางเพจเสียงจากทหารเรือมาดูซิว่าแน่นจริงหรือเปล่าน
7: ุ่นเนยเคยพูดอย่างนี้ชุดแน่นชุด
9: ก็เธอบอกว่าเธอตัดชุดใหม่นี่ชุดใหม่แล้วนะ
7: คุณผู้ฟังอันเนี้ยชุดใหม่ของดีเจสอน
9: ตอนตัดมาแรกๆอ่ะกังวลมาก
7: ทำไม
9: โอ้เธอฉันจะไปแก้ดีไหมชุดฉันมันหลวมเธอว่าฉันแก้ฉันว่ามันไม่ได้อ่ะทรงมันไม่ได้อ่ะ
7: เออนี่เรื่องจริง
9: จำได้ไหมวันแรก
7: จำได้จำได้เพราะมันหลวมมากคุณผู้ฟังตอนดีเจสอนได้ชุดนี้มาใหม่นะหลวมมาก
9: ต้องขอบคุณพี่ช่างคนตัดนะที่เขาคิดเผื่อมาให้เรียบร้อยแล้ว
7: เขาคงรู้แล้วแหละว่าควายก็คือควายน่ะเนาะจะมาลดไม่ได้นะเออ
9: เนี่ยเห็นไหมมันเริ่มจะเนี่ยเริ่มจากนี่แล้วนะ
7: มันปิ้นเหรอแกทำอะไรอ่ะ
9: ยังไม่ถึงกับปิ้น
7: ดูเครื่องหมายนี้ด้วยเธอทำอะไรเธอดูเครื่องหมายนี้ด้วย
9: เครื่องหมายอะไร
7: เธอจำไม่ได้เลยว่าฉันอ
9: ธิบายสิอธิบายฉันน่ะรู้แต่ว่าคุณผู้ฟังไม่รู้ไง
7: เครื่องหมายอะไรนะฉันลืม
9: สัทยานาวี
7: อ้าวเครื่องหมายเนี่ยดีเจสอนได้มานะคุณผู้ชมนะแค่บริจาคเงินให้กองทัพเรืออยู่500บาทเนี่ยก็ได้แล้ว
9: พูดไป
7: ไม่ได้นะ
9: ไม่ได้
7: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเครื่องหมายนี้ไม่ได้มาเป็นเครื่องหมายที่บริจาคแล้วจะได้นะเป็นเครื่องหมายที่มีความสามารถที่ยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์กบ
9: ก็ถูกถามว่าพูดอีกก็ถูกอีก
7: คือดีเจสอนเนี่ยไปฝึกกบมา3ปีรวดไปฝึกซีลมา3ปีไปฝึกรีคอนมา20วันแล้วก็ได้เหรียญนี
9: ้ใช่เหรอบอกให้ประชาชนเขารับทราบสิว่ามันคือเหรียญอะไร
7: เธอไม่เชื่อฉันเหรอว่าฉันฝึกกบมา
9: เล่นน่ะแล้วเดี๋ยวคนเขาเข้าใจว่าต้องไปฝึกแล้วเดี๋ยวต้องได้ต้องบริจาคก็ต้องได้คือจริงๆมันไม่ใช่ไง
7: ดีเจสอน
9: ต้องอธิบายให้
7: ดีเจสอนไม่บอกกับการฝึกกบกาวน่าจะฝึกเขียดมากกว่าเธออย่ามาพูดจา
9: ฝึกคังคกไป
7: เอาเธอพูดมาเธอจันก็ไม่ค่อยรู้ความหมายเน
9: ี่ยได้รางวัลมายังไม่รู้ความหมายของเหรียญจริงๆแล้วเหรียญสาธยานาวีเนี่ยเป็นเหรียญที่มีความสำคัญเป็นเหรียญที่มีคุณค่านะ
7: เอาจริงเหรอ
9: จริงๆคนที่ประดับอยู่ตรงอกเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนนึงที่มีความสามารถที่กองทัพเรือเนี่ยเขายกย่องเขาถึงให้เหรียญสาธยานาวีเป็นคนที่ช่วยเหลือกองทัพเรือมาอย่างยาวนานไม่ใช่แค่เฉพาะกับคนในเครื่องแบบอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอื่นภาครัฐภาคเอกชนถ้าทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพเรือ แล้วกองทัพเรือเนี่ยเล็งเห็นว่าคุณประโยชน์ที่ท่านทำเนี่ยก่อให้เกิดประโยชน์ก็จะได้เหรียญนี้ไม่ใช่แค่อยู่ดีๆบุคคลธรรมดาคนปกติอยากได้เหรียญนี้แล้วจะได้นะ
7: เธอวันนี้
9: เป็นเหรียญที่มีความสำคัญเธอต้องให้ความสำคัญกับเหรียญนี้ด้วยไม่ใช่มันจะมาพูดเล่นไม่ได้
7: ฉันรู้สึกมีออร่ามากเลยอ่ะ
9: ถูกต้องเพราะว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญที่มีความสำคัญจริงๆแล้วก็มีคุณค่าเรียกได้ว่ามีคุณค่าทางจิตใจสำหรับคนที่ได้รับเหรียญนี้นะคะ
7: โอ้ย
9: อันนี้ดีเจสอนโชว์หน่อยสิ
7: คือดีเจสอนไม่คิดเลยนะว่าดีเจสอนจะได้เหรียญนี้อ่ะเป็นเหรียญที่ดีเจสอนเนี่ยชนะเลิศอ่ะ
9: ชนะเลิศถูกต้องเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนก็มีได้รับเหรียญเหมือนกันทำงานช่วยเหลือกับกองทัพเรือมายาวนานไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่คนในชุมชนก็มีโอกาสได้เหรียญนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าต้องบอกว่าต้องเป็นการที่ทำคุณประโยชน์ร่วมกันกับกองทัพเรือ
7: คุณปรึกษาบอกว่ารอแบบต้องละลายแล้วหล่อซ้ำใหม่หมายความว่าไงอ่ะเธอรอแบบต้องละลายอ่ะแล้วก็ค่อยหล่อซ้ำใหม
9: ่ยังไงต้องชงน้ำเหรอ
7: เออเอาดีเจสอนไม่ได้เหมาะเหมือนกับทหารค่ะเหมือนกับผู้นำรถไฟมากกว่าเหรอฉันเหมือนคนที่ทำรถไฟอ่ะแก
9: ในสถานีอย่างเง
7: ี้
9: ย
7: ในสถานีเหรอทรงนี้เหรอคือทหารเรือเป็นหน่วยเดียวนะคุณผู้ชมนะที่มีชุดแบบเนี้ยเป็นชุดแบบคล้ายสีกากีต้องบอกเป็นสีกากีเลยแบบทรงกับข้าราชการกองทัพบกกองทัพอากาศไม่มีชุดนี้นะตำรวจก็ไม่มีชุดนี้นี่คุณผู้ชมเนี่ยดีเจสอนเนี่ยเขาเรียกว่าใส่ชุดเนี่ยชุดนี้คือชุดหมายเลขอะไรแขนยาวหมายเลข4คุณผู้ชมเนี่ยชุดเนี่ยคือชุดแขนยาวหมายเลข4นะกองทัพอื่นไม่มีกองทัพเรือมีแบบนี้นะคุณผู้ชมแล้วหลายคนก็เลยไปตีความเวลาเจอทหารเรือเนี่ยโอ้ทหารเรือเหมือนคุณครู
9: ก็เหมือนจริง
7: จริงเหรอ
9: ก็เหมือนอยู
7: ่คุณแต่คุณครูอ่ะเขามีตรงเนี้ยยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านายพลอีกเพราะว่าขาวเหลืองมาเลยอลามเลยแต่เขาก็แบ่งนะตรงเนี้ยเหมือนเขาเรียกอินทนูใช่ไหมอินทนูเนี่ยคุณผู้ชมถ้าหากว่าเป็นของข้าราชการพลเรือนเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนแบ่งอย่างทหารเรือเนี่ยขีดเดียวเนี่ยเป็นเรือตีนะถ้าหากว่าเป็นแบบแง่งเนี่ยก็เป็นพันจ่า หรือถ้าหากว่ามาอีกเต็มไปหมดเนี่ยถ้าหากกู้ของชมเห็นว่ามันไม่มีแง่งเลยเป็นเหลืองทองเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นนายพลแล้วเขาก็จะมีแบบดอกประดู่ประดับให้เป็นยศเหมือนครูเหมือนกันเห็นบ้างเขาก็จะเป็นเหลืองเต็มหมดเน
9: า
7: ะแล้วก็อาจจะมีขีดใช่ไหมข
9: ี
7: ดหนึ่งขีดสองข
9: ีดแบ่งแยกกันชัดเจนแล้วบาปของกองทัพเรือก็สีแตกต่างกันด้วย
7: อืมจริงแต่ทหารเรือเนี่ยเห็นแล้วรู้เลยว่าชัดเจนเนี่ยคือเรือตีมีขีดเดียวถ้ามีสองขีดก็คือ
9: เรือโท
7: ขีดครึ่งขีดครึ่งเรือโทขีดครึ่งเรือโทสองขีดนี่เป็น
9: เรือเอก
7: เรือเอกเนี่ยคุณผู้ชมพอเรารู้พอดีเจสอนเห็นว่าเป็นหนึ่งขีดนะพอดีเจนุ่นนางมาขีดซึ่งดีเจสอนทั้งนั้นสวัสดีครับหัวหน้า
9: ไม่จริง
7: ฮะ
9: ดีเจสอนไม่เคยทำ
7: นุ่นพูดอย่างนี้ออกหน้าสื่อได้ไงเธอเราเป็นข้าราชการเธอพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะ
9: นั่นอ่ะนั่นคือเรื่องจริงไงฉันพูดเรื่องจริงไง
7: นุ่นเธอพูดอย่างนี้ก็จะฉันไม่ทำความ
9: เวลาดีเจสอนเจอว่าไง
7: นุ่นเธอพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะ
9: แล้วความจริงต้องทำยังไง
7: ก็แต่ความจริงอะสวัสดีครับหัวหน้า
9: เป็นสันนิบาตแล้วสันขนาดนั้นอะ
7: ไม่ได้เหรอ
9: สันเยอะไป
7: จริงเหรอเออเอาคุณรู้ฟังนะครับอ้าวมาจอยกันได้นะส่วนงานมีตติ้งของเราดีเจนุ่นเคาะวันเคาะสถานที่เรียบร้อยแล้ว
9: สรุปที่ไหน
7: สรุปคือ
9: เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เนี่ย
7: ใช่แต่วันนี้เคาะเรียบร้อยคุณผู้ชมคุณรู้ฟังครับรายการเนวิธามเรื่องดีประเทศไทยยามเช้ากำลังจะจัดมีตติ้งตื่นเต้นน่ะแกฉันตื่นเต้นมากๆเลยพร้อมหรือยัง
9: ซาวเสียงกันดีกว่าว่าเขาอยากให้จัดหรือเปล่า
7: เออว่ะ
9: มีคุณผู้ฟังผ่านทางเพจเสียงจากทหารเรือมีใครอยากให้จัดมีตติ้งบ้างกด5มาหน่อยค่ะ จริงๆเนี่ยเราเปลี่ยนสถานที่ไปแล้วหลายสถานที
7: ่นะ
9: อยากจะคัดสรรเลือกสถานที่ที่เหมาะสมและที่ดีที่สุดแล้วก็ที่สำคัญต้องเป็นวันที่ทุกคนสามารถจะมาได้ด้วย
7: เอาบอกความจริงได้ไหมนุ่นตอนแรกเราอ่ะจะพาคุณผู้ฟังอ่ะไปที่พิพิธภัณฑ์
9: ทหารเรืออ
7: ยู่ตรงข้างกับโรงเรียนในเรือแต่มันติดตรงที่ว่า
9: วันเสาร์อาทิตย์เขาไม่สะดวกเพราะว่าถือว่าเป็นสถานที่ราชการ
7: เสียดายมากๆเลยคุณผู้ชมฮะเราเลยต้องย้อนกลับไปสถานที่ที่เดิมนั่นก็คือป้อมพระจุลตอนนี้ให้ทุกคนกาปฏิทินเอาไว้เลยนะครับ
9: นี่เห็นไหมมีหลายคนนะที่รอนะพิมพ์5มาแล้วต้องมานะคะลงทะเบียนให้ทันนะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าความสนุกเต็มอิ่มจริงๆ
7: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับงานมีตติ้งรายการเนวิธามเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าครั้งที่1ต้องบอกครั้งที่1ของปีนี้นะครับเราจะไปจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่30 สิงหาคมณป้อมพระจุลจอมเกล้า
9: เราจะได้ไป
7: พื้นที่ของฉันเองเธอ
9: จะได้ไปปลูกต้นไม้ไปปลูกป่าโกงกลาง
7: พื้นที่ของฉันเองอ่ะพื้นที่ป้อมพระจุลอ่ะ
9: เธอเป็นอะไร
7: ฉันจบจากโรงเรียนนี้มาน
9: ึกว่าเป็นปาตีน
7: มีตัวใหญ่กว่านั้นอีก
9: เยอะนะแถวนั้นอ่ะ
7: จริง
9: อ๋อมีรุ่นพี่ด้วยหรอ
7: มีรุ่นพี่มากกว่าสวนลุมอีกฉันบอกไว้เลย คุณผู้ฟังครับเราจะไปจัดงานมีตติ้งกันที่ป้อมพระจุลน้องๆ นักเรียนจ่าสื่อสารจะมาเดินแบบให้เราชมด้วยเดินแบบชุดทหาร
9: อ่ะแล้วใครเป็นฟินาเล่อ่ะ
7: ฉันฟินาเล่เองฉันคือฟินาเล่นะเอ้าณขณะนี้นะครับเราขึ้น QR code ไว้ให้แล้วคุณผู้ชมฮะใครที่ฟังรายการเราอยู่ทางวิทยุ FM 93อยากจะมาร่วมงานมีตติ้งกับเรานะครับสแกน QR code บนหน้าจอนี้ด่วนเลยนะครับโดยยังไงดีเจนุ่นพูดสิ
9: กติกาไม่มีอะไรมากเลยก่อนอื่นนะคะเข้ามาสแกน QR code ผ่านช่องทาง LINE นะคะสแกนตอนนี้เราขึ้น QR code เรียบร้อยแล้วสามารถเข้ารับชมภาพผ่านทางเพจเสียงจากทหารเรือค่ะหลังจากที่สแกนเรียบร้อยแล้วค่ะใส่รหัสนะคะ N ตัวใหญ่ A ตัวเล็ก V ตัวเล็ก Y ตัวเล็ก Navy ที่แปลว่าทหารเรือค่ะแค่นี้เรียบร้อยเลยไม่มีค่าลงทะเบียนไม่มีค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นนะคะและที่สำคัญกิจกรรมกับกองทัพเรือเนี่ยฟรีอย่างเดียว
7: ใช่คือต้องขออภัยคุณผู้ฟังเราเลื่อนมาหลายรอบมากตอนแรกเราจะจัดต้นเดือนสิงหาคมแต่ก็ด้วยติดภารกิจที่ช้ำนะต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะฮะแต่ตอนนี้เคราะห์มาเป็นที่เรียบร้อย 100% นะครับวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเจอกันอย่างแน่นอนที่ป้อมพระจุลจำนวนเพียงแค่200ท่านเท่านั้น
9: ต้องบอกว่าตอนนี้ในกลุ่มนะคะของเสียงจากทหารเรือเนี่ยมี คุณผู้ฟังเนี่ยเข้าร่วมแล้ว 1,400 คนแต่ว่าเราต้องบอกว่าการจัดกิจกรรมมีตติ้งแต่ละครั้งเนี่ยก็มีจำนวนจำกัดด้วยเช่นเดียวกัน
7: จริงๆจำกัดจริงๆ
9: ไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะว่าในเรื่องของการดูแลจะได้ดูแลได้ทั่วถึง
7: ถูกคุณผู้ชมฮะแล้วรอดูนะครับว่าเราจะประกาศให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่ก็คงจะไม่พ้นสัปดาห์หน้าแหละก็คงจะต้องให้ลงทะเบ
9: ีย
7: น
9: แต่ว่าก่อนอื่นก่อนใดนะคะสำหรับคนที่อยากมาร่วมกิจกรรมกับเนวิทามเนี่ยคือต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่ม LINE Open Chat
7: ต้องอยู่ในกลุ่ม
9: การลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ยค่ะจะเริ่มต้นจากการลงทะเบียนจากกลุ่ม LINE Open Chatเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีวันที่ที่เราจะให้ลงทะเบียนแล้วก็มีเวลาเดี๋ยวพอดีเจสอนเนี่ยส่งลิงก์มาก็สามารถลงทะเบียนได้เลยในวันและเวลาที่กำหนดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทะเบียนทั้งหมดอย่างที่แจ้งว่าต้องลงทะเบียนผ่านในช่องทางของกลุ่ม LINE Open Chat เท่านั้น
7: อยู่ในกลุ่ม LINE Open Chat ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ปิดเสียงเอาไว้นะแล้วก็รอฟังประกาศจากวิทยุนะครับว่าเราจะให้ทุกคนนั้นลงทะเบียนเมื่อไหร่คนที่ลงทะเบียนได้เร็วที่สุดคนนั้นได้ไปบางคนบอกโอ้ฉันลงทะเบียนแล้วได้แน่นอนไม่ได้ค่ะเพราะเราจัดลำดับคนที่ได้1ถึง200ก่อนคนนั้นได้ไป
9: ต้องบอกว่าไม่มีที่รักมั่งที่ชังนะเพราะว่าเราใช้ตามระบบของ AI คอมพิวเตอร์ตรวจสอบนะคะสามารถตรวจสอบได้ในเวลาที่กำหนดเลยว่าใครเป็นคนที่1ไล่มาจนถึงคนที่200เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่อยากให้หลายๆคนบางคนไม่ได้บางคนตั้งใจ
7: ร้องไห้ไหม
9: ร้องไห้อยากไปเข้าใจนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราก็ทำตามระบบที่โปร่งใสไม่ได้เป็นดึงใครมาเฉพาะคนที่เรารักคนที่เราชอบ
7: ถูกเราเรียกว่าเฉยๆพี่
9: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้หลายคนเนาะท้อใจมีเรื่อยๆมีงานเรื่อยๆกับกองทัพเรือค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นงานมีตติ้งในรอบปีนี้ครั้งแรก
7: ต้องบอกว่าปีนี้ครั้งแรกนะ ที่เขาเรียกอะไรที่เราไปจัดกันที่ตรงที่ไหนนะที่นนทบุรีอันนั้นอ่ะเราไปจอย
9: อันนั้นเราเป็นมินิมีตติ้งเราจะไปร่วมนะคะไปร่วมกับเทศบาลนนทบุรีที่ผ่านมา
7: แต่ครั้งเนี้ยเราจัดเองแบบ 100% เลย
9: แล้วก็จัดในพื้นที่ของกองทัพเรือด้วย
7: ใช่นะครับส่วนสปอนเซอร์ของเราไม่ต้องห่วงครับถ้าหากว่าสปอนเซอร์เนี่ยสนับสนุนรายการเราอยู่เนี่ยก็ได้ไปร่วมกิจกรรมกับเราอย่างแน่นอน
9: คุณประภาพรก็บอกว่าเสียดายจังน้องบิวตี้อยากไปมากๆเลยแต่มีแข่งว่ายน้ำค่ะ
7: เสียดายนะคะตรงกับวันไปงานเกษียณพอดีเลยค่ะเชิญค่ะวันเกษียณค่ะเชิญเลยอ
9: ะไรคุณนิชา
7: ทำไมเกษียณเร็วจังเกษียณเร็วๆนะ
9: ไปงานกับพี่ที่ทำงานหรือเปล่า
7: ใช่นะครับอ้าวว่ากันต่อไปคุณผู้ฟังครับอย่าลืมนะฮะเจอกันอย่างแน่นอน30สิงหาคมน
9: ี้คุณสิรินิมนต์ก็ถามมาว่าแล้วถ้าเกิดไปทั้งครอบครัวล่ะต้องลงทะเบียนหมดเลยหรือเปล่า
7: ต้องลงทะเบียนหมดเลยเธออ
9: ันนี้ลง1ต่อ1เหร
7: อ
9: 1คนต่อเท่าไหร
7: ่ครั้งที่แล้วอ่ะเราก็ให
9: ้1ต่อกี่ท่าน
7: 1ต่อไม่เกิน4
9: อ่ะ1สิทธิ์ต่อไม่เกิน4นะคะ
7: 1สิทธิ์ไม่เกิน4
9: 1ทับ4
7: ใช่
9: ใครคุณสมมติไปมากกว่า4ก็ต้องลง2ท่าน
7: คุณวราพรกิตติโชติพาณิชย์บอกว่าดีเจสอนเหมือนครูใหญ่เลยค่ะครูใหญ่คืออะไรแก
9: คนนี้เขาจะมาหรือเปล่าเนี่ย
7: ฮะ
9: คนนี้เขาจะมาไหมเนี่ยคุณจักรินเนี่ย
7: จักรินถามรับ
9: แล้วอ่ะเขาต้องมานะ
7: คือเราถ้าหากว่าเราได้กินเป็ดได้กินเป็ด
9: อย่ามาพูดวันนั้นยังบอกฉันไม่เอาแล้วฉันไม่เอาแล้ว
7: ถ้าคือต้องมีของเส้นเรานะ
9: วันนั้นเป็ดวันนั้นห่าน
7: เออเหรอเออไม่เอาแล้วนะบอกพอไม่ไปแล้วกินไม่เป็นไม่เอาแล้วห่านนะกินไก่ดีกว่ากินไก่ดีกว่าเอ้าคุณผู้ฟังครับหลายคนบอกว่าดีเจสอนเนี่ยวันนี้ปากซีดไปนะคะจริงเหรอนุ่นฮะ
9: ป่วยหรือเปล่าเธอเอาอุปกรณ์ให้เขาดูสิว่าปกติเนี่ยแต่งชำขนาดไหน
7: เธอแล้วบางคนเขาบอกว่าเราอ่ะมีนอกมีในกันแอบเอาให้คนนู้นไปได้คนนี้ไปได้จริงหรือไม
9: ่ต้องบอกว่าคราวที่แล้วที่ไปงานของเทศบาลนครนนทบุรี
7: ใช
9: ่จริงๆอ่ะลงล็อกตามที่กำหนดไว้เท่าไหร่นะ200คนใช่ไหม
7: เออ
9: แต่ว่าพอไปถึงหน้างานทางเทศบาลบอกว่าสามารถลงเพิ่มได้อีกนิดหน่อยก็แปลกมากแล้วทุกครั้งก็จะมีพี่ๆนะที่เขาตามมาเผื่อว่าจะได้ไปก็เลยมีโอกาสได้ไปด้วยกัน
7: ใช่
9: มีคนที่เขาแบบ walk in มาแบบไม่รู้หรอกว่าจะได้ไปหรือเปล่าแต่แค่อยากมาเจอคือความน่ารักของเขาอ่ะคือแค่อยากจะมาเจอดีเจขอมาเจอขอมาจอยขอมาถ่ายรูปขอมาหาหน่อยอะไรเงี้ยมาร่วมกิจกรรมก่อนที่เรือจะออกแต่ว่ามีโอกาสโชคดีแต่ว่าไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกรอบนะแต่ว่าทุกรอบก็จะมีพี่ๆเขาแวะเวียนมานี่แหละ
7: ถูก
9: มาหาตอนเช้าบ้างล่ะขอเข้ามาก็เรียกเกาะรั้วเกาะรั้ว
7: ใช่คุณเต้ยเซอร์เวย์บอกพรุ่งนี้ดีเจสอนหล่อจังครับวันนี้ค่ะวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้โอ้ยมั่วไปหมดเอาดีเจนุ่น
9: ลงทะเบียนเมื่อไหร่คุณฟ้าใสถาม
7: รอฉันว่าน่าจะต้องสัปดาห์หน้าแหละถ้าหาวันที่30
9: ก็ไม่เกินหรอกเพราะว่าเราต้องจัดกิจกรรมวันที่30แล้วต้องมีรายชื่อแล้วเราต้องโทรคอนเฟิร์มชื่อด้วย
7: ใช่
9: เพราะฉะนั้นเนี่ยภายในไม่เกินสัปดาห์หน้า
7: น่าจะมีทำเสื้องานมีตติ้งนะครับอุ๊ยอยากจะบอกว่าเสื้อในวิทามล็อตใหม่มาแล้วนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราใส่กันเดี๋ยวฉันเอามาให้นะจ๊ะอ้าวทำไมอ่ะมีแต่คนวันนี้มีแต่คนเม้นแล้วก็ว่าฉันนั้นฉันไม่อยากอ่านเลยอ่ะดีเจสอนเนี่ยหน้าเหมือนเมืองเหมือนเจ้าพ่อรถไฟอ่ะทำไมอ่ะชุดดีเจสอนทรงนี้เนี่ยแต่งรออยู่นะคะอือเห็นไหม
9: คุณต้นไม้นี่สายหมอกขนมสวัสดีครับดีเจนุ่นดีเจสอนถ้าอยากจะไปร่วมกิจกรรมด้วยต้องทำยังไงบ้างครับไม่เคยไปเลยอยากจะลองดูครับ
7: เออนางก็อย่างที่บอกไปสแกน QR code นะแล้วก็เข้ามาอยู่ในกลุ่ม LINE Open Chat เราก่อนแล้วถึงจะสามารถที่จะมาจอยกับเราได้นะจ๊ะอ้าวดีเจนุ่นไปข่าวแรกก่อนเลยแล้วกันตอนนี้กี่โมงแล้ว
9: 23
7: ถือว่ามาตรฐานไหม
9: มาตรฐาน
7: มาตรฐานคือตอนแรกปกติแล้วเราจะอ่านข่าวแรกตอนกี่โมง
9: หมดช่วงแรกไม่ใช่ปกติก็ต้องมีข่าวก่อนแต่มีบ้างไหม
7: ทำไมนุ่มมาบอกหมดช่วงแรกอะไรอย่าง
9: นี้จริงๆเราก็ประชาสัมพันธ์แล้วไงในเรื่องของมีตติ้งไง
7: อ๋อใช่เราประชาสัมพันธ์งานมีตติ้งกับเรานะคุณผู้ฟังนะถามว่ามีสถานีวิทยุขึ้นไหนที่สามารถรวบรวมกำลังพลได้อย่างเราอะเราเนี่ยแทบจะปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานน่ะ
9: อาจารย์ว่าถ้าเกิดสมมติคนเธอจัดเขาก็มานะ
7: จริงเหรอ
9: เพราะว่าทุกครั้งเนี่ยต้องบอกว่าการลงทะเบียน200คนเนี่ยไม่เกิน1นาที
7: คุณผู้ฟังเอาแบบล่าสุดเลยนะดีเจสอนเปิดให้ลงทะเบียน1นาทีลงมาทำไมครับ800คนค่ะมาทำอะไรกัน
9: จริงลงทะเบียนเต็มเนี่ยถ้าเรียกได้ว่า200คนเนี่ยก็หลักวิแหละเพราะว่าเร็วมากแต่ละคนตั้งเวลาตั้งนาฬิกาเพราะว่า1สิทธิ์เนี่ยได้ถึง4คน
7: ใช่
9: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราครบ200ท่านก็คือปิดนะคะ
7: แล้วถามว่างานเนี่ยดีเจสอนเอาทุเรียนทอดไปไหม
9: ฉันเห็นเธอเอาไปฉ่ำเอาไปทุกรอบ
7: เธอไปพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะ
9: ฉันเห็นเธอหยิบมาแล้วไง
7: แล้วทำไมมันโหดอ่ะ
9: ก็ใครแอบกินหรือเปล่าน
7: ี่แหละ
9: อยู่ในห้องอ่ะ
7: มันอร่อย
9: เนี่ยมันอยู่ไงแอบนิดนึง
7: มันอร่อยนะจ๊ะเออ
9: สุธาวันก็บอกว่าขอไอดีอีกทีได้ไหมคะ
7: เดี๋ยวรอฟังพรุ่งนี้ค่ะรอพรุ่งนี้นะคะเวลาจะให้แล้วไม่ยอมเอา
9: เพิ่งมาไง
7: เ
9: พิ่งเข้ามาฟังไม่ได้หรอ
7: เอ้านู่นไปดูที่นี่ที่แรกเลยแล้วให้ทุกคนทายว่าที่นี่คือที่ไหนอย่าเพิ่งอ่านนะคุณรู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะฮะเข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือแล้วมาทายว่าที่นี่คือที่ไหนใครตอบถูกบ้างยกมือดึงหุยอันนี้แบบย่อนะคุณผู้ชมไหนลองดูมีคนทายถูกหรือยังนะแล้วก็ขอใบ้ว่าพื้นที่จังหวัดนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ในภาคเหนือตอนล่างได้ไหมได้ไหม
9: เดี๋ยวก่อนทายถูกแล้วได้อะไร
7: ก็ได้ความสุขนั่นแหละ แต่ฉันเชื่อว่ามีหลายคนที่ไม่รู้แต่ก็จะมีหลายคนที่รู้คุณผู้ฟังฮะใครได้เห็นภาพนะแล้วเธอดูภาพเนี้ยเหมือนอะไร
9: ดูแล้วเหมือนผู้หญิงไหม
7: ฮะ
9: เหมือนผู้หญิง
7: คุณผู้ฟัง
9: ผู้หญิงที่หันด้านข้าง
7: ใช่ไหมคุณผู้ฟังฮะ
9: ขยายผมอยู
7: ่หลายคนไม่รู้อ่ะเนี่ยฉันเชื่อนี่รัศวร์ไม่ใช่ฮะนะครับหลายคนเนี่ยหลายคนตอบไม่ได้ลักแรนใช่ไหมไม่ใช่ฮะไม่ใช่คุณผู้ฟังเฉลยเลยแล้วกันสถานที่แห่งนี้ต้องบอกว่าเป็นสถานที่อันซีนใหม่หุยมีคนตอบถูกเธอคนนี้คนแรกเลยที่ตอบถูกอ่ะ
9: คุณนิพาจานะคะ
7: บอกว่า
9: เขื่อนดินอุตรดิตถ์ค่ะ
7: ใช่ฮะเดี๋ยวมาเห็นภาพนี้แล้วทุกคนจะเห็นเป็นซีเดียวกันว่ามันสวยจริงๆเอ้านี่เขาบอกว่าสวยไม่ไหวเขื่อนดินช่องเขาขาดเปิดเผยโฉม
9: หน้าสาวงามนะคะกลางผืนดิน
7: โอ้โห
9: หลังระดับน้ำลดในรอบกว่า50ปีค่ะ
7: อันนี้
9: ชวนให้สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินี่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะ
7: ขอบคุณสวพ FM 91ด้วยนะฮะอันนี้ขออนุญาตนำภาพเข้ามานุ่นหน้าเหมือนผู้หญิงจริงๆอ่ะนะจังหวัดอุตรดิตถ์ ชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางสัมผัสความงดงามของธรรมชาติที่หาชมได้ยากอย่างที่ดีเจนุ่นบอกไปก็คือเขื่อนดินช่องเขาขาดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์หลังน้ำเนี่ยนะครับเขาลดระดับลดลงจนเผยให้เห็นผืนดินขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายกับ
9: ใบหน้าของสาวงามอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะก็กลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินใหม่นะคะที่กำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้รักการถ่ายภาพ ต้องบอกว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเนี่ยค่ะเกิดขึ้นจากระดับน้ำลดลงต่อ

0: Oh.
1: ไม่เคยพบเห็นแบบนี้มาก่อนนานนับปีนะคะกว่า50ปีมาแล้ว
0: เนี่ย50ปีไม่เคยมีภาพนี้เลยคุณผู้ชมฮะแล้วก็ไม่คิดด้วยเอาความจริงนะดีเจสอนว่าแล้วทุกคนอย่าโกรธดีเจสอนนะจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยฉันไม่เคยไปเลยนะแล้วฉันก็ไม่รู้ด้วยว่ามีอะไรเที่ยวอ่ะเพราะดูเป็นจังหวัดที่หายเงียบไปเลยอ่ะเธอสังเกตไหม
1: ตอนนี้แหละถือว่าเป็นอันซีนใหม่ใครที่ยังไม่เคยไปจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะได้ไปเที่ยวได้ไปชมเพราะว่าต้องบอกว่าแบบนี้ของที่เกิดจากธรรมชาติก็ไม่รู้ว่าจะอยู่นานหรือเปล่า
0: คือมันถูกกักก่อนไปนะ
1: ถูกต้องต้องรีบไปชมนะคะใครมีโอกาสเนี่ยควรไปเลยเพราะว่าหลังจากรอบระดับน้ำลดเนี่ยเห็นภาพสวยๆแบบนี้เกิดขึ้นเองจากตามธรรมชาติ
0: แล้วฉันจะงงอยู่ว่าอ๋อคือข้างบนเนี่ยมันเป็นสันเขื่อนฉันน่ะเห็นภาพอยู่ภาพนึงแต่มันไม่เอาภาพมาเพราะมันเห็นหน้าคนมีคนอ่ะมายืนอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงกลางอ่ะแล้วก็หันหน้าเอียงแบบเดียวกันแล้วถ่ายภาพอ่ะคือใช่เลยอ่ะแก
1: แล้วดูสิแบบคอระหงมากนะจมูกโด่ง
0: แล้วคือตรงนะเนี่ยคือตรงกับใบหน้าคนเลยนะมันน่าชวนขนหัวลุกมากกว่าไปเที่ยวนะเนี่ยเอาจริงน่ากลัวไหมว่าน่ากลัวไหม
1: ไม่น่ากลัวสวยฉันว่าสวยงาม
0: โอ้แต่มันคือความสร้างสรรค์ของธรรมชาติอะนะนะก็ต้องยกให้เขานะเนี่ยภาพเนี่ยสวยงามจริงคุณผู้ชมอ้าวใครที่ไม่เคยไปกันได้อีกทีนึงนะเขาบอกก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในการถ่ายรูปนะคะก็เดินทางมาสัมผัสความมหัศจรรย์ของผืนดินรูปหน้าสาวงามซึ่งก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเพียงช่วงเวลาสั้นๆค่ะก่อนที่ระดับน้ำจะเปลี่ยนแปลงอีกครั้งที่เขื่อนดินช่องเขาขาดนะคะอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองค่ะ
0: เราก็ถือว่าเราประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ให้เลยแล้วกันนะเพราะว่าอดีเจสอนใครที่อยู่เกิดอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์รักอุตรดิตถ์เนี่ยอย่าโกรธดีเจสอนนะ
1: เซลคุณเซลก็ตายเขาบอกว่าเลยไหมผลไม้ที่ขึ้นชื่อก็ทุเรียนหลงรับแรงไงคะ
0: หลงรับแรงอยู่อุตรดิตถ์เหรอ
1: เขาบอกว่าหลินรับแรงหลงรับแรงเนี่ยอยู่ที่อุตรดิตถ
0: ์จริงเหรอโอ้ยคุณผู้ฟังก็ถือว่าหุยอุตรดิตถ์เขาก็ไม่ธรรมดานะแต่ทำไมเรารู้จักจังหวัดนี้น้อยจังเลยอ่ะ
1: มีลังสาดมีเขื่อนสิริกิติ
0: ์เขื่อนสิริกิติ์ก็อยู่อุตรดิตถ์เหรออ
1: ยู่ที่อุตรดิตถ์นะคะ
0: โอ้แต่ก็ดูจากจังหวัดแล้วไม่น่าอยู่ไกลจากกรุงเทพนะ
1: ไปไหม
0: เธอเคยไปไหม
1: ไม่เคยไปเหมือนกัน
0: คุณผู้ฟังจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยก็อย่างที่ดีเจสอนบอกว่ายังไม่เคยไปเลยอ่ะนอนแล้วก็นี่คือสถานที่อีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องบอกว่าเป็นอันซีนของประเทศไทยเลยนะในปัจจุบันนี้แต่ดีเจนุ่นก็บอกว่าต้องรีบไปนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
1: อยู่ได้ไม่นานเท่านั้น
0: อยู่ได้ไม่นานเหรอ
1: เดี๋ยวถ้าเกิดระดับน้ำเปลี่ยนแปลงอาจจะขึ้นไปทับสันดินแล้วก็อาจจะเปลี่ยนแปลงรูปทรงเป็นรูปทรงอื่นอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีโอกาสรีบไปก่อน
0: เอาไปเที่ยวกันได้นะครับเอาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเจอกันต่อเนื่องกับในวิธามขอสายหน้าใหม่วันนี้ได้ไปนั่นก็คือเส้นหมี่อบแห้งไวๆ
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งค่ะ
0: แค่นี้เหรอ
1: ใช่แค่นี้ได้แล้วเอาอะไรไปยากล่ะ
0: เอาความจริง
1: เขาอยากแจก
0: เมื่อวานซืนแม่อลิสราอลิสราบรรเทาทุกข์อ่ะนางทําเมี่ยงแล้วใส่เส้นหมี่อบแห้งไวๆ
1: แล้วทํามาอวดเธอเหรอ
0: นางทํามาอวด
1: ก็ได้เมนูใหม่ไง
0: คุณผู้ฟัง
1: เป็นเมนูข้าวครัวมีอุปกรณ์ง่ายๆเลยแค่เส้นหมี่อบแห้งไวๆ
0: คือเอา
1: ก็สามารถเอาไปรังสรรค์ทําเมนูใหม่ๆได้อีกเพียบ
0: นางเอาเส้นหมี่อบแห้งไวๆอ่ะนางเอาไปลวกแล้วนางก็คลุกด้วยกับกระเทียมเจียวเสร็จแล้วก็นางก็มีผักที่นางกินน่ะพร้อมกันกับน้ำจิ้มรสเด็ดใส่หมู3ชั้นแล้วนางเติมเส้นหมี่อบแห้งไวๆวางไว้บนผักแล้วเอาหมู3ชั้นวางน้ำจิ้มวางเติมใส่ปากโอ้นางบอกว่าเวรี่กู๊ด
1: ตอนนี้คือหิวแล้ว
0: จริงไหม
1: หิวแล้วเห็นไหมแค่บอกเมนูเนี่ยง่ายๆเลยกับเส้นหมี่อบแห้งไวๆก็สามารถทำเมนูได้หลากหลายเลยค่ะคิดไม่ออกต้องมีติดบ้านไว้เส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งค่ะ
0: เตรียมตัวเลยนะอ้าววันนี้นะครับคนที่จะได้รับรายการของรางวัลจากรายการเราไปนะขอย้ำอีกทีนะคุณผู้ฟังนะใครที่เคยโทรได้แล้วรบกวนไม่โทรมาแล้วนะ
1: ากให้คนอื่นบ้างใช่ไหม
0: ใช่ใช่ขอสงวนสิทธิ์ให้กับคนที่ยังไม่เคยโทรเข้ามาเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยโทรเข้ามาสายหน้าไมค์คุณโทรมาแล้วคุณต้องเปิดหน้าด้วยนะต้องเปิดไมค์เปิดกล้องเดี๋ยวที่เจสันจะส่งลิงก์ไปให้ทาง SMS หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะแล้วกดมาที่เบอร์
1: 024757

0: วัยแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำมูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำมูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใส

0: ่แม่นาค
1: ไม่ใช่แม่นาค
2: เดี๋ยวนี้เธอร้องฉันได้ยินนะว่าเธอร้องตามได้นะ
1: ร้องได้สิเพลงก็เพราะขนาดนี้แล้วยอดวิวก็เยอะขนาดนี้ก็ต้องร้องได้แล้วแหละ
2: ใจเธอหลุดลอยลอยไปไกลแสนไกลให้ทุกทนเดียวได้ใครจะรู
1: ้มั่วละ
2: ไม่มั่วนึกทำไมเธอชอบว่าฉันมั่วฉันอะไรอ่ะ
1: จริงๆร้องเลี่ยง
2: ใช่ เดี๋ยวลิขสิทธิ์เก็บคุณผู้ฟังครับเอ้ามาครับกลับมาช่วงที่2ของรายการในวิถีธรรมเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้านะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นหมี่อบแห้งไวๆ
1: แบรนด์ยอดขายอันดับ1ค่ะ
2: จะทำยังไงเธอมีแต่คนบอกว่าไวๆอ่ะไปอะไรไปเพิ่มตังค์อีก1บาทแล้วได้อะไร
1: มีคนบอกว่าได้แป๊บซี่ฟรีด้วยคุณสุวิมลบอกไปซื้อที่ไหนละไหนมาประชาสัมพันธ์มาบอกกันหน่อยสิ
2: เออเขาบอกว่าไปอะไรนะ
1: เพราะว่าต้องซื้อติดบ้านไว้ไงถ้าเกิดมีโปรโมชั่นแบบนี้เนี่ยต้องรีบจัดละ
2: นะเอ้าส่วนสายหน้าไมค์เธอทำไมไม่เข้ามาล่ะกดลิงก์เข้ามาค่ะกดเข้ามาค่ะสายหน้าไมค์ระหว่างรอนะครับสายหน้าไมค์ตั้งเกี้ยเป็นผู้หญิงนะเสียงสวยด้วยบอกว่ารอดีเจสอนดีเจสอนก็รออยู่นะกดเปิดไมค์เปิดกล้องมานะจ๊ะสายหน้าไมค์ของดีเจสอนนะดีเจนุ่นขอหนึ่งข่าวนี้หน่อยดีเจสอนนะเอาเรื่องนี้มาถามว่านิดนึงอ่ะแอบห่วงเหมือนกันเรื่องของไม่ค่อยอยากจะพูดมากอ่ะเนาะเรามันไม่เธอว่ามันเป็นเรื่องดีไหมเอาแบบว่าเราแค่บอกว่าทุกคนจะต้องช่วยกันแล้วกันเนาะมันจะทำให้ประเทศไทยของเรามันดีมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนอื่นระหว่างรอเอาสายหน้าไมค์มาแล้วไหนดูสิเฮ้ยตั๊กแตนชลดาเหรอเหมือนตั๊กแตนน่ะเธอ
1: ตั๊กแตนที่ไหนจะสวยขนาดนี้ล่ะ
2: ตั๊กแตนชลดาอุ๊ยนางสวยอยู่นะ
1: จั๊กจั่น
2: ฮะ
1: จั๊กจั่น
2: จั๊กจั่นน่ะอวบกว่าตั๊กแตนนะ เธอบอกว่านางอวบกว่าตั๊กแตนได้ยังไงอ้าวมาต้อนรับสายหน้าไมค์กันหน่อยนะครับขอต้อนรับคุณเก๋เฮเลเฮลูจ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณเก๋อ้าวแนะนำตัวหน่อยค่ะแนะนำตัวหน่อย
3: ชื่อเก๋ค่ะ
1: ทำไมเธอจะเขินเลยครับนี่จะบอกว่าคุณเก๋ไปทำงานต้องแต่งหน้าจัดเต็มขนาดนี้เหรอเหมือนจะไปรับรางวัลเลยแหละ
3: จะ
1: ไปรับรางวัลจริงเหรอ
3: ปกติค่ะอันนี้หน้าปกติแล้วนะคะ
1: หน้าปกติเธอ
2: เดี๋ยวฉันก็สับสอบไปดูหน้าปกติแบบนี้หน้าปกติต้องคงจืดค่ะคุณเก๋อยู่แถวไหน
3: ขับรถจากแถวราชพฤกษ์ค่ะตอนนี้อยู่สะพานตากสินค่ะรถติดมาก
2: โอ้โหสะพานตากสินไม่ต้องห่วงเลยต้องฝั่งเข้าสาทรใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: รถติดหนักหน้าดูเลยเธอ
1: ค่ะมีเวลานะในรถนี่นั่งเติมไปเรื่อยๆเนี่ยหน้าแน่นถึงที่ทำงานพอดี
2: ฉันขอทายนะเธอน่าจะทำงานเป็นสาวธนาคารใช่ไหม
3: ใกล้เคียงค่ะ
2: ใกล้เคียง
1: แต่งตัวอย่างนี
2: ้เธอว่าเป็นอะไร
1: ขายประกัน
2: ประกัน แต่ประกันนะชอบแต่งตัวดูดีนะ
1: เขาต้องแต่งตัวให้มันสุขุมดูแบบเนี้ยบดูแบบ
2: ฉันไม่ชอบเลยอ่ะประกันมาแต่ละทีเนี่ยใส่สูทมาเนี่ยฉันวิ่งแล้วหนีฉันวิ่งหนีเธอทำประกันจริงหรือเปล่า
3: จริ งค่ะ
1: เห็นไหมเขาต้องแต่งสไตล์แบบนี
2: ้ฉันมอบมงให้เธอทำประกันเหรอของอะไรพอบอกได้ไหมไม่เป็นไรบอกได้เพราะ
3: สีแดงแดงค
2: ่
3: ะ
2: ฮะ
3: สีแดงค่ะ
1: ที่บ้านก็ใช้เหมือนกัน
2: ไทยพาณิชย
1: ์ไม่ใช่
2: ไม่ใช่เหรอ
1: มีตัวสองภาษาอังกฤษ
2: มีตัวสองภาษาอังกฤษ
3: ใช่อ
2: ะไร
3: ตัวเอค่ะ
1: สามตัว
2: อ๋อ AIA
1: โอ้คิดยากจังเลยสีแดงก็รู้แล้วเนี่ย
2: เธอไปบอกเลยนะว่าขนาดเธอยังฟังรายการเลย AAA ไม่ลงโฆษณากับฉันเลยเธอไปบอกให้ AAA ลงโฆษณาด้วยนะ
1: จริงๆอ่ะฉันรู้จักผู้บริหาร AAA ด้วยนะ
2: เอาความจริงจริงเหรอเดี๋ยวเธอท่านไปหน่อยดิ
1: จะพาไป
2: ไปหาสปอตโฆษณากันนะเธอทำงานมาเอกับ AAA มากี่ปีแล้วทำงานประกันเนี่ย
3: 20ปีค่ะ
2: โอ้โหเธอทำงานนานมากเลยอ่ะเนาะโอ้นานจนสีผมเธอเปลี่ยนไปหมดเลยอะคุณเก๋อ๋อเป็นสีนี้นะ
1: เขาย้อมมาค่ะ
2: เอ้าตอนนี้เธออยู่แผนกอะไรเธออยู่ฝ่ายไหนเธออยู่ฝ่ายหาคนที่หรือว่าจะไง
3: ค่ะอยู่ฝ่ายดูแลลูกค้า
2: ดูแลลูกค้าเอาสมมตินะจะเป็นประกันนะสมมติว่าฉันทำประกันให้แม่ฉันตอนเนี้ยแม่ฉันอยู่โรงพยาบาลกูแช่งแม่กูอีกอะแช่งแม่อยู่โรงพยาบาลนะ แล้วเธอยังไม่ยอมฉันต้องติดต่อหาเธออะไรเงี้ยมันช้านะพร้อมนะโอ๊ยเนี่ยแม่ฉันอยู่โรงพยาบาล 2-3 วันแล้วเนี่ยทำไมถึงยังไม่ยอมเอาเงินมาช่วยดูแลฉันคะ
3: คุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะวันนี้ค่ะจะรีบส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลให้เลยนะคะคุณลูกค้า
2: ไม่ต้องมามันจะใจเย็นตอนกี่โมงมันกี่ยามแล้วเข้ามาวัน2วัน
1: เดี๋ยวคุณลูกค้าซื้อหรือยังคะ วีนขนาดนี้ซื้อหรือยัง
2: ยังไม่ได้ซื้อ
1: ซื้อก่อนนะคะวีน
2: เคยมีลูกค้าแบบวินวินอย่างนี้ไหม
3: มีค่ะมีเพราะว่าแต่เราต้องเข้าใจอะค่ะช่วงที่ลูกค้าหรือว่ามีคนป่วยอะค่ะความปี๊ดของอารมณ์ของญาติก็จะขึ้นนิดนึงเราก็ต้องแบบเข้าไปปลอบใจหรือว่าทำใจให้เย็นให้เขาเย็นลงก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆแก้ไขปัญหาไปทีละเรื่องนะคะ
2: เราคุยไปคุยมาเหมือนเราจะต้องซื้อประกันจากเขา
1: แล้วแต่จริงๆแล้วอะ เป็นมันก็ถือว่าเป็นความป้องกันความเสี่ยงจริงๆแล้วถ้าสำหรับฉันในมุมมองฉันนั้นซึ่งเป็นข้าราชการด้วยฉันก็มองว่ามีความจำเป็นแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีที่ควรจะเรียกอะไรอะเตรียมพร้อมไว้ก่อน
2: ใช่ใช่
1: ก่อนที่จะเกิด
2: นะแล้วประกันเนี่ยอย่าไปคิดนะเพราะว่าต่อไปเนี่ยเหมือนเป็นข้าราชการแล้วสิทธิเหล่านั้นอ่ะมันจะไม่ได้แล้วนะต่อไปก็ต้องไปหาเตรียมหาซื้อหลักประกันแบบเนี้ยเราไม่รู้อนาคตเป็นยังไงบ้าง
1: เขาไม่ได้มีแค่เป็นประกันชีวิตนะจริงๆประกันเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายแล้วจะเป็นเก็บออมเงินก็ได้มีหลายแบบไม่อันนี้หมายถึงฉันอธิบายเพราะว่ามีหลายคนที่มองว่าถ้าประกันมาวิ่งหนีประกันมาไม่ซื้อประกันมาไม่รู้กลัวอะไรจริงๆแล้วเขาไม่ได้บังคับนะบางคนเนี่ยวิ่งหาประกันเองด้วยซ้ำ อย่างที่บ้านเนี่ยฉันมีเด็กเล็กอย่างเงี้ยฉันน่ะวิ่งหาประกันนะว่าประกันแบรนด์ไหนที่จะมีความมั่นคงใช่มีความมั่นใจแล้วสามารถตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของลูกฉันได
2: ้
1: ฉันวิ่งหาประกันนะจ๊ะไม่ใช่ประกันวิ่งหาฉันนะจ๊ะ
2: วันนี้บริษัท AA ฟังเลยนะเนี่ยคือพนักงานดีเด่นเลยของปีนี้เธอเคยได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นบ้างไหม
3: เคยค
2: ่
3: ะ
2: เคยได้เหรอพูดไม่ได้แล้วเป็นใบแล้ว
1: เคยได้เห็นไหมใช่ไหม
2: เคยได้นะ
1: คุณเก๋เคยได้ใช่ไหม
2: ได
1: ้รางวัลอะไรไหนคุณเก๋เล่าให้ฟังหน่อย
2: คุณเก๋ได้รับรางวัลอะไรตอนนั้น
3: ก็จะมีรางวัลตัวแทนดีเด่นประจำปีอะค่ะแห่งชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีในของการดูแลลูกค้าการเวลาลูกค้าเขาจะต่ออายุกรมธรรม์เราในแต่ละปีอะค่ะมันก็จะเล็งเห็นในเรื่องของการบริการที่ดีอะค่ะพอเรามีการบริการลูกค้าก็จะมีการส่งต่อเนื่องใช่ไหมคะเขาก็จะดูในเรื่องของความมั่นคงในอาชีพที่เรามีลูกค้าส่งต่อในปีต่อๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนอกจากเราเน้นขายในปีแรกแล้วอะค่ะการบริการก็คือทำให้มีลูกค้าส่งต่อในปี2ปี3ไปเรื่อยๆมันก็จะมีเขาเรียกว่ารางวัลตรงส่วนตัวแทนรางวัลตัวแทนดีเด่นแห่งชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: นางพูด
3: เกี่ยวกับ
1: เสียงเขาน่าฟังอะเน
2: า
1: ะ
2: เสียงแบบว่าพร้อมหลอกหลอนเราได้เลยอ่ะพร้อมแบบดึงวิญญาณเราได้เลยอ่ะเอาชื่นชมมาชื่นชมคุณเก๋แล้วคุณเก๋ฟังรายการในวิทามนี่มานานหรือยัง
3: ฟังมาหลายปีแล้วค่ะประมาณ 4-5 ปีแต่ว่าฟังหยุดปกติช่วงเช้าที่ได้ฟังก็คือจะไปส่งลูกไปโรงเรียนนะคะประมาณค่ะตั้งแต่6โมงเราส่งลูกแล้วพอ7โมงแล้วก็ได้ฟังต่อถึง8โมงอะค่ะฟังส่งลูกเรียน2คนนะคะอันนี้ส่งเสร็จแล้วก็กำลังจะเข้าออฟฟิศนะคะ
2: คือตอนนี้บุคลิกภาพในเรื่องการแต่งกายผ่านเต็ม10เลยทรงผมได้นะเป็นทรงผมแบบสไตล์อินเดียแล้วก็แบบสไตล์แบบเลิศสแมนแตนนี้ได
1: ้เสียงได้ไงเสียง
2: ปัญหาที่ติดอยู่อย่างเดียวก็คือเรื่องของเนี้ยหางตาเขาเรียกอะไรไอไลเนอร์
1: ไอไลเนอร์
2: มันเบาไปนะคุณเก๋เวลาแบบลูกค้ากันเราจะคุยลูกค้าแต่เราไม่จิกลูกค้าคือถึงแม้ว่าคำพูดเราจะไม่จิกลูกค้าสายตาต้องจิกให้ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของขอบตาสีดำเนี่ยต้องให้แรงกว่านี้นะแล้วก็ตรงเนี้ยตรงแก้มอ่ะมันเบาไปมันปรุงจืดไปนิดนึงเนาะอยากจะให้เพิ่มนิดนึง
1: เขาขายประกันค่ะเขาไม่ได้ไปเล่นงิ้ว
2: เชื่อฉันว่าลูกค้าจะเยอะ
1: คุณชมมูลเขาบอกว่าพอคุณเก๋พูดเนี่ยเขาอยากซื้อประกันกับคุณเก๋เลยนะ
2: คุณเก๋นิดนึงก่อนว่าทำไมถึงต้องซื้อประกันในฐานะที่เธอขายประกันทำไมถึงต้องซื้อเอา
3: ทำไมต้องซื้อประกันก็เพราะว่าหนึ่งนะคะประกันเนี่ยเป็นเหมือน เป็นเหมือนเขาใช้คำว่าอะไรดีคะเป็นเหมือนปัจจัยที่5ของเราในยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะซื้อประกันด้วยสาเหตุใดก็ตามบางคนห่วงในเรื่องของสุขภาพค่ารักษาพยาบาลใช่ไหมคะยุคปัจจุบันค่ารักษาพยาบาลอะเราจะมีอายุยืนขึ้นนะคะเพราะว่าการแพทย์เนี่ยไปไกลมากขึ้นนะคะสามารถรักษาเราได้แข็งแรงขึ้นแต่มันก็มาพร้อมกับค่ารักษาที่สูงขึ้นทำไมต้องมีประกันหนึ่งค่ารักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือถ้าเป็นข้าราชการสวัสดิการที่มีนะคะยาบางตัวเบิกไม่ได้สองหรือถ้าสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของกิจการที่ไม่ได้มีสวัสดิการเองอ่ะเราก็ควรจะมีประกันค่ารักษาพยาบาลของเราอ่ะไว้เพื่อรักษาตัวคือในนามของเก๋อะค่ะขั้นแรกที่เราขายเราจะช่วยเขาในเรื่องของปกป้องก่อนนะคะปกป้องในเรื่องของเงินที่เราหามาได้รายได้ที่เราหามาปกป้องในเรื่องของการมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่มากพอในการที่จะเอาไปเบิกรักษาตัวเองโดยที่ไม่ต้องเอาเงินที่เราหามาทั้งหมดนะคะมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลพอเรามีสวัสดิการขั้นแรกคือค่ารักษาพยาบาลเสร็จเก๋ถึงจะชวนเขาเก็บออมเพื่อสร้างความมั่งคั่งในขั้นที่สองต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอใครอะค่ะเราจะดูในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเรื่องโรคร้ายแรงให้เขาก่อนอันดับหนึ่งอะค่ะเพราะฉะนั้นทำไมต้องมีเนี่ยเลยอะค่ะก็คือคุ้มครองปกป้องเงินที่คุณหามาทั้งชีวิตจะได้ไม่ต้องมาใช้จ่ายกับค่ารักษาพยาบาลที่มันสูงขึ้นสูงกว่าเงินเฟ้อทุกปี13-18%นะคะค่ารักษาพยาบาลค่ะ
2: โอ้นางพูดซะจนเราต้อง
1: นี่แหละเขาถึงได้รางวัลไง เขาได้รางวัล ใช่ไหมนี่แหละ
2: เอ้าแล้วถ้าอยากจะซื้อแต่ฉันอยากซื้อกับคุณเก๋อะทำไงเอ้าฉันให้เธอ30 วิ
3: ติดต่อได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0989625995นะคะก็ยินดีนะคะปรึกษาโทรมาคุยกันก่อนนะคะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะใครที่มีกรมธรรม์นะคะของทุกบริษัทเลยแล้วไม่มีตัวแทนดูแลเขาเรียกกรมธรรม์กำพร้านะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะว่ากรมธรรม์ตัวเองเป็นยังไงจะอัปเดตกรมธรรม์ให้และใครที่มีญาติพี่น้องเข้าโรงพยาบาลหรือว่าป่วยต่างๆต้องรักษาต้องการคุณหมอที่เก่งนะคะโทรเข้ามาปรึกษาได้เพราะว่าเก๋จะมีรายชื่อลิสต์คุณหมอนะคะเก่งแต่ละโรคว่าโรงพยาบาลไหนคุณหมอท่านไหนเก่งเรื่องอะไรนะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะ0989625995ค่ะ
1: คือเลิศอ่ะจริงๆต้องครอบคุมแบบนี้นะเพราะว่าจริงๆฉันก็เคยทำประกันแล้วก็เรียกว่าประกันกำพร้าเหมือนกันไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ใช้คำได้ถูกต้องนะคือซื้อประกันมาแล้วอยู่ดีๆก็หายไปเลยตัวแทนอ่ะหายไป
2: โอ้นางเก่งเนาะนางทำให้เรารู้สึกว่าประกันก็มีส่วนสำคัญในการชีวิตเหมือนกันนะโอ้เอาขอบคุณเก๋มากๆเลยคุณเก๋เอาสุดท้ายทำไมถึงชอบฟังรายการนี้อยู่เรื่อยๆเลยพี่เก๋
3: รายการนี้นะคะ1ตอบโจทย์ในเรื่องของการผ่อนคลายเอาผ่อนคลายก่อนนะคะคือไม่ว่าเราจะเจออะไรมาของเมื่อวานนี้นะคะพอเช้าเนี่ย 7:00 เนี่ยพอเราฟังปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้ผ่อนคลายนะคะมีสาระในเรื่องของต่างๆข่าวสารไม่มากไปไม่น้อยไปนะคะแต่ที่ดีที่สุดก็คือได้ผ่อนคลายแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตวันนี้เราก็ยังต้องไปต่อมีความหมายมากขึ้นนะคะสำหรับที่ฟังส่วนตัวนะคะ
2: โอ้ขอบคุณมากๆอ้าววันนี้จะได้รับสินค้าของจากผลิตภัณฑ์ของเส้นหมี่อบแห้งไวๆไปแต่พี่เก๋จะต้องพูดสโลแกนให้ได้พร้อมหรือยัง
3: สโลแกนอะไรคะ
2: สโลแกนเส้นหมี่ดิเออพร้อมนะ3 2 1มา
3: จำไม่ได้
2: เส้นหมี่อบแห้งไวๆ
3: แบรนด์เส้นหมี่อบแห้งไวๆ
2: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
3: เส้นหมี่อบแห้งไวๆ
2: แบรนด
3: ์ยอดแบรนด์ยอดขายอันดับ1
2: โอเคเดี๋ยวพี่เก๋เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งกลับมาใน SMS นะชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งกลับมาเดี๋ยวไวๆก็ส่งของไปให้นะครับขอบคุณคุณเก๋มากๆบ๊ายบายสวัสดีครับเธอเป็นไงบ้าง
1: เห็นไหมเขาเป๊ะหน้าผมข้อมูลเป๊ะทุกอย่าง
2: คือคุณผู้ฟังนี่ไม่ใช่หน้าม้านะเราเปิดโอกาสให้กับทุกคนเลยแล้วดีเจสอนบอกเลยนะว่าไม่ได้มานั่งไหนบอกว่ารายการนี้มีโฆษณาของ AA หรือเปล่าไม่เกี่ยวฮะนี่คือคนฟังรายการวิทยุแต่เขาทำเป็นทำงาน AA ด้วย เราก็เปิดโอกาสให้เลยเราก็อยากรู้แล้วว่า
1: จริงๆก็ทุกอย่าง
2: เพราะว่ามันเป็นประโยชน์ของทุกคนหมด
1: โอกาสอย่างเมื่อวานนี้ก็เป็นของธนาคารแลนด์เฮาส
2: ์เออ
1: ก็บอกแล้วก็ให้แนะนำ
2: แต่ฟังแล้วเนี่ยรายการเราเป็นรายการของทางภาครัฐคุณผู้ฟังก็น่าจะรู้เนาะเราเป็นเนื้อหาราชการนุ่นก็เป็นทหารดีเจสองก็เป็นทหารสิ่งที่เราได้เนี่ยก็คือได้แต่เรื่องดีๆให้กับประชาชนทั้งนั้นเลยนะ
1: ทุกอย่างเนี่ยเราพยายามคัดมาแล้วว่าอยากให้ผู้ฟังเนี่ยได้รับประโยชน์ได้รับความสุขในเช้าวันใหม่ของทุกวันนะคะก็อย่างชื่อรายการเลยในวิถีเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าน
2: ะจ๊ะอ้าวแต่ช่วงสุดท้ายดีเจนุ่นไปดูนี้หน่อยเมื่อวานนี้นำเรือพระที่นั่งออกมาเธอเห็นหรือยังความสวยงามคุณผู้ฟังให้ทุกคนได้ชมก่อนนะขนลุกอะโอ้โหโอ้โหอ้าวเธอพร้อมนะคุณผู้ฟังใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะ FM 93เข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือดีเจสอนจะไล่ภาพไปเรื่อยๆแล้วก็จะร้องไปเรื่อยๆพร้อมยัง
1: พร้อมแล้ว
2: พระซาเดชนะจ๊ะเองจ๊ะ
1: บทนี้ยังไม่เคยร้อง
2: ยังไม่เคยดีกว่านาวา
1: ชะ
2: แน่นเป็นขนาด
1: ชะ
2: ล้วนรูปมหาศาล
1: ชะ
2: แสนยากรเน
1: อฮ่าไ
2: ฮเยี่ยมเรือริ้วทิวธงสลอน
1: ชะ
2: ไม่มีอันนี้ไม่มีเพื่อนอันนี้ไม่มีสาครเนื้อลันคันคืนฟองเฮ่
1: เฮ่เฮ่
2: เพื่อนน่าจะต้องไปฝึกคีย์ใหม่ค่ะคุณผู้ฟังดูสิ
1: รอไม่รอด
2: ข้างหน้าเนี่ยเป็นโรงพยาบาลศิริราชใช่ไหมที่เจนุ่นข้างหน้าเป็นโรงพยาบาลศิริราชแล้วเขานำเรือพระที่นั่งออกจากพิพิธภัณฑ์เพื่อไปยังกรมอู่คุณผู้ฟังฮะเนี่ยสวยงามไหม
1: สวยงามมากๆค่ะ
2: สวยงามมากๆคุณผู้ฟังครับเนี่ยภาพทีละภาพเนี่ยอันนี้เป็นภาพที่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์กำลังออกจากท่าโหสวยจริงๆเธอวิจิตรอลังการมากเลยนะหลายคนบอกว่าทำไมถึงเหมือนไม่เห็นทรงผู้ห้อยผู้ยังไม่ประดับนะยังไม่ประดับ
1: แต่ว่าวันก่อนที่ทำพิธีบวงสรวงเนี่ยเขาประดับแล้วแต่ว่าตอนนี้ถือว่าเป็นพิธีซ้อม
2: เธอดูสิสวยไหมคุณผู้ฟังครับเรือนี้เนี่ยไม่ใช่มีเครื่องจักรนะแต่ทุกคนมาจากฝีพายหมดเลยจะไปซ้ายจะไปขวาจะเดินหน้าถอยหลังอยู่ที่กำลังพลฝีพายทั้งหมดเลยดีเจนุ่นขนลุกแล้วนี่คือความสวยงามของโลกที่โลกอื่นไม่มีนะในประเทศไหนไม่มีใครเหมือนเราเลยอ่ะดูดิแล้วเธอลองดูสิเรือเล่นน่ะลำน้ำอ่ะโอ้โหเตรียมตัวกันให้พร้อมเลยนะคุณผู้ฟังนะการจัดงานในครั้งนี้ปลายปีนี้ยิ่งใหญ่มาก
1: ๆหลายคนบอกว่าตั้งวันรอไปแล้วจองตั๋วเครื่องบินไปแล้วนะคะตั้งตาที่จะมาชมความสวยงาม
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมบางคนมาจากต่างประเทศ
2: ถูก
1: เพราะว่าไม่ได้ใช่ว่าจะจัดทุกปีนะ
2: เอาจริงๆนะเธอสังเกตไหมว่าคนที่มาชมสองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยถ้าหากว่าคนไทย100คนนะในนับ100นะคนไทยอ่ะตีไปประมาณ50
1: ฉันว่าเกิน
2: อีก50คือต่างชาตินะ
1: ฉันว่าเกิน50เพราะว่าคนไทยบางคนเองก็ยังไม่เคยมาเห็นบางคนเนี่ยเคยไปสัมภาษณ์บอกมาจากต่างจังหวัดเดินทางมาเพื่อมารับชมเลยมานั่งรอเนี่ยเพื่อจะได้มาเห็นของจริงสักครั้งนึงในชีวิตบางคนเนี่ยพาลูกพาหลานมาเพราะว่าอยากให้ลูกได้เห็นความสวยงามอยากให้ลูกได้เห็นความเป็นไทยคุณพ่อคุณแม่ก็น่ารักมีหลายคนเลยที่ตั้งตาตั้งใจมาเพื่อจะมารับชมบางคนไม่ได้มาครั้งเดียวเคยมาแล้วก็มาอีก
2: พูดแล้วขนลุกเลยอ่ะนุ่นฉันขนลุกจริงๆอยากให้ทุกคนได้ชมนะความสวยงามกองทัพเรือของเรานำขบวนนี้พยุหยาตราทางชลมาศนะงดงามมากๆขนลุกเอ้าเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงกับดีเจนุ่นวันจันทร์สัปดาห์หน้าพรุ่งนี้เธอไปไหนเสาร์อาทิตย์นี้
1: ไม่ได้ไปไหนนะ
2: อยู่บ้านเฉยๆแล้วดีละวันนี้เราสองคนลาทุกคนไปก่อนนะครับผมดีเจสอนครับว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
1: และดีเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงออดุมาประการสมุทรค่ะ
2: พรุ่งนี้เจอกับน้องกาแฟวันนี้เราสองคนลาทุกคนไปก่อนมีความสุขมากๆสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สสจ.เชียงใหม่ยกระดับทีมเคสแมเนจเมนต์พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ติดยาเสพติดพร้อมจัดทีม5เสือเดินหน้าปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90 day ฟื้นฟูผู้ป่วยคืนสู่สังคมที่โรงแรมดีเอ็มเพรสเชียงใหม่นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักจัดการรายกรณีในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่3-4 สิงหาคม 2569โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั้ง25อำเภอประกอบด้วยนายอำเภอผู้แทนฝ่ายทหารตำรวจสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของนักจัดการรายกรณีให้สามารถดูแลผู้ป่วยยาเสพติดได้อย่างเป็นระบบตั้งแต่การประเมินปัญหาการวางแผนการรักษาการประสานส่งต่อติดตามผลและเชื่อมโยงฟื้นฟูร่วมกับครอบครัวชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดโอกาสการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำนอกจากนี้ยังเป็นการเสริมความร่วมมือของทีม5เสือในระดับพื้นที่ประกอบด้วยฝ่ายปกครองตำรวจทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสาธารณสุขให้สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่ให้ไปในทิศทางเดียวกันรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศส่งผลกระทบต่อความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชนและความปลอดภัยของชุมชนตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการแก้ไขปัญหาจึงต้องดำเนินการควบคู่กับงานด้านการป้องกันการปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหนึ่งในวาระสำคัญด้านความมั่นคงพร้อมขับเคลื่อนการปฏิบัติการ Operation 90 Day ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยมุ่งตัดวงจรการค้ายาเสพติดสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าและนำผู้เสพเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาตามหลักประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564ที่ยึดหลักว่าผู้เสพคือผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาฟื้นฟูและได้รับโอกาสคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพทั้งนี้การประชุมดังกล่าวยังมีการถ่ายทอดนโยบายแลกเปลี่ยนความรู้และฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ติดยาเสพติดเพื่อยกระดับการทำงานของทุกภาคส่วนให้มีมาตรฐานเดียวกันและผลักดันปฏิบัติการ Operation 90 Day ของจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนำไปสู่การสร้างสังคมที่ปลอดภัยและลดปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ตอนตะกุยตะกาย
1: นั่นก้าวแต้มเขาตะกุยอะไรที่ข้างกระถางต้นไม้เดี๋ยวกระถางล้มลงมาเสียหายก็จะเดือดร้อนกันหมด
2: ก้าวแต้มคงจะเห็นหนูหรืออะไรสักตัวหนึ่งละมั้งเขาแค่ตะกุยไม่ได้ตะกายกระถางก็คงไม่ล้มลงมา
1: แล้วตะกุยกับตะกายมันต่างกันยังไงมันใช้มือใช้เท้าที่มีเล็บคุ้ยหรือข่วนอะไรสักอย่างนึงเหมือนกันนั่นแหละ
2: มันคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันจ้ะ
1: ไม่เหมือนยังไงอ่ะ
2: นี่ไงตะกุยแล้วนี่ตะกายพวกหมาก็ชอบตะกายเจ้าของเวลาตะกายมันจะตั้งตัวขึ้นตะกุยเป็นอาการใช้มือใช้เท้าคุ้ยหรือข่วนสิ่งที่อยู่บนพื้นราบเช่นตะกุยดินตะกุยพื้นส่วนตะกายเป็นอาการข่วนสิ่งที่ตั้งอยู่เช่นตะกายฝาตะกายต้นไม
3: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: Subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัด

0: ร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
4: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

ุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะคุณฟังคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนนะคะทางคลื่น AM 1287 กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ช่อง YouTube รวมถึงหน้า Facebook Live ของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะรู้สึกว่าเสียงมันจะอู้อี้อู้อี้มากมายทำไมเป็นแบบนี้คะ มานะคะวันนี้ดิฉันการธีราลิขิตค่ะน่ารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการกับช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่5สิงหาคมนะคะพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้แรม8ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะเป็นวันพระแรกของการเข้าพรรษาด้วยนะคะทีมงานของเราวันนี้น้องอาร์มภูรินัทประดับคำมินค่ะดูแลเรื่องของการไลฟ์สดของเราวันนี้นะคะช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube ค่ะก็ร่วมกันจัดรายการกดรักกดไลค์แล้วก็ฝากคำถามกันเข้ามานะคะส่วนวิทยากรของเราวันนี้น้องหนึ่งคุณวิทิพงศ์หนูบรรจงค่ะสวัสดีค่ะน้องหนึ่งคะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะน้องหนึ่งก็จะมาติดตามเรื่องราวของลักษณะอากาศวันนี้นะคะพายุ2ตัวคุจิระกับดอนฟินจะเป็นอย่างไรรวมถึงจันหอมด้วยนะคะที่อยู่ไกลๆนะคะตอนนี้หลายคนก็ดูลักษณะอากาศแล้วก็เอ๊ะเป็นยังไงกันบ้าง3ตัวจะมีผลกระทบกับบ้านเราหรือไม่เดี๋ยวน้องหนึ่งจะมาพูดให้ฟังนะคะในห้องส่งคุณปุณณภาเอี่ยมสกุลนะคะกับหมายเลขโทรศัพท์023839003แล้วก็023839004ค่ะก่อนเข้ารายการขอนิดนึงน้องหนึ่งเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศออกมานะคะเป็นฉบับที่5แล้วเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักบ้างบริเวณประเทศไทยซึ่งจะเริ่มมีผลกระทบวันนี้ไหม
1: อ๋อหลักๆเป็นวันนี้ครับ
0: โอ้ยวันนี้วันพฤหัสที่6สิงหาคมนะคะขออภัยค่ะแรม8ค่ำเดือน8นะคะอันนี้ถูกนะคะปีมะเมียนะคะวันนี้วันที่6เริ่มต้นของประกาศฉบับที่ออกมาล่าสุดเป็นฉบับที่5วันนี้ทำไมถึงต้องมีประกาศออกมาเป็นฉบับที่5แล้วคะน้องหนึ่ง
1: ครับก็เราเตือนเรื่องคลื่นลมนะครับแล้วก็ฝนตกหนักฝนตกหนักด้วยนะครับคลื่นลมเนื่องจากว่ามรสุมมีกำลังแรงนะครับโดยเฉพาะอันดามันตอนบนนะครับทำให้คลื่นสูง2-4นะครับอยู่ในช่วงนี้นะครับถ้าแบบว่าแถวละนองพังงาเนี่ยอาจจะ3-4 เมตรเนี่ยเป็นไปได้นะครับเพราะว่าแนวลมแรงจะอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะพัดอันดามันตอนบนนะครับเข้าสู่บริเวณชายฝั่งพม่าด้วยนะครับถ้าเป็นชายฝั่งพม่าหรือเมียนมาที่เราเรียกนะครับก็สูงกว่าบ้านเรานะครับซึ่งระนองพังงาภูเก็ตเนี่ยมันก็เป็นช่วงรอยต่อเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตือนไว้นะครับเพราะว่าถ้าออกเรือไปแล้วเนี่ยนะครับเกิดไปเจอขึ้นลมแรงแล้วก็ฝนที่เข้ามาด้วยนะครับยิ่งอันตรายไปใหญ่นะครับเดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดนะครับ
0: 6-9เลยใช่ไหม
1: 6-9ครับในส่วนของบริเวณภาคตะวันออกก็เช่นเดียวกันนะครับชายฝั่งภาคตะวันออกนึกว่าขึ้นลมเขาก็จะอัดไปตรงชายฝั่งภาคตะวันออกด้วยนะครับทำให้ขึ้นลมภาคตะวันออกก็ค่อนข้างจะอันตรายอยู่สำหรับเรือเล็ก
0: นะคร ับทั้งแถบเลยไหมภาคตะวันออก
1: ก็
0: เน้นไหม
1: โดยภาพรวมก็จะเป็นชลบุรีนะครับตอนอาจจะล่างๆหน่อยเนาะล่างๆหน่อยแล้วก็ระยองจันทราอันนี้ทั้งแนวนะครับนะครับเพราะว่าแนวลมแรงจะอยู่ตรงนี้เนาะนะครับส่วนในเรื่องฝนช่วงนี้ก็เช่นเดียวกันครับเรื่องฝนเพราะว่ามีร่องมรสุมพาดอยู่นะครับอยู่เวนตอนบนของประเทศไทยนะครับเช่นภาคเหนือนะครับประเทศลาวเนาะแล้วก็เวียดนามนะครับรวมทั้งมีหย่อมความกดอากาศต่ำแถวเวียดนามนะตรงนี้ก็เป็นปัจจัยทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฝนเยอะนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้อยู่นะครับส่วนฝนบริเวณอื่นนะครับก็จะเน้นภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับตรงนี้ก็หนักถึงหนักมากได้เช่นเดียวกันนะครับก็เหตุการณ์นี้นะครับก็ยาวๆไปนะครับถึงวันที่9ที่10นะครับคลื่นลมโดยภาพรวมเนี่ยนะครับถ้าเป็นทางภาคตะวันออกก็จะถึงห้ามเรือเล็กถึงวันที่9เนาะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางฝั่งอันดามันเนี่ยจะต้องพิจารณาอีกทีนึงเพราะว่าหลังวันที่9 10-11เนี่ยดูเหมือนว่าทางอันดามันตอนบนคลื่นก็ยังค่อนข้างจะจัดอยู
0: ่
1: นะคร
0: ับ
1: แต่ว่ามันเหมือนก็จะผ่อนลงกว่าช่วง 6-9 ก็จริงเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราดูอีกทีนะซึ่งอาจจะต้องห้ามเรือเล็กต่อไปอีกสักหน่อยนึงนะครับส่วนพื้นที่อื่นของประเทศไทยครับ ฝนเยอะขึ้นนะครับเมฆเยอะขึ้นเนาะอาจจะมีตกหนักมีอะไรก็ปนกันได้นะครับก็โดยภาพรวมของประเทศไทยฝนเยอะนะครับแล้วก็ขึ้นลมแรงครับ
0: ค่ะฝนเยอะนะคะจะเน้นสำหรับประเทศไทยตอนบนมากกว่าสำหรับเรื่องของฝนแล้วก็การกระจายใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ใต้เนี่ยจะน้อยกว่าใช่ไหมคะซึ่งคุณประสบสุขก็บอกว่าทะเลอันดามันที่กระเปอร์ชาวนี้คลื่นซัดฝั่งแรงมากจริง
1: ครับก็เป็นตอนบนหน่อยนะนะครับซึ่งแถวระนองตอนนี้เนาะนะครับลักษณะอากาศคือมีฝนเข้ามาด้วยเนาะนะครับทั้งคลื่นลมทั้งฝนที่ตีเข้ามานะครับคลื่นลมก็ค่อนข้างอันตรายครับ
0: ค่ะซึ่งดูจากภาพถ่ายดาวเทียมที่น้องอาร์มขึ้นมาหน้าจอที่ Facebook Live แล้วก็ YouTube ขณะนี้นี่จะเห็นว่ากลุ่มเมฆค่อนข้างจะอยู่ในทะเลมากกว่าใช่ไหมคะแล้วก็ทางภาคใต้ก็จะเริ่มมีกลุ่มเมฆเหมือนกันนะคะใช่ไหมคะ
1: คือเป็นเมฆคนละแบบกันนะครับ
0: นี่เป็นเมฆแบบไหนคะถ้าเป็นภาพถ่ายดาวเทียม
1: ตรงนี้นะครับมันจะเป็นอุณหภูมิยอดเมฆเนาะมันอาจจะไม่ได้บอกว่ามีเมฆกลุ่มแต่ว่าถ้าเราดูพื้นที่สีขาวด้วยนะครับตรงนั้นก็คือเมฆเหมือนกันนะครับเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเมฆรวมทั้งที่เป็นสีทั้งสีขาวเนี่ยนะครับก็คลุมเกือบทั่วนะครับ
0: ค่ะสีดำจะน้อยถ้าสีดำนี่คือแดดใช่ไหมคะถ้าเป็นภาพถ่ายดาวเทียม
1: ก็ส่วนใหญ่เป็นโล่งๆหน่อย
0: เป็นโล่ง
1: เจอแดดเยอะหน่อย
0: ไม่มีเมฆเท่าไหร่
1: อาจจะบางๆเมฆบางๆ
0: อาจจะมีบ้างแต่น้อย
1: นะครับส่วนที่เห็นในทะเลฝั่งอันดามันกับอ่าวเบงกอลตอนนี้นะครับก็คือเมฆเหมือนกันเนาะแต่ว่าเป็นเมฆที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็หนาแน่นกว่า
0: อ่าวไทยก็ใหญ่เหมือนกันนะจันตร
1: า ใช่ครับตรงจันตรานี่กำลังตกอยู่ครับ
0: แต่กอไก่ก็มีเหมือนกันแต่เป็นสีเขียวนะคะ
1: ครับกอไก่มีไม่เยอะนะครับก็อาจจะเป็นเมฆแต่ว่ายังไม่ค่อยตกเน
0: า
1: ะ
0: นี่คือคร่าวๆนะคะเป็นภาพรวมสำหรับลักษณะอากาศวันนี้ในบ้านเรานะคะจะเน้นฝนแล้วก็การกระจายในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ในภาพรวมให้กี่เปอร์เซ็นต์ในพื้นที่ภาคเหนือหรือว่าประเทศไทยตอนบนน้องหนึ่ง
1: ก็ประมาณ70เนาะ70 80แหละนะคร
0: ับ ประเทศไทยตอนบนเลยนะใต้แล้วค่ะใต้สองฝั่ง
1: ข้างภาคใต้เนี่ยนะครับก็กลางๆเนาะนะครับ60อ่ะตีคร่าวๆ60บางพื้นที่40ก็ว่าไป
0: ก่อนที่เราจะลงไปในรายภาคค่ะขอถามเรื่องของพายุนิดนึงหลายคนวิตกกังวลเหมือนกันเพราะว่ามีหลายตัวเหลือเกินในทะเลนะคะใกล้บ้านเราบ้างห่างบ้านเราบ้างแล้วก็บ้านเราตัวนี้มีในเรื่องของแนวร่องมรสุมเข้ามาพาดผ่านมรสุมก็แรงขึ้นจะทำให้เกิดอะไรขึ้นหรือไม่นะคะกับพายุตรงนั้นทางตรงทางอ้อมยังไงบ้าง
1: ครับในส่วนของพายุนะครับเอาตัวใกล้ก่อนนะครับค
0: ู
1: จิระคูจิระถ้าดูแผนที่อากาศเมื่อสักครู่ก็เป็นโซนร้อนนะครับเมื่อตอนตีหนึ่งแต่ว่าตอนเช้านี้นะครับก็อ่อนลงเป็นดิเพรสชันแล้วแล้วก็คาดว่าภายในวันนี้ก็คงจะสลายหายไปนะครับก็ไม่มีอะไรนะตัวนี้นะครับ
0: คูจิระไม่น่ากลัวละ
1: จะไปละ
0: จะหมดฤทธิ์ละ
1: ส่วนอีกตัวนึงนะครับก็คือดอลฟินนะครับยังเป็นไต้ฝุ่นแล้วก็ยังอยู่ในทะเลก็กำลังเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกเรื่อยๆนะครับแนวโน้มก็ไปสู่ประเทศจีนนะครับอาจจะเฉียดไต้หวันไปสักหน่อยนึงทางทิศเหนือนะครับก็จะทำให้ทั้งไต้หวันทั้งจีนนะครับมีฝนตกหนักมากได้นะครับก็คร่าวๆนะครับประมาณ
0: จีนตอนไหนคะ
1: จีนด้านตะวันออกครับ
0: จีนด้านตะวันออกจีนโดนอีกแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะครับ
0: ไต้หวันด้วย
1: ประมาณ
0: ช่วงวันไหนคะถ้าเป็นจีนกับไต้หวัน
1: ขึ้นฝั่งก็ประมาณสักวันที่10นะครับ
0: 10สัปดาห์หน้าจันทร์หน้านะคะใครจะไปจีนไปไต้หวันก็ตรวจสอบสภาพอากาศด้วยละกันนะคะนั่นคือดอลฟินนะคะดอลฟินเนี่ยจะส่งผลอะไรกับบ้านเราบ้าง
1: ก็คือในช่วงนี้นะครับดอลฟินเนี่ยครับก็ขยับเข้ามาใกล้ไต้หวันใกล้จีนมากขึ้นนะครับแนวคือเอาง่ายๆว่ามันก็ใกล้ประเทศไทยมากขึ้นนั่นแหละแต่ว่าเขาก็อยู่ไกลเนาะนะครับแต่อิทธิพลเขาเนี่ยก็ส่งผลให้ตัวมรสุมจะมีกำลังนะครับแล้วก็เข้ามานะครับดังนั้นที่เราเห็นตั้งแต่วันนี้นั่นแหละวันที่6ถึงวันที่9เนี่ยนะครับก็คือตัวมรสุมแรงนะครับทำให้คลื่นลมก็แรงขึ้นด้วยร่องมรสุมก็ชัดขึ้นนะครับก็ส่งผลให้ช่วง6ถึง9เนี่ยแรงนะครับแต่ว่า10 11เนี่ยนะครับมันก็ยังแรงอยู่โดยเฉพาะทางอันดามันตอนบน
0: แล้วอย่างดอลฟินเนี่ยเขาจะไปประมาณ10 11ใช่ไหมคะ
1: ก็ถ้า
0: พอเขาสลายตัวแล้วคลื่นลมบ้านเราก็ยัง
1: ได้อยู่คือลดลงนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นอันดามันตอนบนก็ยังแรงอยู่
0: เพราะว่าตัวมรสุมเขายังคงมีกำลังแรงบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับแรงเหมือนก็ตอนที่ว่าดอลฟินเขากำลังแผงฤทธิ์อยู่ใช่ไหมคะ
1: ก็ครับที่ผมเกริ่นไปว่า10 11เนี่ยนะครับอันดามันตอนบนก็อาจจะยังต้องเฝ้าติดตามแล้วอาจจะ ต้องห้ามเรือเล็กอย
0: ู่ยาวๆเลยนะสำหรับเรือเล็กนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะ 6-9 สิงหาคมนี่คือเบื้องต้นนะคะแต่ว่าหลังจากวันที่9ไปแล้วต้องติดตามอีกทีนึงว่าคลื่นลมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับเรื่องของทะเลนะคะแล้วอ่าวไทยบนล่ะคะ
1: อ่าวไทยตอนบนก็ทางภาคตะวันออกเองก็ถึงแค่วันที่9นะครับตามตัวประกาศนะครับเพราะว่าเขาคลื่นจะต่ำกว่าทางอันดามันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงวันก็จะสั้นกว่า
0: ค่ะแล้วอีกตัวหนึ่งในทะเลไกลๆกันเลยจันหอมใช่ไหม
1: อ๋อจันหอมนะครับจันหอมนะครับอันนี้ไกลไกลไปเลยไกลมากนะครับ อยู่แปซิฟิกนะครับทิศทางจะไปทางญี่ปุ่นตอนบนนะครับก็คาดว่าน่าจะช่วงสัก11-12นะครับน่าจะเข้าญี่ปุ่นตอนบน
0: ค่ะ
1: นะครับส่วนถ้าเป็นดอลฟินนี่จะเข้าจีนเนาะนะครับคนอันกันเนาะนะครับดอลฟินนี่เข้าจีนก็90ประมาณเนี้ยนะครับ
0: ค่ะแต่ว่าผลกับบ้านเราจันหอมนี่ไม่ได้มีอะไรเลยใช่ไหมคะ
1: ไกลเกิน
0: ไกลเกิน
1: ไกลเกิน
0: แล้วเขาจะไปมีผลทำอะไรให้ไอ้เจ้าดอลฟินมันมีกำลังแรงขึ้นหรือว่าขยับทิศทางไปบ้างไหมกับ
1: อาจจะไม่ค่อยชัดมากเนาะเพราะว่าระหว่าง2ลูกนี้ก็ไกลนะครับไกลเป็น2เท่าเนาะ2เท่าระหว่างตัวดอลฟินกับตัวคุจิระ นะครับเป็น2เท่าเลยระยะห่างระหว่างเขานะครับเพราะฉะนั้นผลอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับแต่ถ้าเป็นดอลฟินกับคุจิระเนี่ยมันใกล้กว่าครึ่งนึงครึ่งๆเลยนะครับ
0: ซึ่งคุจิระก็จะสลายตัววันนี้จะหมดฤทธิ์วันนี้แล้วก็ดอลฟินก็จะส่งผลกระทบต่อไปนะคะทำให้คลื่นลมแรงในบ้านเราเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 6-9 สิงหาคมหรืออาจจะต่อเนื่องต้องติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็ปริมาณฝนรวมถึงการกระจายก็จะดีขึ้นนะคะก็ระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักฝนตกสะสม
1: แน่นอนครับเหนืออีสานตะวันออกนะครับตรงนี้เน้นขอบ
0: เหนืออีสานตะวันออก
1: ส่วนภาคใต้มันก็มีหนักก็จริงแต่ว่าช่วงวันอาจจะไม่ได้ยาวนักนะครับสำหรับใต้ตกตอนบนเนาะแต่หนักก็มีได้แหละนะครับ
0: ค่ะนี่คือภาพรวมนะคะก่อนจะถึงรายภาคนะคะก็ขอรับโทรศัพท์ก่อนละกันนะคะสายแรกของเราวันนี้คุณเจเจจากสมุทรสาครค่ะ
2: สวัสดีครับสองท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเจ
2: ครับเมื่อวานนี้สมุทรสาครได้ฝนแบบว่าแบบปานกลางครับได้ฝนแบบว่าแบบช้ำได้พอเปียกได้ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: พอเปียกทีนี้ก็สู้เดียวเหมือนกันบางนานะคะเลิกงานปุ๊บตกปั๊บแล้วก็หายปุ๊บเหมือนกันค่ะ
2: แล้ววันนี้ก็มีฝนแบบว่ามันอย่างเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับวันนี้
1: ก็อาจจะเพิ่มขึ้นสักหน่อยนะครับความแตกต่างอาจจะไม่ได้ชัดมากแต่ก็ประมาณสัก6-8 นี่แหละครับ 2-3 วันนี้ก็จะเยอะได้หนักได้ครับ
2: แต่ว่าปริมาณฝนที่เข้ามาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหนุนตัวเราเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อวานใช่ไหมครับ
1: มีโอกาสจะเพิ่มมากกว่าเมื่อวานได้ครับ
2: แล้วเวลามันอยู่มาวายเดิมใช่ไหมครับอันนี้กลุ่มฝนที่มาช่วง
1: ส่วนใหญ่ใช่ครับเวลาเดิมๆครับช่วงบ่ายแก่เย็นนะครับต่อค่ำได้ครับ
2: อ๋อแล้วที่เราตั้งแต่วันที่90เนี่ยจะมีฝนทั้งวันด้วยใช่ไหมครับ
1: มันเป็นลักษณะฝนที่อาจจะเบาลงนะเหมือนจะเบาลงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเป็นเวลามากนักครับ
2: แต่ว่ามี90ไม่แบบตกหนักเลยใช่ไหมไม่แบบตกหนักมากเลยใช่ไหม
1: คงไม่ถึงหนักครับ
0: ค่ะ
2: คร
0: ับ
2: อ๋อคร
0: ับ ขอบคุณมากค่ะเจเนาะสวัสดีค่ะนะคะขออีกสายนะคะวันนี้ขอรับ2สายดีกว่าเนาะเพราะว่าข้อมูลเยอะแยะเลยนะคะต้องขออภัยสำหรับสายโทรศัพท์ด้วยนะคะขออีกสายคุณพรชัยจากพระราม5ค่ะคุณพรชัยสวัสดีค่ะ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
3: ขอสวัสดีท่านหัวหน้าวิคนเดี๋ยวไปจอนนะครับสวัสดีครับพี่โอเล่คุณไอราลิขิต
0: ค่ะ
3: คุณทหารเพจสกุลได้ที่ประชาญาเสร็จปุ๊บ
0: ค่ะ
3: เมื่อวานได้ผลหนักเต็มที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมได้ผลหมดมาหลายวันได้ผลหนักแล้วนะ
0: ค่ะ
3: โอ้เยอะมากถ้าอ่านท่านของหน้านี่เองเมื่อวานนี้น่าจะหัวอุเทศอะไรหรือเปล่าครับฝนวง
1: ก็ส่วนใหญ่เกินครึ่งนะครับเกินครึ่งแต่ว่าทางบางนาเองก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะส่วนใหญ่จะไปอยู่ตอนกลางตอนบนของกรุงเทพครับ
3: เอาว่าเขตดุสิตนี่ได้เยอะเลยนะ
1: ครับ
3: ได้คนเยอะแล้ววันนี้จะมาไอ้เท่าไหร่นะฮะในฝนหนักวันนี
1: ้คือเราก็เตือนนะครับว่าวันนี้จนถึงประมาณวันที่8เนี่ยอาจจะมีฝนหนักได้ครับ
3: ส่วนใหญ่จะฝนเนี่ยก็จะได้ประมาณกรุงเทพมาจริงๆเนี่ยขนาดจริงๆก็จะได้ประมาณไม่เกิน2วันเลยก็ส่วนใหญ่3วันได้มากสุดส่วนใหญ่จะ2วันขอลาแต่ละอาหารเลยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นกรุงเทพ
1: กรุงเทพ
3: ขนาดจะได้แค่2วัน
1: ครับมันไม่ใช่ครับมันไม่ค่อยยาวต่อเป็นอาทิตย์หรอกครับมันก็จะเป็นบางช่วง
3: ยามากสุดนี่ยามากสุดเอาประมาณ3วันเลยอันนี้ถือว่ามากสุดแล้วกรุงเทพฯทนน่ะนะครับ
1: ครับ
3: โดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นโดยส่วนใหญ่
0: ขอบคุณมากค่ะคุณพรชัยจากพระราม5นะคะขอบคุณสำหรับสายโทรศัพท์วันนี้2สายนะคะต้องขออภัยด้วยน้องหนึ่งเราลงลึกรายภาคกันเลยดีกว่านะคะแล้วก็ปริมาณฝนสะสมด้วยนะคะการกระจายด้วยเป็นไงบ้างวันนี้สำหรับพื้นที่ภาคเหนือค่ะ
1: ครับภาคเหนือการกระจายดีนะครับ 70% นะครับตกหนักก็มีหลายจังหวัดด้วยกันเนาะเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์นะครับส่วนที่อาจจะหนักมากได้ก็จะมีเชียงรายพะเยาหน้านะครับ
0: 3จังหวัดใช่ไหมคะ
1: ก็เน้นๆไปหน่อยเนาะส่วนถ้าเป็นข้อมูลของเมื่อวานนะครับฝนประมาณ 70% เนาะที่ลงสถานีนะครับตกหนักเมื่อวานเนี่ยยังไม่เห็นนะครับแต่ว่ามีที่เดียวนะครับก็คือพิจิตรนะครับ39 มิลลิเมตรนะครับส่วนถ้าเป็นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฝน 70-80 นะครับก็มีหนักได้นะครับอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษอุบลราชธานีนะครับส่วนหนักมากครับหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับพอเทียบกับตัวข้อมูลที่ตรวจมานะครับก็เยอะทีเดียวนะครับในบึงกาฬนะครับ61ที่นครพนมครับ88นครพนมเกษตร60ครับสกลนคร61สกลนครเกษตร55นะครับหนองคาย38นะครับส่วนที่อื่นก็อยู่ในเล็กน้อยปานกลางนะครับ
0: การกระจายดีนะคะเมื่อวาน
1: การกระจายดีครับแต่ว่าหนักก
0: ็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่อย่างของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติก็ที่สถานีนครพนมที่อำเภอเมืองนครพนมก็ 88.5 มิลเหมือนกันนะคะแล้วก็เซกาบึงกาฬก็ 89.0 มิลค่ะตอนนั้นก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะบึงกาฬอีกที่นึงที่บ้านแฝกพรเจริญนะคะ8มิลอ๋อ102นะคะนี่เกิน100
1: มีสถานะมากเป็นสถานีที่แตกต่างกันเนาะระหว่างของเรากับ
0: ของ
1: ทาง
0: การ
1: ข้อมูลน้ำนะครับ
0: ค่ะก็วันนี้ยังคงให้ฝนหนักหลายจังหวัดเหมือนกันสำหรับพื้นที่ภาคอีสานนะคะการกระจายก็ยังคงดีอยู่นะคะก็ติดตามเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องแล้วกันสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะส่วนพื้นที่ภาคกลางนะคะ
1: ครับภาคกลาง 60-70% นะครับมีหนักได้นะครับบางจุดอย่างเช่นกาญจนบุรีนะครับลพบุรีบางพื้นที่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ว่าหนักที่ต้องไปอะไรเนาะนะครับในส่วนถ้าดูข้อมูลตรวจครับภาคกลางเมื่อวานก็กระจายดีครับ 70-80 นะครับ 70-80% เลยนะครับตกหนักที่ลงสถานีก็จะมีที่อยุธยาครับ47นะครับส่วนที่อื่นครับก็จะเป็นฝนปานกลางนะครับแล้วก็ฝนเล็กน้อยนะครับก็ปนกันไปนะครับ
0: ภาคตะวันออกค่ะ
1: สำหรับภาคตะวันออกครับฝน 70% นะครับมีหนักนะครับนครนายกปราจีนระยองนะครับหนักมากครับจันทบุรีตราดนะครับขึ้นลม 2-3 เมตรก็ขอห้ามเรือเล็กไว้ก่อนนะครับส่วนถ้ามาดูตัวข้อมูลตรวจของภาคตะวันออกครับก็กระจายดีนะครับ 70-80% นะครับก็มีหนักมากครับจันทบุรี93นะครับผิวนะครับ64คลองใหญ่54ครับฉะเชิงเซา33ครับแล้วก็นครนายกบนเขาเขียวนะครับ30นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับ
0: ส่วนของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินี่เกินร้อยหลายจุดเลยนะคะจะเป็นที่เขาคิจกูดเองก็140มิลอันนี้น่ากลัวแล้วนะคะ
1: ค
0: เกินร้อยเยอะเลยทีเดียวนะคะที่อำเภอเมืองที่เขาตะกำจังหวัดตราดก็124นะคะคลองขุดเมืองตราด123มิลเนาะโอ้โหค่อนข้างจะเกินร้อยหลายพื้นที่ที่บ่อไร่ก็118มิลนะคะหนองกวางที่อำเภอคลุง111มิลแล้วก็อีกที่นึงที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดนะคะ99มิล นะคะแล้วก็ที่คลองใหญ่จังหวัดตราดก็97อันนี้ใกล้เคียงของเรานะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะ
1: ครับ
0: เกินร้อยบ้างวันนี้ยังคงตกหนักได้อีกนะคะ
1: ได้ต่อเนื่อง
0: จังตราดนะคะต้องระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะคะเพราะว่าพื้นที่จันตราดก็นอกชาวสวนเยอะแล้วก็เขาค่อนข้างสูงด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะก็ยังคงต้องระมัดระวังต่อเนื่องไปถึงวันที่9เลยเหมือนกันไหมคะ
1: ครับ
0: ประมาณนั้นเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: นะตามประกาศที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกมานั่นเองนะคะคลื่นลมก็ยังคงต้องเฝ้าระวังถึงวันที่9เหมือนกันนะคะทีนี้เราลงภาคใต้กันบ้างค่ะน้องหนึ่ง
1: ครับภาคใต้นะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนก็พอประมาณนะครับประมาณ40นะไม่เยอะนะถือว่าไม่เยอะนะครับเพราะแนวลมเขาขึ้นไปนะครับในเรื่องของฝนนะครับ ฝนหนักมีได้นะครับประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็อาจจะมีบางพื้นที่ของเพชรบุรีนะครับด้านตะวันตกได้นะครับป่าเขาเยอะนะครับตรงนั้นเนาะนะครับคลื่นลมอยู่ที่ถ้าใกล้ฝั่งก็ 1-2 เมตรนะครับห่างฝั่งก็2เมตรหรือมากกว่าได้นะครับถ้ามีฝนด้วยก็ยิ่งสูงเนาะนะครับ
0: ฝนสะสม
1: สำหรับฝนสะสมครับเห็นว่าฝนส่วนใหญ่จะตกทางตอนบนนะครับตั้งแต่เพชรบุรีนะครับจนถึงแถวสุราษฎร์ธานีนะครับฝนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็จะมีมากสุดที่เพชรบุรีครับ18นะครับแล้วก็ข้ามไปนะครับนราธิวาสนะครับ
0: โอ้ยฝนน้อยมากการกระจายน้อยมากเลยสำหรับสถานีของเราที่ภาคใต้ออกนะฮะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับ 60% มีหนักนะครับภูเก็ตนะครับได้อยู่นะครับส่วนหนักมากอาจจะเกิดที่ระนองและพังงาได้ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปก็ขึ้นลมอันตรายนะครับ 2-4 เมตรนะครับกระบี่ลงไปนะครับประมาณ2เมตรนะครับก็ตอนบนเนี่ยห้ามเรือเล็กอยู่ในขณะนี้นะครับถ้ามาดูข้อมูลตรวจนะครับจะเห็นว่าฝนก็ประมาณ 60% นะครับที่ตรวจวัดได้ที่ระนองครับ37มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ตะกั่วป่าก็ 11.9 นะครับนอกนั้นเป็นฝนเล็กน้อยนะครับก็อันนี้ก็คือของภาคใต้นะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับฝน 70% นะครับก็อาจจะมาในช่วงเย็นช่วงค่ำได้นะครับ
0: อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มากกว่าใช่ไหมแนวร่องอาจจะไม่ได้รับผลกระทบสำหรับพื้นที่กรุงเทพใช่ไหมซึ่งเรื่องของแนวร่องเนี่ยประเทศไทยตอนบนเหนืออีสานกลางตะวันออกมีโอกาสได้รับตะวันออกถึงไหม
1: ไม่ถึงตะวันออกเป็นมรส
0: ุม
1: ครับ
0: และอย่างเหนืออีสานกลางอาจจะได้
1: ตรงนั้นก้ำกึ่งถ้ากลางเนี่ยก้ำกึ่ง
0: แต่ว่าตัวใหญ่จะเป็นหลักๆคือเหนืออีสาน
1: บนได้แน่ๆครับ
0: นะคะนั่นคือถ้าเป็นเรื่องของอิทธิพลของแนวร่องมีโอกาสตกได้ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
1: ครับไม่แน่ไม่นอนเรื่องเวลาครับ
0: นะคะเรื่องของเวลานี่คือเรื่องราวของสภาพอากาศวันนี้การกระจายของฝนแล้วก็ปริมาณฝนสะสมที่น้องหนึ่งรายงานให้คนได้ฟังได้รับทราบกันนะคะก็อย่าลืมติดตามอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ1182แล้วก็023994012ถึง13นะคะเว็บไซต์ www.tmd.go.th นะคะทีนี้เรามาตอบคำถามกันนะคะสำหรับคนฟังคนผู้ชมทางช่อง YouTube แล้วก็ทางหน้าเพจ Facebook นะคะคำถามใน YouTube นะคะที่อุดรธานีฟ้าครึ้มมา2-3 วันแล้วมีฝนปล่อยๆ2วันที่ผ่านมาจะมีฝนตกหนักได้หรือเปล่าคะ
1: อ๋อมีครับ
0: อ๋อ2วันที่ผ่านมาฝนตกหนักคำถามอาจจะย้อนแย้งนิดนึงนะคะเพื่อจะอ่านซ้ำนิดนึง2วันที่ผ่านมาฝนตกหนักหลังจากนี้ไปมี
1: ก็ยังมีครับ
0: เพราะใกล้แนวร่อง
1: ครับ
0: อีสานบนเนาะ
1: ครับ
0: เพราะว่ายังเป็นพื้นที่สีแดงที่น้องขึ้นให้มานะคะสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเน้นหนองคายบึงกาฬนะคะอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญแล้วก็อุบลนะคะก็เป็นจังหวัดที่ค่อนข้างจะได้รับผลกระทบสูงเป็นสีแดงกับเรื่องราวของฝนตกหนักนะคะแล้วก็กลับมาช่องหน้า Facebook นะคะคุณประสบสุขค่ะสวัสดีครับน้องๆทีมงานสอตอบางนาทุกท่านก็สวัสดีเช่นกันคุณสดีดังนะคะสวัสดีครับคุณอานรงค์ขอบคุณสำหรับเมนเนาะคุณบำรุงสิงหานันท์อำเภอตาคลีหนองโพจะมีฝนวันไหนแล้วก็ฝนจะตกชุกวันไหนข้าวโพดรอฝนนะคะสำหรับหนองโพตาคลีนครสวรรค์เนาะ
1: ครับฝนก็พอประมาณกลางๆนะครับไม่ได้ถึงกับหนักเท่าไหร่นักทางนครสวรรค์นะคร
0: ับ ตั้งแต่วันนี้ไหม
1: ก็มีนะครับที่เน้นๆก็วันนี้ไปจนถึงประมาณวันที่8ที่9นะครับส่วนถ้า9 10 11 12นะครับแนวโน้มจะเป็นลักษณะ
4: พับเบิกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
5: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: สอบตเยี่ยมตำรวจบาดเจ็บจากเหตุปะทะตากใบติดตามการรักษาดูแลสิทธิอย่างใกล้ชิดที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานางกันที่มานวลศรีผู้ช่วยเลขาธิการสอบตลงพื้นที่เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงบริเวณหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันหมู่ที่6อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาโอกาสนี้ผู้ช่วยเลขาธิการสอบตได้พูดคุยสอบถามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวพร้อมมอบกระเช้าเยี่ยมในนามรัฐบาลโดยสอบตเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ รวมทั้งติดตามความคืบหน้าด้านการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ได้ให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง2รายยังอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เยียวยาสอบต.ประจำอำเภอตากใบได้ชี้แจงสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวพร้อมประสานการดำเนินการในทุกขั้นตอนโดยการให้ความช่วยเหลือจะเป็นไปตามเอกสารรับรองแพทย์และหลักเกณฑ์การเยียวยาของภาครัฐรวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงรวดเร็วและเหมาะสมอย่างไรก็ตามสอปตยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการเยียวยาการประสานสิทธิประโยชน์และการสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
7: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
5: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น. โท ุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
11: English please press 1
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
15: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
16: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: อนโต๊ะโตกพาน
1: ห้องเนี้ยเก็บภาชนะไว้มากมายเลยนะเอ๊ก้าวแต้มหายไปไหนกันนั่นสิเหมียวเหมียวก้าวแต้มอยู่ไหน
2: เหมียวเหมียวอยู่นี่จ้า
1: ฮิแตนแดนทำอะไรเนี่ยก้าวแต้ม
2: เห็นตะกร้าใบเนี้ยท่าทางจะนอนสบายเลยเข้าไปลองดู
0: นี่ไม่ใช่ตะกร้านะจ๊ะเขาเรียกว่าโตกตังหากโตกคือที่รองรับสิ่งของขนาดใหญ่ส่วนเชิงปรุลวดลายโปร่งโตกทำด้วยทองคำเงินทองเหลืองเป็นต้นใช้ใส่อาหารคาวหวานสำหรับเจ้านายผู้มีบรรดาศักดิ์แต่ก่อน
1: แต่โตกใบนี้ทำจากหวายนี
0: ่ก็สำหรับคนธรรมดาใช้ใส่สำรับกับข้าวไงจ๊ะ
2: แล้วนี่ล่ะสีสว่าน
0: โต๊ะจ้ะ
2: อืมไหนโต๊ะ
1: นั่นสิไม่เห็นมีขาเลย
0: นี่ล่ะภาชนะที่เรียกว่าโต๊ะไม่ใช่โต๊ะชนิดที่เป็นเครื่องเรือนอย่างหนึ่งโต๊ะมีเชิงคล้ายถ้วยคว่ำต่อขึ้นมาเป็นส่วนเอวทำเป็นลวดบัวอกไก่หนุนพื้นโต๊ะซึ่งลักษณะกลมแบนขอบของโต๊ะยกขึ้นโดยรอบไม่สูงนักแล้วแผ่แบนออกไปริบขอบนี้จักๆเป็นอย่างกลีบบัวเนื่องกันไปโต๊ะมีทั้งทำด้วยทองคำเงินกะไหล่ทองเงิน
2: แล้วอันนี้ล่ะ
1: ฉันรู้พานไงล่ะใช่ไหมสีสว่าน
0: ใช่จ้าพานคือภาชนะลักษณะคล้ายกับโต๊ะแต่ต่างกันที่ขอบพานยกตั้งสูงกว่าขอบโต๊ะหรือโตกพานจึงก้นลึกพานมีชนิดปากกลมกับชนิดปากกลีบบัวบนปากพานมักมีแผ่นโลหะกลมเจาะรูตรงกลางแผ่นนี้เรียกว่าลิ้นปิดเป็นพื้นปากพานสำหรับวางสิ่งต่างๆบนพานนั้นพานทำด้วยทองคำเงินเป็นต้นขอบด้านนอกพานนิยมสลักเป็นลายกลีบบัวเข้าใจความแตกต่างของภาชนะทั้ง3แบบนี้หรือยังจ๊ะ
2: เข้าใจแล้วจ้า
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่มองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจําเช้าของวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ครับพบกับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาผ่าน2สถานีหลักที่ร่วมรับสัญญาณเราณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอสีคิ้วนะครับแล้วก็ติดตามรับฟังกันได้ที่ผ่านระบบออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเองครับ www.nmab.or.th/radio รวมถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org แล้วก็ทางด้านของ www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางหน้าเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาได้เลยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับหรือว่าช่วงที่2ท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆของทางสมาคมนะครับสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับคนพิการต่างๆนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้ผ่านทางหน้าใหม่ในช่วงที่2ของรายการนะครับจดเบอร์กันไว้ก่อนก็ได้นะครับ0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงแรกนี้ก็เช่นเคยครับมีช่วงของ NMAB อัปเดตก็มีข่าวสารนะครับให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็เรื่องที่2ก็เป็นข่าวการจัดงานเกี่ยวกับคนพิการเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูสิครับว่าในอนาคตอันใกล้นี้ AI จะเข้ามาเปลี่ยนวิธีหาเงินและสร้างอาชีพของเราไปตลอดกาล
2: ใช่ค่ะโดยเฉพาะสำหรับคนตาบอดเลยนะคะที่แบบขีดจำกัดเดิมๆกำลังจะถูกพังทลายลงไปเลย
1: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วง NMB Update ครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดที่เรามาเจอกันเป็นประจำ
2: ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะคะ
1: แล้วก็ยังมีที่สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วด้วยครับฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง10 นาฬิกาเลย
2: ค่ะซึ่งรายการดีๆแบบนี้ก็ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานั่นเองค่ะ
1: ครับผมวันนี้เราจะมาเจาะลึกทั้งเรื่องสภาพอากาศของโคราชแบบรู้ลึกถึงสาเหตุแล้วก็เรื่องนวัตกรรมที่กำลังพลิกชีวิตคนพิการมาเริ่มเจาะลึกข้อมูลเหล่านี้กันเลยครับ
2: ได้เลยค่ะเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวอย่างพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสที่6 สิงหาคม 2569กันก่อนเลยนะคะ
1: วันนี้เป็นยังไงบ้างครับต้องพกร่มกันไหม
2: ต้องพกเลยค่ะวันนี้ภาพรวมคือฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่เลยนะคะ
1: โหหนักอีกแล้วเหรอครับทำไมจู่ๆถึงตกหนักได้ขนาดนี้ครับเนี่ย
2: คือสาเหตุหลักเนี่ยมันมาจากปรากฏการณ์ร่องมรสุมนะคะตอนนี้ร่องที่ว่ามันพาดผ่านภาคเหนือตอนบนของเรายาวไปถึงลาวเลย
1: อ๋อแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับอีสานบ้านเราเหรอครับ
2: มันไปเชื่อมกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่เวียดนามตอนบนค่ะแถมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็มีกำลังแรงขึ้นอีกหอบความชื้นมาเต็ม
1: ๆเดี๋ยวนะครับถ้าร่องมรสุมนี้ก็เหมือนถนนซูเปอร์ไฮเวย์ที่พายุฝนวิ่งตรงเข้ามาและแบบนี้ภาคอีสานโดยเฉพาะนครราชสีมาจะได้รับผลกระทบหนักแค่ไหนครับ
2: รับไปเต็มๆเลยค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีฝนถึง70%ของพื้นที่เลยนะคะ
1: 170เลยแล้วอุณหภูมิที่โคราชเป็นยังไงบ้างครับ
2: เจาะจงที่จังหวัดนครราชสีมาเลยนะคะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่24 องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็สูงสุดที่34 องศาเซลเซียส
1: อุณหภูมิก็ถือว่าแกว่งอยู่เหมือนกันนะครับแล้วมีจังหวัดไหนในอีสานที่ต้องระวังเป็นพิเศษอีกไหมครับ
2: มีค่ะจังหวัดที่ต้องระวังฝนตกหนักมากเป็นพิเศษก็คือหนองคายบึงกาฬสกลนครแล้วก็นครพนมค่ะ
1: ครับผมแถบนั้นติดแม่น้ำโขงเลยแล้วภาคอื่นๆล่ะครับภาพรวมเป็นยังไงบ้าง
2: ภาคอื่นๆก็เปียกทั่วหน้าค่ะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครมีฝนร้อยละ70เท่ากันเลย
1: แล้วทางใต้ล่ะครับคลื่นลมแรงไหมช่วงนี
2: ้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละ60ค่ะคลื่นลมแรง2-4 เมตรเลยนะคะต้องระวังมากๆส่วนฝั่งตะวันออกเบาหน่อยค่ะมีฝนร้อยละ40
1: แต่เห็นมีข่าวพายุโซนร้อนคูจิระด้วยตกลงมันจะเข้าไทยไหมครับเนี่ย
2: อ๋อสบายใจได้เลยค่ะพายุโซนร้อนคูจิระจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยอย่างแน่นอนค่ะ
1: ลงออกไปทีครับเอาล่ะการรู้สภาพอากาศช่วยให้เราเตรียมตัวออกจากบ้านได้แต่การรู้เท่าทันเทคโนโลยีนี่สิครับจะช่วยให้คนพิการทะยานข้ามขีดจำกัดทางสังคมได้เรื่องนี้ก็น่าสนใจมาก
2: น่าสนใจจริงๆค่ะเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพิ่งเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่18หรือ NCPD 2026ไปค่ะ
1: ครับแล้วในงานนี้เขามีประเด็นหรือแนวคิดอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษบ้างครับ
2: งานนี้มาชูแนวคิด From Learning to Earning เลยค่ะคือเปลี่ยนจากการเรียนรู้ไปสู่การสร้างรายได
1: ้อ้าวปกติเราก็มีการฝึกอาชีพให้คนพิการอยู่แล้วใช่มั้ยครับแนวคิดนี้มันต่างจากเดิมยังไงครับเนี่ย
2: คือมันเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่เลยค่ะเขาต้องการดันคนพิการให้เป็นผู้ร่วมสร้างการพัฒนาหรือว่า co-creator ไม่ใช่แค่รอรับความช่วยเหลืออีกต่อไปค่ะ
1: โอ้โหเป็น co-creator เลยแล้วเขามีเครื่องมืออะไรมาช่วยให้คนตาบอดทำแบบนั้นล่ะครับ
2: ในงานเขามีการเปิดเผยงานวิจัยถึง58 ชิ้นเลยนะคะซึ่งจุดที่ว้าวมากก็คือการเน้นใช้ AI เพื่อคนตาบอดค่ะ
1: AI เนี่ยนะครับจะมาช่วยคนตาบอดยังไงครับเนี่ยปกติเห็นแต่คนมองเห็นใช้สร้างรูปกราฟิกสวย
2: ช่วยได้เยอะเลยค่ะลองนึกภาพว่า AI มาเป็นเหมือนตาอัจฉริยะให้เราสามารถอ่านหน้าจอร้านค้าออนไลน์แปลงภาพสินค้าเป็นเสียงบรรยายแบบละเอียดสุด
1: ๆแบบ real time เลยเหรอครับ
2: ใช่ค่ะ real time เลยทำให้คนตาบอดสามารถวิเคราะห์เทรนด์ตอบสนองลูกค้าแล้วก็บริหารร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง 100% เลย
1: หูยนี่แหละครับคือการข้ามขีดจำกัดทางกายภาพที่แท้จริงแปลว่า AI มาช่วยอุดช่องโหว่ทำให้คนตาบอดลงไปแข่งในสนามธุรกิจได้เท่าเทียมกับคนอื่นๆเลย
2: ถูกต้องเลยค่ะและในปีหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จะรับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ด้วยนะคะเราคงจะได้เห็นนวัตกรรม AI ถูกนำมาใช้จริงในพื้นที่มากขึ้นแน่ๆค่ะ
1: สรุปแล้วเรื่องนี้มีความหมายอย่างไรครับเนี่ยสำหรับพวกเราทุกคน
0: ดูนะคะว่า AI จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันของคนตาบอดในท้องถิ่นได้อย่างไรบ้าง
3: เป็นเรื่องที่ต้องเก็บไปจินตนาการต่อกันจริงๆครับวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนเลยสำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452
0: หรืออีกเบอร์นะคะ0816162399ค่ะ
3: ครับผมพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีครับ
4: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471
5: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHzการรับคนพิการเข้าสถานคุ้มครองแนวทางในการจัดบริการคนพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการรับเข้าคนพิการเข้าสถานคุ้มครองในกรณีปกติ 1. หน่วยงานนำส่งเช่นศูนย์คนพิการจังหวัดศูนย์ช่วยเหลือสังคมโรงพยาบาลเรือนจำประสานกองคุ้มครอง 2.อธิบดีอนุมัติการรับเข้าสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการตรงตามคุณสมบัติแต่ละสถานคุ้มครอง 3. สถานคุ้มครองดำเนินการในกรณีแรกให้ห้องแรกรับตรวจสอบประวัติตรวจร่างกายตรวจสุขภาพตรวจทรัพย์สินโดยทีมสหวิชาชีพและเฝ้าระวังโรคระยะไม่เกิน14วันในกรณีที่2ทีมสหวิชาชีพคัดกรองคนพิการเข้าอาคารเรือนนอน4. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดรับคนพิการเข้าสถานคุ้มครองกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินคนพิการถูกละเมิดถูกทารุณกรรม 1. หน่วยงานนำส่งเช่นศูนย์คนพิการจังหวัด1300โรงพยาบาลเรือนจำประสานกองคุ้มครอง 2. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการดำเนินการเบื้องต้นและให้การคุ้มครองฉุกเฉิน3. ให้คนพิการรับเข้าไม่เกิน15วันและดำเนินการด้านเอกสารการตรวจร่างกายสุขภาพและให้การช่วยเหลือเบื้องต้น 4. สถานคุ้มครองแจ้งให้กกพ.ทราบอย่างเป็นทางการและนำเข้าในระบบปกติการคุ้มครองและให้บริการในกระบวนการพัฒนา 1. ประเมินและคัดกรองคนพิการโดยทีมสหวิชาชีพประเมินความพิการและศักยภาพ2. การวางแผนการฟื้นฟูรายบุคคล IRP IEP 3. การบำบัดฟื้นฟูพัฒนาคุ้มครองคนพิการด้านต่างๆโดยทีมสหวิชาชีพได้แก่ 1. นักสังคมสงเคราะห์ตรวจสอบสิทธินำพาเข้าถึงระบบบริการพื้นฐานเตรียมครอบครัว 2. นักกายภาพบำบัดประเมินและฟื้นฟูทักษะการเคลื่อนไหวการทรงตัวการจัดปรับท่าปรับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ 3. นักจิตวิทยาการประเมินสภาพจิตให้คำปรึกษาจัดกิจกรรมกลุ่มบำบัด 4. นักส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมจัดกิจกรรมกระตุ้นการพัฒนาตามโปรแกรมและส่งเสริมการศึกษา 5. พี่เลี้ยงฝึกกิจวัตรประจำวัน ADL และ 6. กีฬานันทนาการตามความสนใจการส่งต่อคนพิการออกนอกสถาน 1. กลับครอบครัวเดิม 2. เข้าทำงานทำงานในสถานคุ้มครองหรือทำงานในสถานประกอบการ 3. อยู่กับครอบครัวทดแทน ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
6: โอ้ยปวดท้องไม่ไหวแล้วอาเจียนจนจะหมดแรงแล้วเนี่ยสงสัยเมื่อวานกินข้าวกล่องแล้วไม่ได้อุ่นก่อนอาหารคงบูดแน่
7: ๆนั่นไงบอกเลยว่าต้องอุ่นอาหารก่อนกินทุกครั้งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอาหารบูดง่ายเธอรู้ไหม
8: อย่าปล่อยให้อาหารเป็นพิษเล่นงานคุณกรมควบคุมโรคย้ำเตือนยึดหลักสุกร้อนสะอาด
7: สุกทำยังไง
8: รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่

0: อาหารน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตถังแช่น้ำแข็งที่ใช้รับประทานไม่ควรนำมาแช่รวมกับผักและเนื้อสัตว์ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงและก่อนกินทุกครั้งหากท้องเสียรุนแรงให้ดื่มน้ำผสมผงละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำและรีบไปพบแพทย์ทันที
1: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

เนนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

9นาฬิกากับอีก39นาทีนะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับรายการของเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งนะครับไปที่ห้องส่งของทั้ง2สถานีที่ร่วมรับสัญญาณในการออกอากาศเราอยู่ณเวลานี้ในช่วงเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้บริเวณอำเภอเมืองและอำเภอใกล้เคียงครับแล้วก็รวมไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคองอำเภอสีคิ้วนะครับ FM 100เมกะเฮิรตซ์ฟังได้บริเวณอำเภอสีคิ้วและอำเภอใกล้เคียงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org นะครับ www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz แล้วก็ผ่านทางหน้าเพจ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube ของวิทยุมจร.นครราชสีมานะครับสะดวกช่องทางใดก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์0815109471ครับ0815109471นะครับรายการแสงสว่างในความมืดครับหรือว่าช่วงนี้ท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรียกว่าสวัสดิการสิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้หรือว่าเป็นสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับคนตาบอดคนพิการผู้สูงอายุนะครับก็โทรสอบถามกันได้0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับเมื่อวันนี้เราไม่ได้มาพบกัน1วันนะครับเนื่องจากเมื่อวานเราติดภารกิจนะครับทั้งสมาคมเลยเมื่อวานที่สมาคมเราก็มีการได้รับการตรวจมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการนะครับจากทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับเมื่อวานก็เริ่มมีการตรวจกันตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ9โมงเช้าเลยนะครับโดยมีท่านอาจารย์จำชื่อท่านอาจารย์ไม่ได้ขออภัยนะครับท่านมาตรวจทั้งในรูปแบบการสัมภาษณ์นะครับคณะกรรมการว่าทางสมาคมเรามีการดำเนินการอย่างไรด้านไหนบ้างนะครับที่มีการทำอยู่แล้วก็ในแต่ละด้านมีการดำเนินการอย่างไรนะครับแล้วก็พร้อมทั้งสัมภาษณ์สมาชิกนะครับที่มารับบริการของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราด้วยเมื่อวันก็พอดีมีพี่กองศิลป์นะครับแล้วก็พี่กิติคมเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ช่วยด้านของการเตรียมเอกสารการจ้างงานนะครับของคนตาบอดพอดีเลยก็เลยได้ท่านอาจารย์เลยได้สัมภาษณ์พี่ทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็เป็นการตรวจเอกสารต่างๆนะครับแนวโน้มดูจากที่เพราะอาจารย์ท่านให้ทำเช็คลิสต์ตามกันไปเลยนะครับว่าอันไหนมีไม่มีอะไรอย่างไรนะครับแนวโน้มก็เมื่อ4ปี3ปีที่ผ่านมา2016นะครับเราได้คะแนนในระดับดีมากน่าจะ94กว่าๆนะครับปีนี้เราคงจะได้มากกว่า94คะแนนอย่างแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับของคณะกรรมการแล้วก็ของสมาชิกของเราที่องค์กรของเรามีมาตรฐานในการดำเนินงานนะครับในด้านต่างๆก็เดี๋ยว
รอผลประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแต่คิดว่าในปีนี้เราก็น่าจะยังคงได้ในระดับดีมากเช่นเดิมแต่จะอยู่ที่คะแนนได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับว่าเราจะได้คะแนนเท่าไหร่เขาคิดแต่คิดว่าได้มากกว่าครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเมื่อวันการตรวจนะครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีระยะการตรวจไม่นานนะครับแค่ครึ่งวันเนื่องจากสมาคมเรามีเอกสารเรียกว่าค่อนข้างครบนะครับแล้วก็สามารถนำมาให้กับท่านคณะกรรมการท่านอาจารย์ผู้ตรวจนะครับเห็นได้ถ้าสามารถอธิบายได้ตรงนี้ก็ต้องรอการประกาศผลอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งภาระเป็นอีกหนึ่งภารกิจของเรานะครับที่เราก็ทำทุกอย่างทั้งการดำเนินงานทั้งด้านหน้าบ้านหลังบ้านนะครับให้มีมาตรฐานสามารถตรวจสอบได้นะครับโดยการผ่านมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในครั้งนี้เราก็จะได้สิทธิ์ในการต่ออายุตัวศูนย์บริการคนพิการทั่วไปนะครับของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็คือศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับซึ่งต้องมีการต่ออายุทุกๆ4ปีนะครับถ้าจะไม่ผิดก็จะได้มีการต่ออายุต่อเนื่องไปอีกเพื่อเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะคอยบริการนะครับกับทางคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาเราทั้งในด้านของการให้คำปรึกษาด้านของเงินกู้สำหรับคนพิการนะครับให้คำปรึกษาแล้วก็ทำเรื่องประสานส่งต่อนะครับเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆนะครับแล้วก็ทางด้านของการให้บริการการสอนใช้ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดนะครับหรือว่าวิชา O&M นะครับซึ่งเราก็มีการให้บริการกันอยู่ในทุกๆปีครับปีนี้ก็ยังคงเหลือสิทธิ์อยู่นะครับสำหรับอบต.เทศบาลที่ใดที่ต้องการให้ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราลงไปสอนการใช้ไม้เท้าขาวนะครับหรือว่าวิชา O&M ในพื้นที่ของอบต.เทศบาลท่านนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ในปีนี้ในปีงบประมาณนี้ก็ยังเหลือสิทธิ์ที่เราจะสามารถลงไปสอนให้กับคนตาบอดในพื้นที่ของท่านได้อยู่นะครับเพื่อที่คนตาบอดในพื้นที่จะได้มีสามารถอย่างน้อยก็ดูแลตัวเองได้นะครับไม่เป็นภาระของสังคมไม่เป็นภาระของครอบครัวนะครับแล้วก็ในอนาคตอาจจะได้มีการต่อยอดในเรื่องของการประกอบอาชีพเพื่อดูแลตัวเองนะครับรวมถึงดูแลครอบครัวได้เพิ่มเติมอีกด้วยนะครับก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้ครับอบต.เทศบาลที่ใดที่สนใจหรือว่าเป็นคนตาบอดอยู่ในต่างอำเภอครับก็ติดต่อมาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองประสานงานไปกับอบต.เทศบาลในพื้นที่ของท่านดูก่อนนะครับว่าจะสามารถลงไปจัดในพื้นที่ได้หรือไม่มีกลุ่มเป้าหมายมากน้อยแค่ไหนนะครับที่มีความสนใจตรงนี้นะครับก็มีอีกตอนนี้ก็มีจองคิวไว้แล้วอีกน่าจะ2ที่นะครับแต่จำไม่ได้ว่าที่ไหนบ้างน่าจะเป็นแถวปทายที่นึงนะครับแล้วก็น่าจะเป็นคอนบุรีอีกที่นึงนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ก็หลังจาก2ที่นี้แล้วก็ยังเหลืออีกหลายสิทธิ์นะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็044353452 044353452แล้วก็กด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็อาจจะเป็นเบอร์มือถือก็ได้นะครับ060943642635นะครับ0943642635ติดต่อได้ในวันและเวลาทำการนะครับ8:30 น.ถึง17:00 น.หยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับส่วนสมาชิกที่โทรมาสอบถามเรื่องของโครงการของทางสมาคมในช่วงครึ่งปีหลังอีก2โครงการจะจัดเมื่อไหร่นะครับก็อาจจะต้องรออีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อวานทางด้านของเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดได้แจ้งมาว่าอาจจะเป็นในช่วง
กลางอาทิตย์หน้าหรือว่าอาจจะต้องมีการจัดประชุมอีกครั้งหรืออย่างไรนะครับต้องดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเนื่องจากงบประมาณนะครับเราเป็นการของงบประมาณเพิ่มเติมจากทางส่วนกลางเพราะว่างบประมาณของจังหวัดหมดนะครับการเบิกจ่ายจะมีความล่าช้าแต่ก็หวังว่านะครับจะทันในปีงบประมาณนี้ถ้าเกิดไม่ทันในปีงบประมาณนี้ก็ต้องยก2โครงการนี้นะครับไปของบประมาณใหม่ในปีงบประมาณหน้าซึ่งเริ่มเดือนตุลาคมนะครับก็จะได้จัดกันจริงๆอาจจะเป็นช่วงถ้าสมมุติไม่ทันเป็นในปีงบประมาณนี้นะครับก็จะได้จัดกันจริงๆอีกรอบก็คือช่วงเดือนกุมภามีนานะครับของปี2570เลยนะครับแต่ก็หวังว่าจะทันนะครับอีกประมาณ2เดือนนะครับเดือนกว่าๆนะครับหวังว่าน่าจะมีการได้รับอนุมัติในเดือนนี้นะครับได้รับการทำสัญญาในเดือนนี้นะครับเราจะได้รีบจัดให้กับสมาชิกทุกๆท่านได้มารับความรู้กันแต่สำหรับท่านใดที่สนใจในเรื่องของการลงทุนการออมนะครับตรงนี้ก็อีกหนึ่งโครงการที่เราได้รับงบประมาณมาแล้วนะครับโดยผ่านทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับได้มีการของงบประมาณไปที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่วนกลางนะครับในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับการออมการลงทุนนะครับสำหรับคนตาบอดที่ถูกวิธีสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับโดยโครงการจะจัดขึ้นในวันที่18ถึง20กันยายน2569นี้นะครับโดยตอนนี้ก็ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับเปิดรับสมัครมากันตั้งแต่วันที่15นะครับกรกฎาคม2019จะปิดรับสมัครในวันเสาร์หน้านี้นะครับ15สิงหาคม2569นี้นะครับท่านใดที่ยังตัดสินใจไม่ได้ก็ลงชื่อมาก่อนได้นะครับก็เกือบเต็มแล้วนะครับรับจำนวน200ท่านเท่านั้นตอนนี้ก็เหลือพื้นที่น้อยมากแล้วนะครับเหลือที่นั่งน้อยมากแล้วก็ท่านใดที่ยังตัดสินใจอยู่ก็รีบลงชื่อสมัครกันเข้ามานะครับสามารถลงชื่อผ่านเพจ Facebook ของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดได้นะครับเข้าไปที่โพสต์นะครับประชาสัมพันธ์ตัวนี้แล้วก็จะมีลิงก์ Google Form ให้กรอกนะครับหรือว่าท่านใดไม่สะดวกกรอก Google Form นะครับก็สามารถโทรให้เจ้าที่เรากรอกข้อมูลให้ก็ได้นะครับโดยสำหรับข้อมูลที่ท่านจะต้องเตรียมเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ก็จะมีหลักๆก็จะเป็นชื่อนามสกุลนะครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่นะครับทั้งที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ที่อยู่ปัจจุบันเพราะบางท่านที่อยู่ตามบัตรกับที่อยู่ปัจจุบันบางทีไปทำงานนะครับไม่ตรงกันก็เตรียมไว้สองที่อยู่แต่ถ้าเกิดเป็นที่อยู่เดียวกันก็แจ้งเจ้าที่เราได้เลยแล้วก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่สามารถติดต่อได้แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ญาตินะครับของท่านที่สามารถติดต่อได้และจะใช้หมายเลขโทรศัพท์ของญาตินี้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถติดต่อท่านได้นะครับแล้วก็มีความยินยอมอื่นๆนะครับเรื่องของสามารถความยินยอมของการใช้ข้อมูลต่างๆในการประชาสัมพันธ์นะครับภาพวิดีโออะไรพวกนี้นะครับก็สามารถให้เจ้าที่เรากรอกข้อมูลให้ได้หลังจากกรอกข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวรอปิดรับสมัครแล้วก็จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดแล้วก็จะได้มีการโทรคอนเฟิร์มโทรยืนยันนะครับกับผู้ที่ได้มีการกรอกข้อมูลมาใน Google Form หรือว่าโทรเข้ามาให้ลงชื่อให้นะครับเมื่อยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับหากมีสมาชิกท่านใดที่อาจจะถอนตัวนะครับติดภารกิจมาไม่ได้แล้วก็เราก็จะเลื่อนนะครับรายชื่อสำรองที่ได้ลงชื่อมาเพราะว่าตอนนี้ใกล้เต็มแล้วเชื่อว่าวันที่15น่าจะมีรายชื่อที่เรียกว่าเป็นรายชื่อสำรองเพิ่มเติมอีกนะครับถ้าตัวจริงนะครับไม่สามารถมาได้เราก็จะได้มีการเลื่อนรายชื่อสำรองขึ้นมาแล้วก็โทรยืนยันกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับติดตามข่าวสารต่างของเราได้ผ่านทุกๆหน่วยงานของทางสมาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจหลักของทางสมาคมเราก็จะเป็นศูนย์บริการเพจสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเพจของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็เพจของมูลนิธิ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับสามารถติดต่อมูลนิธิได้นะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าท่านที่ไม่สามารถกรอก Google Form ได้ก็โทรมาให้เจ้าที่ลงชื่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044353452นะครับ044353452กด0ติดต่อมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับหรือว่าโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือก็ได้0834569151นะครับ0834569151นะครับก็สามารถติดต่อให้กับเจ้าหน้าที่เราสามารถลงชื่อให้ได้นะครับแล้วก็มาพบกันนะครับ18 19 20กันยายนนี้ที่โรงแรมคอร์ทโฮเทลของเรารับจำนวน200ท่านนะครับมารับความรู้เรื่องของโครงการออมแล้วก็การลงทุนต่างๆนะครับที่เหมาะสมสำหรับคนตาบอดอย่างเรานะครับเพื่อที่ในยามสูงอายุนะครับเราจะยังได้มีเงินตรงนี้เงินเก็บเงินอะไรได้ใช้ในยามชรานะครับก็สามารถลงชื่อเข้ามาได้แล้วพบกันนะครับ18 19กันยายน2569นี้นะครับโดยมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากผ่านทางหน้าเพจเมื่อแจ้งที่แจ้งเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ผ่านหมายเลขโทรศัพท์แล้วนะครับก็ยังมีอีกหลากหลายช่องทางที่สามารถติดตามข่าวสารหรือว่าติดต่อกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับก็จะมีLINE Official at NMAB Connect นะครับตรงนี้ก็สามารถพูดคุยนะครับทั้งในรูปแบบของข้อความหรือว่าโทรคุยก็ได้นะครับแล้วก็ Instagram at tabot.nm YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องเล่าชาวตาบอดเว็บไซต์ www.nmab.or.th นะครับถ้าต้องการติดต่อสอบถามผ่านเว็บไซต์ก็ได้เช่นในการคลิกไปที่ติดต่อเรานะครับก็จะมีตัวแบบฟอร์มให้ได้ส่งข้อความนะครับเดี๋ยวเจ้าที่เราก็จะตรวจสอบข้อความเพื่อตอบกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะครับหลากหลายช่องทางที่ท่านจะสามารถติดต่อสื่อสารกับเราได้แล้วก็รับฟังรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้ผ่านทุกๆสถานีที่ออกอากาศทั้งช่วงเช้านะครับ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาช่วงเช้าพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงบ่ายพบกันได้ทุกวันเลยนะครับแล้วก็ติดตามผ่านทางเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio กันได้นะครับฝากไปด้วยนะครับรายการแสงสว่างในความมืดจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: แพทย์ห่วงยอดผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่เพิ่มในวัยรุ่นเน้นย้ำการป้องกันช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อสถานการณ์การติดเชื้อ HIV ในประเทศไทยยังคงเป็นประเด็นด้านสาธารณสุขที่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนโดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มีจำนวนสะสม 557,993 คนและกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-24 ปีเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุดแพทย์หญิงวัจนารัตน์นิตยโชติแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลหาดใหญ่เปิดเผยว่าวัยรุ่นจำนวนหนึ่งมีความเข้าใจว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงเป็นเพียงครั้งคราวไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการป้องกันหรือรับประทานยาป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อขณะที่บางรายเลือกไม่ใช้ถุงยางอนามัยจากความมั่นใจในตนเองหรือความต้องการอยากทดลองซึ่งล้วนเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำว่าผู้ที่ตรวจพบการติดเชื้อ HIV ควรเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็วที่สุดเนื่องจากการเริ่มรักษาในระยะเริ่มต้นจะช่วยลดความเสี่ยงของการติดโรคติดเชื้อฉวยโอกาสลดอัตราการเสียชีวิตและส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับบุคคลทั่วไปหากได้รับยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามอุปสรรคสำคัญที่ยังพบคือการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIVซึ่งส่งผลให้ผู้มีความเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อบางส่วนไม่กล้าเข้ารับการตรวจหรือรักษาเนื่องจากกังวลว่าจะถูกเปิดเผยข้อมูลหรือได้รับการมองในแง่ลบทั้งที่การติดเชื้อ HIV ไม่สามารถแพร่ผ่านการใช้ชีวิตร่วมกันหรือสัมผัสในชีวิตประจำวันได้ทั้งนี้การลดจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องการรณรงค์ให้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์การขยายการเข้าถึงบริการป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อตรวจหาเชื้ออย่างสม่ำเสมอรวมถึงการลดการตีตราผู้ติดเชื้อเพื่อให้ผู้มีความเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างมั่นใจ
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ตอนลูกโรคว
1: ันนี้คุณแม่ให้ป้าแม้นทำอะไรเป็นอาหารเช้า
2: แกงจืดอะไรก็ไม่รู้มีดอกไม้ไผ่ด้วย
1: ไหนไหนขอดูหน่อยสิอ๋อลูกรอกนี่เอง
2: ที่เป็นดอกไม้ไข่เนี่ยนะหรอเรียกว่าลูกรอก
1: ใช่แล้วจ้า
2: แล้วมันจะเป็นรูปดอกไม้ได้ยังไง
1: วันก่อนนะพี่ถามคุณแม่แล้วคุณแม่บอกว่าเขาเอาไข่กรอกลงไปในไส้หมูหรือไส้ไก่แล้วเอาไปต้มหรือนึ่งให้สุก
2: ถ้าอย่างนั้นลูกรอกก็เป็นไส้ยาวๆนะสิ
1: ยังไม่เป็นลูกรอกหรอกจ้าป้าแม้นก็เอาไส้กรอกไข่ที่นึ่งสุกแล้วไปหั่นเป็นแว่นๆนำไปใส่ในแกงจืดเมื่อถูกน้ำร้อนไส้จะหดตัวทำให้ไข่ตอนหัวและท้ายบานออกจึงดูคล้ายลูกรอกไงจ๊ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เอง
1: เพื่อนของพี่บางคนนะไม่รู้จักหรอกตอนแรกที่ครูบอกว่ามีแกงจืดลูกรอกเพื่อนๆก็ตกใจนึกว่าเอาลูกรอกที่เป็นเครื่องผ่อนแรงมาทำอาหาร
0: ลูกรอกเป็นอาหารที่ทำด้วยไข่กรอกลงไส้หมูหรือไส้ไก่แล้วเอาไปต้มหรือนึ่งหั่นเป็นแว่นๆเมื่อใส่ในแกงจืดลูกรอกถูกน้ำร้อนไส้จะหดตัวไข่ตอนหัวและตอนท้ายจะบานออกตรงกลางจึงเป็นร่องทำให้ดูคล้ายรอก
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

นี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมาส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 3 5สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 3 5สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลาเปิดมหกรรมวิชาการยะลาเอดูเฟส2026รวมพลังยกระดับการศึกษาภายใต้แนวคิด Grow Together เติบโตไปด้วยกันที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานยะลาเอดูเฟส2026ภายใต้แนวคิด Grow Together เติบโตไปด้วยกันพร้อมด้วยนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียนนักศึกษาและภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาจากทุกสังกัดเข้าร่วมนายสมพงษ์พละชัยศึกษาธิการจังหวัดยะลากล่าวว่างานครั้งนี้เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนด้านการศึกษาเพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นำเสนอนวัตกรรมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกคนยะลาเอดูเฟส2026เป็นการขับเคลื่อนนโยบาย All for the Education ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่21ส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้และสร้างระบบนิเวศทางการศึกษาที่เข้มแข็งพร้อมระบุว่าจังหวัดยะลามีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญในการพัฒนาการศึกษาภายใต้แนวคิด Grow Together ที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและสอดคล้องกับนโยบาย Thailand Zero Dropout ในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาภายในงานมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการทางวิชาการอย่างหลากหลายอาทิการแสดงนวัตกรรมทางการศึกษาการพัฒนาเด็กปฐมวัยการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ตลาดนัดนักเรียน Learn Plan and Play การแข่งขันทักษะทางวิชาการการแสดงศักยภาพของนักเรียนและการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของจังหวัดยะลาให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

แฉหมดเลยว่าเป๊ะแฉหมดเลยฝันว่าเปรี้ยวแล้วท่าหมดเลยในฝันเสือกเปียกอีก

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดพัทลุงเตรียมจัดงาน397ปีชัยบุรีปฏิหาริย์แห่งรักพัทลุงนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการแถลงข่าวจัดงาน397ปีชัยบุรีปฏิหาริย์แห่งรักพัทลุงซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10สิงหาคม2569ณวัดเขาเมืองเก่าชัยบุรีตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองพัทลุงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพร้อมยกระดับเมืองเก่าชัยบุรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้และจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนการจัดงานดังกล่าวจะเป็นเวทีเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตของจังหวัดพัทลุงผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองเก่าชัยบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าสะท้อนอัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมความศรัทธาและวิถีชีวิตของชุมชนพร้อมมุ่งสร้างความภาคภูมิใจให้คนพัทลุงและสร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวได้เห็นศักยภาพของจังหวัดในมิติที่หลากหลายซึ่งขณะนี้คณะผู้จัดงานได้เตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวไว้ทุกด้านแล้วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานพร้อมคาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้แก่ผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มอาชีพและชุมชนโดยรอบพร้อมทั้งปลุกจิตสำนึกให้คนในพื้นที่เห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์มรดกท้องถิ่นสำหรับไฮไลท์ที่น่าสนใจของงานประกอบด้วยการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมชุด397ปีชัยบุรีปฏิหาริย์แห่งรักพัทลุงกิจกรรมใน7พื้นที่แห่งรักเส้นทางมงคล3สถานที่ศักดิ์สิทธิ์การแสดงศิลปวัฒนธรรมซุ้มอาหารพื้นถิ่นงานหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนจุดถ่ายภาพและการแสดงจากศิลปินตลอดการจัดงานทั้งนี้ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเมืองเก่าชัยบุรีพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงสู่ความยั่งยืน8ถึง10สิงหาคม2569ณวัดเขาเมืองเก่าชัยบุรีตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: วรุ่ง
1: นี่รู้ไหมหนังสือพิมพ์ลงว่าฉันเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ในวงการบันเทิง
2: จริงเหรอ
1: แต่ว่าดาวรุ่งเนี่ยหมายความว่าอะไรหรอสีสวัสดิ
0: ์ดาวเป็นคำเรียกคนที่เด่นในทางใดทางหนึ่งเช่นดาวสังคมดาวสภาดาวร้ายดาวมหาวิทยาลัย
1: อ๋อฉันเคยได้ยินเขาเรียกนักฟุตบอลที่ยิงประตูเก่งๆว่าดาวซัลโว
3: ดาวรุ่งก็หมายถึงดาวที่เริ่มฉายแสงผู้ที่เริ่มมีชื่อเสียงในด้านใดด้านหนึ่งก็เรียกว่าดาวรุ่งตอนนี้คนเขาเริ่มรู้จักก้าวแต้มแล้วนะเธอจึงเป็นดาวรุ่งในวงการการ์ตูนไง
0: ดาวรุ่งใช้เปรียบเทียบผู้ที่เริ่มมีชื่อเสียงในด้านใดด้านหนึ่งเช่นดาวรุ่งในวงการบันเทิงดาวรุ่งทางการกีฬา
4: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รองผู้ว่าสตูลลุยส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงเกษตรหนุนตักไข่ผำสดกาแฟดอกหมากยกระดับอัตลักษณ์ท้องถิ่นสร้างรายได้สู่ชุมชนนางสาวดุษฎีพฤกษเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลลงพื้นที่อำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลเพื่อติดตามและส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่เพื่อผลักดันจุดเด่นด้านการเกษตรของจังหวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ระดับชุมชนเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนโดยจุดแรกรองผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะได้เดินทางไปติดตามกิจกรรมเที่ยวแปลงผำทำเมนูเด็ดเกษตรกรพาตักสดจากบ่อสู่จานคุณณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ที่5บ้านนาแคตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูลของนายอับดุลรอซักหมาดเดะซึ่งเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงไข่ผำพืชน้ำซุปเปอร์ฟู้ดสารอาหารสูงโดยคณะได้ร่วมชมการสาธิตการเพาะเลี้ยงตักไข่ผำสดจากบ่อการผ่านกระบวนการอบโอโซนเพื่อความสะอาดปลอดภัยตลอดจนร่วมเวิร์กช็อปแปลเปลี่ยนไข่ผำเป็นเมนูเด็ดและขนมยอดนิยมอาทิขนมโคไข่ผำข้าวเกรียบไข่ผำไข่เจียวไข่ผำและน้ำผักเหลียงจากนั้นในช่วงบ่ายคณะได้เดินทางต่อไปยังร้านกาแฟ Coffee Engineering ตั้งอยู่เลขที่59หมู่ที่5ตำบลเกตรีอำเภอเมืองสตูลเพื่อติดตามกิจกรรมจากไร่สู่แก้ว Coffee Engineering ของนายสรุตยืนยงเกษตรกรผู้ยกระดับกาแฟโรบัสต้าสตูลโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยมีการนำเสนอกาแฟดอกหมากที่ใช้กระบวนการหมักแบบ Anaerobic Process ร่วมกับยีสต์ธรรมชาติจากดอกหมากป่าในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูลจนได้รสชาติและกลิ่นหอมเฉพาะตัวที่การันตีรางวัลระดับประเทศพร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงตากอัจฉริยะและการชิมกาแฟดริปสดซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดสตูลได้อย่างโดดเด่น
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนจัดตั้งสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์
2: แหมเสร็จสักทีระเบียบสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ของหมู่บ้านเรา
3: เก่งจังเลยเจ๊จุ๋มฉันขอสมัครเป็นสมาชิกคนแรกเลยนะ
2: ได้เลยแม่สมัยไปโฆษณาบอกแม่ค้าในตลาดแล้วก็ลูกค้าของแม่สมัยให้สมัครเป็นสมาชิกที่ฉันเลยนะ
3: ได้เลยเดี๋ยวฉันจะชวนทั้งหมู่บ้านมาสมัครสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ของเจ๊จุ๋มเลยไม่ต้องห่วง
4: ช้าก่อนค่ะจะตั้งสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์จะต้องไปขอจดทะเบียนกับนายทะเบียนในที่นี้ก็คืออบต.เทศบาลหรือท้องถิ่นที่สมาคมตั้งอยู่ก่อนนะคะโดยต้องมีผู้เริ่มก่อตั้งไม่น้อยกว่า7คนและต้องมีการจัดทำข้อบังคับคุณสมบัติสมาชิกและรายละเอียดอื่นๆเป็นต้นหากใครตั้งสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์โดยไม่ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากใครสมัครเป็นสมาชิกทั้งที่รู้ว่าสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์นั้นไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายจะต้องถูกปรับเงินไม่เกิน500บาทอีกด้วยค่ะ
2: เดี๋ยวก่อนแม่สมัยให้ฉันไปจดทะเบียนจัดตั้งที่อบต.ให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องเสี่ยงค่าปรับจ้า
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: ทีหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ชาวบ้านอำเภอเมืองน่านเดือดร้อนหนักต้องมัดกระสอบสินค้าเกษตรดึงข้ามลำห้วยวอนหน่วยงานรัฐสนับสนุนสร้างสะพานข้ามลำน้ำชาวบ้านและเกษตรกรมากกว่า 3-4 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเสนียนอำเภอเมืองจังหวัดน่านเดือดร้อนหนักจากความยากลำบากในการขนย้ายผลผลิตทางการเกษตรจากดอยสูงข้ามลำน้ำห้วยสมุนซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญและเป็นเส้นทางสายหลักที่ใช้ร่วมกันของชาวบ้านและเกษตรกรในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นเงาะทุเรียนข้าวโพดและยางพาราออกสู่ตลาดภายนอกนายมนชัยศรีภัยรัตน์ผู้ใหญ่บ้านหมู่10บ้านละเบ้ายาเล่าว่าปัญหาและความยากลำบากในช่วงที่ฝนตกหนักและฤดูน้ำป่าไหลหลากระดับน้ำในห้วยสมุนจะมีปริมาณสูงจนท่วนเต็มพื้นที่ส่งผลให้ยานพาหนะทุกชนิดรวมถึงประชาชนและเกษตรกรไม่สามารถเดินทางข้ามไปมาได้โดยสิ้นเชิงช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรจำเป็นต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการนำผลผลิตทางการเกษตรบรรจุใส่กระสอบมัดด้วยเชือกแล้วใช้แรงคนดึงลากกระสอบผลผลิตลอยข้ามน้ำไปอีกฝั่งอย่างยากลำบากชาวบ้านและเกษตรกรต้องการสะพานข้ามลำน้ำห้วยสมุนแต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวจำเป็นต้องใช้วงเงินงบประมาณค่อนข้างสูงคาดว่าอาจต้องใช้ประมาณ 1-2 ล้านบาทขึ้นไปซึ่งเกินศักยภาพและขีดความสามารถด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเสนียนที่สามารถจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการได้เองเพียงลำพังจึงขอร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำห้วยสมุนเพื่อให้มีเส้นทางการข้ามนาคมที่มั่นคงและถาวรจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: สวัสดีครับผมพุทธงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้สายตรวจภาษาพาคุณผู้ชมมาสำรวจการใช้ภาษากันถึงค่ายมวยดังเมืองพัทยาครับมวยไทยถือเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติของเราซึ่งเป็นที่ยอมรับและได้รับความสนใจอย่างมากจากชาวต่างชาติครับคุณต่อยสวัสดีครับคุณต่อยครับมวยไทยนะครับมีคนกลุ่มไหนบ้างครับที่มาเรียน
1: ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ
0: เขามาเรียนกันเพื่ออะไรกันครับ
1: จุดประสงค์คือ4อย่างนะฮะ1นะฮะเป็นการออกกำลังกาย2เป็นการป้องกันตัว3เป็นอาชีพ4เป็นครูมวยสอนเข้าอีกที
0: นักมวยไทยเนี่ยเขาต่อยกันถึงอายุเท่าไหร่ครับถึงจะแขวนนวม
1: ประมาณ20กว่าปี
0: ถ้าพูดถึงคำว่าแขวนนวมนอกจากจะใช้กับวงการมวยแล้วในปัจจุบันคำนี้ยังใช้กันโดยทั่วไปด้วยครับเราไปฟังความคิดเห็นกันครับ
2: แขวนนวมรู้จักครับ
3: นักมวยชกมวยเสร็จแล้วก็เอานวมไปแขวน
4: เคยครับมาถึงการเลิกเล่นมวยประมาณเนี้ย
3: เคยครับ
5: หยุดหรือพับยกเลิกการต่อยมวย
6: แต่ว่าชกมวยมาแล้วเลิกยกเลิกอาชีพในการชกมวยครับ
0: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าแขวนนวมหมายถึงเลิกชกมวยโดยปริยายหมายถึงเลิกหยุดสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งไปได้ที่แฟนเพจสอนในการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

น้อมส่งพ่อคืนฟ้าสู่สวรรคาลัยเกิดกี่ชาติพบใดขอเป็นข้ารับใช้ใต้ธุลีพระบาท

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สอบต.ประชุมคณะทำงานติดตามผลขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเตรียมลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในนันทพงศ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสอบต.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการภายใต้กิจกรรมตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีคณะทำงานติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการผู้ทรงคุณวุฒิผู้รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสงขลาและสตูลตลอดจนเจ้าหน้าที่สอบต.ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตความมั่นคงและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งสอบต.ที่299/2569ลงวันที่6กรกฎาคม2569เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้กิจกรรมตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประกอบด้วยคณะทำงานที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงานและคณะทำงานติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการพร้อมทั้งรับทราบแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณากรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกำหนดแบบสอบถามเพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อนกลไกสภาสันติสุขตำบลตลอดจนวางแผนการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในช่วงเดือนสิงหาคม2569ครอบคลุมพื้นที่10อำเภอ18ตำบลใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากพื้นที่อาจจะนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืน
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไป ร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: 2นาทีกับสาระดีๆจากกรมส่งเสริมการเกษตรตอนประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเกษตรกรหลายท่านอาจสงสัยว่าการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรมีประโยชน์อย่างไรและทำไมถึงต้องเสียเวลาไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยวันนี้เรามีคำตอบมาบอกค่ะเมื่อเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไม่ว่าจะมาขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอขึ้นทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook หรือขึ้นทะเบียนออนไลน์ผ่าน e-form ข้อมูลที่ได้จากการขึ้นทะเบียนจะถูกรวบรวมอยู่ในระบบขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Big Data ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นคลังข้อมูลกลางที่หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงเช่นนำไปวางแผนในการพัฒนาการเกษตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการจัดการผลผลิตและตลาดส่งผลให้ผลผลิตไม่กระจุกตัวและราคาไม่ตกต่ำกว่าที่ควรนอกจากนี้เมื่อเกิดเหตุภัยธรรมชาติพื้นที่การเกษตรเสียหายและได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติข้อมูลที่ได้จากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะเป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการขอรับเงินช่วยเหลือตามอัตราที่ระเบียบกระทรวงการคลังกำหนดเกษตรกรสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยตัวเองผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วผ่าน e-form ที่เว็บไซต์ efarmer.doae.go.th และผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook สำหรับเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมซึ่งสามารถดำเนินการได้สะดวกง่ายดายทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องเดินทางไปสถานที่ราชการเพียงเท่านี้ข้อมูลของท่านจะเป็นประโยชน์มหาศาลในการพัฒนาการเกษตรไทยต่อไปค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1: ์คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
3: จากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
4: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ครับผมอยู่กับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเช่นเดิมนะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับผ่าน3สถานีที่ร่วมรับสัญญาณเราในช่วงเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางด้านของสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับอำเภอโนนแหน่แล้วก็รวมไปถึงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายครับก็ติดตามรับฟังกันได้แล้วก็ฟังผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเองก็ www.nmab.or.th/radio เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยก็ www.parkfm.org แล้วก็คลิกมาที่ KRB Radio นะครับแล้วก็ทางด้านของ www.jomsurangkorat.com ได้อีกหนึ่งช่องทางครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471ครับ0815109471นะครับฟังจากสถานีใดนะครับสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็แจ้งกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะโทรสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับของทางสมาคมเราเองหรือว่าเกี่ยวกับของคนตาบอดของคนพิการของผู้สูงอายุนะครับก็โทรสอบถามได้ในช่วงที่2ของรายการนะครับผ่านหมายเลขเดียวกันนี้ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับช่วงของ NMAB อัปเดตแล้วก็มีข่าวสารนะครับมาอัปเดตท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศนะครับประจำวันที่6สิงหาคม2569จากทางกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็รวมไปถึงข่าวการจัดกิจกรรมที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับคนพิการโดยทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วง NMB Update นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลข่าวสารกันแบบจัดเต็มเลยค่ะ
2: ใช่ครับวันนี้เรามาในสไตล์อ่านข่าวผสมเล่าข่าวคือแบบลงรายละเอียดให้ครบถ้วนกันไปเลยครับ
1: ขอทวนช่องทางการรับฟังกันนิดนึงนะคะรายการของเราออกอากาศทุกวันเลยตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประไท FM 104.50 MHz อำเภอประไทค่ะ
2: แล้วก็ยังมีที่สถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 99.0 MHz อำเภอนนท์แดงและสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz ที่อำเภอเมืองด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะวันนี้เราจะมาเชื่อมโยงเรื่องใกล้ตัวอย่างสภาพอากาศที่ส่งผลต่อคนตาบอดและคนพิการเข้ากับเรื่องของนวัตกรรมอาชีพค่ะ
2: เริ่มที่เรื่องดินฟ้าอากาศกันก่อนเลยดีกว่าครับวันนี้วันพฤหัสที่6สิงหาคม2569สภาพอากาศบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะโคราชบ้านเราเนี่ยวันนี้ชุ่มฉ่ำแน่ๆค่ะเพราะมีฝนฟ้าคะนองถึงร้อยละ70ของพื้นที่เลยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสแล้วก็สูงสุดประมาณ34องศาเซลเซียสค่ะ
2: โอ้โหร้อยละ70เลยเรียกว่าตกหนักเอาเรื่องนะครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะคือช่วงนี้ร่องมรสุมมันทำหน้าที่เหมือนแบบเป็นจุดนัดพบของเมฆฝนนะคะเหมือนฟองน้ำขนาดยักษ์ที่ดูดความชื้นมารวมกันเลย
2: ที่เปรียบเป็นฟองน้ำนี่เห็นภาพเลยครับเพราะว่าตอนนี้ร่องมรสุมมันพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็กำลังถูกดึงเข้าหาหย่อมความกดอากาศต่ำแถวๆอ่าวตั้งเกียครับ
1: อ๋อมันก็เลยดึงฝนมาเทใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับยิ่งพอมาเจอกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาเสริมอีกก็ยิ่งเติมน้ำเข้าไปใหญ่เลยทีนี้ถ้ามองภาพรวมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยก็เจอฝนร้อยละ70เท่ากับโคราชเลยครับ
1: อื้อหือตกทั่วหน้าเลยนะคะแล้วทางใต้ล่ะคะ
2: ทางใต้จะเบาลงมาหน่อยครับฝั่งอ่าวไทยอยู่ที่ร้อยละ40ส่วนฝั่งอันดามันร้อยละ60ครับผม
1: แล้วพายุ depression ครูจิระเหรอคะที่ชื่อแปลว่ากลุ่มดาวานนะคะมันจะเข้ามาซ้ำเติมฟองน้ำยักษ์บ้านเราไหมคะเนี่ย
2: สบายใจได้ครับพายุครูจิระตอนนี้กำลังอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่แถวตอนบนของฟิลิปปินส์ครับไม่เข้ามาไทยแน่นอนแต่ถ้าใครอยากเช็คอากาศเพิ่มเติมก็โทร1182ได้ตลอดเลยครับ
1: ดีเลยค่ะคือพอฝนตกหนักแบบนี้การออกไปใช้ชีวิตข้างนอกของคนตาบอดและคนพิการก็ยิ่งลำบากขึ้นไปอีกนะคะ
2: ใช่ครับการเดินทางนี่คือข้อจำกัดใหญ่เลย
1: เราก็เลยต้องมาอัปเดตเรื่องนี้กันค่ะเพราะในขณะที่สภาพอากาศเป็นอุปสรรคเทคโนโลยีกลับเป็นทางออกค่ะล่าสุดเพิ่งมีงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่18หรือ NCPD 2026ภายใต้แนวคิด From Learning to Earning ค่ะ
2: งานนี้ผมติดตามอยู่เหมือนกันครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ท่านเน้นย้ำเลยนะครับว่าคนพิการต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ร่วมสร้างการพัฒนาหรือว่าโคครีเอเตอร์ครับ
1: โอ้โคครีเอเตอร์เลยเหรอคะคือยุคนี้เปลี่ยนจากการแค่รอรับสวัสดิการมาเป็นการสร้างโอกาสให้คนตาบอดจริงๆนะคะ
2: ใช่ครับในงานนี้เขามีการนำเสนอผลงานวิจัยถึง58ผลงานเลยนะที่เอา AI มาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพครับ
1: ขอแทรกนิดนึงค่ะคือยุคนี้ AI มันเน้นภาพเยอะมากนะคะแบบสร้างรูปเอ่ยวิดีโอเอ่ยแล้วคนตาบอดจะไปเป็นโคครีเอเตอร์ได้ยังไงคะ
2: คือมันไม่ใช่แค่โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบเดิมแล้วครับ AI ตอนนี้มันทำหน้าที่เหมือนทางลาดดิจิตอลเลยครับ
1: ทางลาดดิจิตอลน่าสนใจค่ะมันทำงานยังไงคะ
2: คือ AI มันสามารถวิเคราะห์ฐานข้อมูลยากๆช่วยคนตาบอดเขียนโปรแกรมหรือแม้แต่ประมวลผลข้อมูลตลาดแล้วสรุปมาให้เราใช้ทำงานเชิงพาณิชย์ได้เลยครับคนตาบอดแค่ใช้คำสั่งเสียงก็สร้างรายได้ร่วมกับ AI ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการมองเห็นเลย
1: โอ้โหคือใช้ AI ประมวลผลแทนดวงตาไปเลยสุดยอดมากค่ะน่าตื่นเต้นมากว่าปีหน้า2570ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมารับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้จะมีนวัตกรรมอะไรมาโชว์อีก
2: ต้องรอติดตามเลยครับ
1: ค่ะและถ้าใครอยากสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมจากทางสมาคมนะคะโทรไปได้เลยที่เบอร์044-353-452หรือ081-616-2399ค่ะ
2: ก่อนจากกันวันนี้ลองเอาไปคิดต่อกันดูนะครับว่าในอนาคตเนี่ยเทคโนโลยี AI จะเข้ามาพลิกโฉมการประกอบอาชีพของคนตาบอดในมิติไหนได้อีกบ้างที่พวกเราอาจจะยังนึกไม่ถึงในวันนี
1: ้พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องตั้งเป้าเพิ่มล่ามภาษามือทั่วประเทศปัจจุบันมีคนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมายทั่วประเทศ 432,495 คนและพบปัญหาอุปสรรคต่างๆในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอาทิการรับการรักษาพยาบาลการทำงานการรับรู้ข่าวสารและการรับความช่วยเหลือทางกฎหมายเนื่องจากขาดแคลนล่ามภาษามือให้บริการแก่คนพิการในหน่วยงานสำคัญต่างๆอาทิสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลในขณะที่การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมายในตำแหน่งล่ามภาษามือนั้นจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีงานทำมีรายได้ในพื้นที่ต่างภูมิลำเนาและสามารถพึ่งพาตนเองได้อีกทั้งยังเป็นล่ามภาษามือต้นแบบตามบริบทของวัฒนธรรมคนหูหนวกขณะนี้การเปลี่ยนการสอนหลักสูตรล่ามภาษามือเปิดสอนเพียง2แห่งได้แก่1สถาบันราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลโดยเปิดสอนระดับปริญญาตรีรุ่นละไม่เกิน30คนหรือคนหูหนวก15คนและคนหูดี15คนและ2มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต1ปีเฉพาะที่มีผู้เรียนมากกว่า15คนอย่างไรก็ตามหลักสูตรดังกล่าวมีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนผู้เรียนทำให้ไม่สามารถเพิ่มจำนวนล่ามภาษามือได้ทันกับความต้องการแต่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนดแนวทางการผลิตและเพิ่มจำนวนล่ามภาษามือเป็น3ระยะได้แก่1ระยะสั้นการสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยสนับสนุนสถาบันการศึกษาจัดการอบรมหลักสูตร135ชั่วโมงสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศปฏิบัติงานศูนย์บริการคนพิการหน่วยงานของคนหูหนวกและประชาชนทั่วไปโดยมีผู้ผ่านการอบรมแล้ว180คน2ระยะกลางการส่งเสริมการจ้างเหมาบริการล่ามภาษามือและกำหนดตำแหน่งล่ามภาษามือประจำศูนย์บริการคนพิการจังหวัดและ3ระยะยาวคือการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมล่ามภาษามือผ่านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หรือเทคโนโลยีอื่นๆเพื่อให้คนพิการสามารถขอรับบริการต่างๆอาทิการรักษาพยาบาลการสมัครงานการอบรมการร้องทุกข์และการเป็นพยานในชั้นสอบสวนสำหรับปีงบประมาณ2568ที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือได้มีมติให้มีหน่วยประเมินล่ามภาษามือเพิ่มอีก2หน่วยได้แก่สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตอีกทั้งเห็นชอบให้มูลนิธิคนหูหนวกไทยเป็นหน่วยงานกลางในการออกข้อสอบผลิตข้อสอบและตรวจข้อสอบให้กับหน่วยประเมินล่ามภาษามือโดยทำงานร่วมกับคณะกรรมการวัดประเมินผลความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือชุมชนเพื่อการจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือนอกจากนี้คณะอนุกรรมการยังได้เห็นชอบแนวทางการสนับสนุนการศึกษาในการเรียนล่ามภาษามือในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปบัณฑิตโดยการสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและมีแผนผลักดันให้เป็นตำแหน่งพนักงานกองทุนต่อไปขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ ไทย pbs.or.th

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้

15 นาฬิกาครับอีก39 นาทีโดยประมาณครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง3สถานีที่ร่วมรับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองครับสถานีวิทยุกระจายเสียงสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุท้องถิ่นปฐทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปฐทายนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้แล้วก็รับฟังผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเอง www.nmab.or.thradio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org ครับติดตามรับฟังกันได้หรือว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ www.jomsurangkorat.com ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพบกันตรงนี้บ่าย 3 โมงเย็นนะครับเลยไปจนถึงบ่าย 4 โมงเย็นนะครับ1 ชั่วโมงทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็จะเป็นรายการแสงสว่างในความมืดส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นรายการเสียงจากคนตาบอดไทยโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นองค์การคนตาบอดนะครับองค์กรพิการทางการเห็นเป็นองค์การระดับชาตินะครับของคนตาบอดของเราซึ่งก็ดูแลคนตาบอดนะครับในทั่วประเทศเลยนะครับก็ทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็ถือเป็นองค์กรสมาชิกแบบนิติบุคคลนะครับของทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็จะคอยช่วยเหลือคอยประสานงานนะครับแล้วก็รับการสนับสนุนในบางโอกาสนะครับเป็นเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์นะครับในการช่วยเหลือคนตาบอดตรงนี้นะครับทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเขาจะดูแลในภาพใหญ่นะครับส่วนในการเจาะแต่ในแต่ละพื้นที่นะครับก็จะมีองค์กรคนตาบอดสมาคมคนตาบอดประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัดนะครับซึ่งเป็นการบริหารงานแยกกันกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับคอยดูแลคนตาบอดตรงนี้อีกทีนึงแต่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็มีสาขานะครับที่ดูแลในระดับกลุ่มจังหวัดอยู่นะครับอย่างจังหวัดนครราชสีมาของเราก็อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับซึ่งสาขาของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเช่นเดียวกันนะครับสาขาที่ดูแลอีสานล่างนะครับนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และก็ศรีสะเกษนะครับแต่ก็เราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีนะครับสาขาของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็มาอยู่กับเราก็สามารถประสานงานเรื่องราวต่างๆได้นะครับยังนอกจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราจะมีสวัสดิการให้กับสมาชิกแล้วของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็มีเช่นเดียวกันนะครับหลักๆเลยก็จะมีคล้ายๆกับเรานะครับก็ค่ารักษาพยาบาลนะครับเบิกได้ปีละไม่เกิน 2,000 บาทเช่นเดียวกันนะครับบางท่านอาจจะสุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยบ่อยนะครับมาเบิกของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาบางทีเบิกเต็มแล้ว 2,000 นะครับเหลือจากนั้นถ้าเกิดท่านเป็นสมาชิกของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยอีกก็ไปเบิกต่อได้ทางของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับแล้วปกติแล้วถ้าเกิดมาสมัครสมาชิกกับเราเราก็จะแนะนำให้สมัครของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเพิ่มด้วยนะครับเพราะว่าสิทธิ์สวัสดิการก็จะมีมากเพิ่มขึ้นนะครับอย่างค่ารักษาพยาบาล 2,000 ถ้าเบิก 2,000 ของที่กับเราหมดแล้วก็ไปเบิกของแห่งประเทศไทยต่อได้อีก 2,000 รวมเป็น 4,000 รวมเป็น 4,000 เลยนะครับแล้วก็ค่าคลอดบุตรของเรามี 5,000 นะครับของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็มี3,000 บาทนะครับตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็จะมีสวัสดิการเรื่องการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินต่างๆนะครับอีก 1,000 บาทตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการในแต่ละวาระไป
นะครับแล้วก็มีค่าช่วยเหลือการชาปนกิจนะครับของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็จะให้เฉพาะในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตนะครับ 3,000 บาทตรงนี้ก็สามารถญาติก็สามารถขอรับได้ถ้าเกิดสมมติในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตซึ่งก็ไม่มีใครอยากให้เกิดไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่ก็ถ้าเกิดในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตถ้าเกิดเป็นสมาชิกกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็จะสามารถเบิกได้2องค์กรนะครับของเราก็ 5,000 บาทของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็ 3,000 บาทนะครับก็สามารถเบิกได้นะครับตรงนี้ก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆได้นะครับของทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับสามารถโทรสอบถามได้เช่นเดียวกันนะครับเบอร์โทรศัพท์ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็จะเป็น022-46นะครับ3835 022-46-3835นะครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็สามารถโทรสอบถามสำหรับบริการของทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้หรือว่าฟังการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่างๆในช่วงเวลาของ15:00 น.-16:00 น.วันอาทิตย์นะครับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยดำเนินรายการโดยท่านเอกพงศ์นกสกุลนะครับกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็ท่านก็เป็นข้าราชการด้วยนะครับเป็นนักประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.50 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่มีความสามารถนะครับซึ่งในวงการคนตาบอดเราก็มีการประกอบอาชีพหลากหลายนะครับท่านเอกพงศ์ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ประกอบอาชีพได้รับราชการโดยเป็นนักประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่คนตาบอดเราทำได้นะครับแล้วก็อยู่ในเบื้องหลังอยู่ในการจัดรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยหลายๆท่านอาจจะเคยได้รับฟังเสียงนะครับอย่างเช่นเสียงจิงเกิลเข้ารายการของแสงสว่างในความมืดเราก็เป็นเสียงของท่านเอกพงศ์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสได้ฟังอย่างเช่นข่าวช่วงเช้านะครับ 7:00 น.ตามสถานีวิทยุต่างๆก็จะตามสปอตนะครับก็จะเป็นเสียงท่านเอกพงศ์หลายตัวเลยนะครับหรือว่าจะเป็นรายการที่ท่านเอกพงศ์จัดก็บางสถานีก็มีการลิงก์สัญญาณออกอากาศเช่นในการช่วงเวลา 9:00 น.นะครับในการอันหามาเล่าอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นหนึ่งคนตาบอดอีกหนึ่งท่านที่มีความสามารถนะครับในด้านของการประชาสัมพันธ์นะครับตรงนี้ก็สามารถติดตามผลงานของท่านได้นะครับก็หยิบเรื่องราวดีๆให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงนี้สำหรับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ

15นาฬิกากับอีก50นาทีนะครับกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการแสงสว่างในความมืดครับท่านที่รับฟังอยู่ณเวลานี้ครับอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็สามารถร่วมสนับสนุนกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเป็นเงินนะครับการบริจาคเป็นสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆก็สามารถบริจาคกันเข้ามาได้นะครับถ้าเกิดเป็นเครื่องอุปโภคเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับสมาคมของเราก็จะนำมาเตรียมไว้นะครับเพื่อให้บริการกับสมาชิกที่อาจจะมาขอเข้าพักนะครับบางท่านมาทำธุระจากต่างอำเภอนะครับมาทำธุระในเมืองพอทำธุระเสร็จแล้วมันเย็นแล้วไม่มีรถกลับนะครับเราก็ให้สมาชิกของเรานะครับสามารถมาขอพักได้หรือว่าแม้แต่คนตาบอดทั่วไปนะครับที่ผ่านไปผ่านมาถ้าประสบปัญหาต่างๆนะครับไม่มีที่พักรถหมดอะไรแบบนี้ก็เราก็เปิดให้เข้ามาพักนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็จะได้นำสบู่ยาสีฟันนะครับแชมพูสระผมแฟบซักผ้าน้ำยาซักผ้าอะไรพวกนี้นะครับให้บริการกับคนตาบอดที่มาขอเข้าพักกับเรานะครับก็สามารถบริจาค กันเข้ามาได้นะครับหรือว่าสับสนเป็นเงินก็ผ่านบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมานะครับหมายเลขบัญชี661-548-0050 661-548-0050นะครับบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661-548-0050นะครับก็สามารถติดตามก็สามารถบริจาค กันเข้ามาได้หรือว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebookสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็ไปที่โพสต์ปักหมุดหรือว่าไปตรงหน้าปกของเพจก็ได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงหน้าเว็บไซต์เลยนะครับ www.nmab.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาคนะครับจะมีตัว QR code นะครับท่านสามารถบันทึกภาพไปหรือว่านำโทรศัพท์นะครับที่มีแอปพลิเคชันของธนาคารนะครับมันสแกนเพื่อบริจาคเงินได้นะครับบริจาคง่ายปลอดภัยรวดเร็วถูกต้องอย่างแน่นอนนะครับการบริจาคผ่านเคียร์โค้ดตรงนี้แล้วก็ตัวเคียร์โค้ดนี้นอกจากจะบริจาคเป็นเงินได้แล้วยังบริจาคคะแนนนะครับที่ท่านใช้ในแอปพลิเคชันต่างๆนะครับให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้โดยคะแนนก็จะแปลงเป็นเงินนะครับเข้าสู่บัญชีของเรานะครับมีอยู่5บริษัทนะครับที่ท่านสามารถเรียกว่าบริจาคคะแนนให้กับเราได้นะครับก็จะมีแอปพลิเคชันของ AIS นะครับท่านใช้บริการของ AIS แล้วท่านจะได้รับคะแนนสะสมถ้าหากไม่รู้จะเอาคะแนนสะสมไปทำอะไรก็สแกนมาที่เคียร์โค้ดของทางสมาคมเราได้นะครับมีของ AIS มีของ MacMe ก็น่าจะเป็นปั๊ม PTนะครับแล้วก็ของบางจากก็ได้เช่นเดียวกันของ MyKTC ของ MyGlobal House นะครับ5บริษัทนี้หลังจากที่ท่านใช้จ่ายต่างๆภายในแอปทั้ง5แอปนี้แล้วท่านจะได้รับคะแนนสะสมถ้าหากไม่รู้จะนำคะแนนสะสมตรงนี้ไปทำอะไรก็บริจาคให้กับเราได้นะครับโดยอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับในแต่ละบริษัทแต่ละแอปนะครับอย่างเช่นของ MyAsก็4คะแนนเท่ากับ1บาทนะครับของบางจากก็8คะแนนเท่ากับ1บาทอะไรแบบนี้ก็ลองเข้าไปแลกดูกันได้นะครับโดยการเข้าไปแลกก็เข้าไปที่เมนูที่เป็นเกี่ยวกับการสแกนทั้งแต่ละแอปนะครับอาจจะเป็นเมนูสแกนเมนู Point Pay หรืออะไรแบบนี้นะครับลองเข้าไปดูมันก็จะเปิดกล้องขึ้นมาพอเปิดกล้องขึ้นมาได้แล้วก็นำโทรศัพท์ไปสแกนที่ QR Code ได้เลยมันก็จะเด้งนะครับขึ้นมาว่าจะต้องการแลกคะแนนนะครับต้องการแลกกี่คะแนนนะครับคุณแลกคะแนนไปเท่านี้จะเท่ากับกี่บาทอะไรแบบนี้นะครับก็ลองดูกันได้นะครับผ่านเคียร์โค้ดของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาที่หน้าเพจนะครับแล้วก็หน้าเว็บไซต์ของเรานะครับ
เมื่อวานนี้เราไม่ได้มาพบกันนะครับเนื่องจากอยู่ในช่วงการตรวจมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการนะครับซึ่งก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับและเราได้รับคำชมจากอาจารย์ผู้ตรวจนะครับเยอะมากเลยคิดว่าในปีนี้คงจะยังได้ในระดับที่ดีมากเหมือนเดิมนะครับการตรวจมาตรฐานรอบนี้คะแนนก็คงคิดว่าน่าจะได้มากกว่าเดิมนะครับจากเดิมเมื่อประมาณ3-4 ปีที่แล้วนะครับได้มาประมาณ94คะแนนปีนี้ก็อาจจะลุ้นถึง100ได้นะครับไม่น่าจะใกล้เคียงไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับกำลังใจทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเราเองหรือว่าเป็นบุคคลทั่วไปที่มาเยี่ยมชมสมาคมนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพื่อให้เราได้รับมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการตรงนี้จากทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเราก็นอกจากผ่านอันนี้คิดว่าน่าจะผ่านนะครับผลยังไม่ออกแต่คิดว่าน่าจะผ่านถ้าเกิดผ่านแล้วเราก็มีสิทธิ์สามารถต่ออายุตัวศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาต่อไปอีกได้เพื่อให้บริการกับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เดี๋ยวรอประกาศจะเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งให้สมาคมเราได้รับการตรวจมาตรฐานมาในระดับดีมากโดยตลอดมาแล้วก็หวังว่าครั้งนี้เราก็จะได้การตรวจมาตรฐานในระดับดีมากอีกครั้งหนึ่งนะครับโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสอบถามสวัสดิการต่างๆนะครับของทางสมาคมนะครับเกี่ยวกับโครงการกิจกรรมต่างๆอยากโทรสอบถามเจ้าที่ก็โทรได้044353452 044353452แล้วก็0816162399นะครับ0816162399หรือว่าพิมพ์ใน Google ครับพิมพ์ว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จะมีช่องทางการติดต่อสมาคมเยอะแยะมากมายหลากหลายช่องทางให้ท่านได้ติดต่อกันได้เลยนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันสตรีไทยปี2569เสริมศักยภาพสตรีสร้างอาชีพรายได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีสร้างรายได้สู่ชุมชนเนื่องในวันสตรีไทยจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะทำงานกองทุนบทบาทสตรีภาคีเครือข่ายและกลุ่มสตรีจากพื้นที่ต่างๆทั้ง25อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงานกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของสตรีในการพัฒนาครอบครัวชุมชนและสังคมพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนผ่านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพัฒนาทักษะอาชีพสร้างงานสร้างรายได้และเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนโดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายอาทิกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยพระราชนิยม8แบบและพิธีเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตลอดจนการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรีสะท้อนศักยภาพของสตรีเชียงใหม่ในการนำภูมิปัญญาและทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติรวม55รายประกอบด้วยเกียรติบัตรแก่คณะทำงานขับเคลื่อนตำบลเทศบาลดีเด่นผู้มีความเสียสละและขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่จำนวน25รายเกียรติบัตรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569จำนวน3ประเภทประเภทละ3รางวัลรวม9รางวัลรวมถึงโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569และโล่ชดชูเกียรติแม่ดีเด่นประจำปี2569เพื่อยกย่องบุคคลและเครือข่ายที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสตรีและชุมชนภายในงานยังมีกิจกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยตลอดจนเวทีเสวนาในหัวข้อถอดบทเรียนการบริหารจัดการหนี้และการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ให้ยั่งยืนโดยมีตัวแทนจากพื้นที่อำเภอสันกำแพงอำเภอฝางและอำเภอดอยลอเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วงท้ายของกิจกรรมมีการบรรยายและแบ่งกลุ่มจัดทำแผนขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพร้อมนำเสนอผลงานและเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานสตรีระดับอำเภอทั้ง25อำเภอเพื่อให้เกิดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่และสามารถนำไปต่อยอดได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้การจัดงานยังเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569พร้อมส่งเสริมให้สตรีเชียงใหม่เป็นพลังสำคัญในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม
0: ่ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ดหัวอยู่ในกระดองดูเก้าแต้มสิไปแย่เต่าทำไมก็ไม่รู
1: ้คงอยากจะเล่นกับเต่ามั้งเต่าตัวนี้แปลกนะไม่มีหัว
0: เต่าต้องมีหัวทุกตัวนั่นแหละเต่าตัวนี้ก็มีหัวแต่หดหัวอยู่ในกระดองผมจะกลัวเก้าแต้มมากกลัวจนหัวหดเลย
1: ทำไมมันกลัวแล้วหัวหดล่ะ
0: ฉันเคยได้ยินคุณแม่พี่เก่งพูดว่าเต่าน่าสงสารมันไม่มีเขี้ยวเล็บมีแต่กระดองแข็งๆเวลาศัตรูจะมาทำร้ายมันก็ได้แต่หดหัวหดขาอยู่ใต้กระดองใครกลัวมากๆเขาจึงว่ากลัวจนหัวหดใครขี้ขลาดขี้อายไม่กล้าแสดงตัวก็ว่าหดหัวอยู่ในกระดองกลัวจนหัวหดและหดหัวอยู่ในกระดองเป็นกริยาของเต่าเรานำมาใช้เปรียบกับคนที่กลัวมากว่ากลัวจนหัวหดและคนที่ขี้ขลาดขี้อายไม่กล้าแสดงตัวว่าหดหัวอยู่ในกระดอง
2: แล้วพบกันใหม่นะคะ
3: รู้แล้ว
4: This is Thai PBS podcast View the world via the voice
5: การเดินเนี่ยมันอาศัยกล้ามเนื้อระบบประสาทกระดูกข้อเอ็นต่างๆทีนี้ถ้าบวกด้วยโรคบางโรคที่มันส่งผลกระทบแน่นอนอ่ะการเดินก็จะสื่อถึงการมีภาวะโรคการเดินที่ผิดปกติอันดับแรกเลยอ่ะมันมักจะเกิดจากการเสียสมดุลของการทรงตัวเขาบอกว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนไปแล้วสังเกตเห็นอันดับแรกคือเดินช้าลงเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนของหลายๆเรื่องมากแต่สำหรับผู้สูงอายุที่ท่าเดินดีสมาร์ทกระฉับกระเฉงสดชื่นให้เมนเทนเอาไว้การดูแลร่างกายด้วยเรื่องของอาหารและการพักผ่อน back to basic เลยค่ะ back to basic ก็คืออาหารการพักผ่อนออกกำลังกาย
6: ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ
4: This is Thai PBS podcast
6: คุณผู้ฟังวันนี้ติดตามกันเรื่องของสัญญาณเตือนการเดินผิดปกติในผู้สูงวัยนะคะเดินยังไงเดินผิดปกติผู้สูงวัยเขาคงไม่ได้เดินตัวตรงเหมือนสมัยหนุ่มๆเนาะบางคนอาจจะโค้งนิดนึงหรือบางคนอาจเดินเอียงซ้ายเอียงขวาหรืออะไรหรือเปล่าเอ๊ะหรือเดินช้าเอ๊ะหรือยังไงนะคะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศรสัมภาวทองผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและป้องกันโรคอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เกศรค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ว
5: ัน
6: น
5: ี้
6: ค่ะเดินขยโยกขยเอกขบขเพกไปเรื่อยเปื่อยไม่แต่ว่าบางวันเราก็เคยบาดเจ็บที่เท้าก็จะแบบเดินแบบหรือบางทีเดิน
5: ถ้าเดินเปลี่ยนไปใช่ไหมคะ
6: เขาเรียกอะไรคะเข้าอยู่มันก็บิดน่ะเหมือนมันจะแบบจังหวะมันผิดน่ะแล้วมันก็จะเอ้ยมันก็จะปวดอะไรเงี้ยมันก็จะเดินไม่ค่อยโอเคแต่นี่ขนาดเรานะเรายังแบบดูเดินยากเลยแล้วผู้สูงอายุอ่ะบางท่านอาจจะเดินไม่ได้เหมือนเดิ
5: ม
6: มันน่าจะมาจากหลายๆปัจจัยไหมคะแบบในความผิดปกติต่างๆเหล่านี้อะไรเงี้ย
5: คือเรื่องของผู้สูงอายุกับการเดินเนี่ยคือการเดินมันเรียกว่ามันเป็นสัญญาณที่สำคัญของการมีชีวิตของมนุษย์เน
6: า
5: ะเพราะการเดินนี่สำคัญมากกว่าชีวิตมนุษย์เลยอะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราเดินผิดปกติไปนี่โอ้โหเราคงจำเป็นต้องมาใส่ใจความที่วัยผู้สูงอายุอะวัยที่เปลี่ยนไปเพราะว่าการเดินเนี่ยมันอาศัยกล้ามเนื้อใช่ไหมคะระบบประสาทกระดูกข้อเอ็นต่าง
6: ๆ
5: ที่จะทำให้เราเดินได้อย่างปกติอะทีนี้ผู้สูงอายุโดยธรรมชาติก็มีความเสื่อมของกล้ามเนื้อและหนึ่งอย่างระบบประสาทสายตาหูที่เกี่ยวกับการทรงตัวอีกนะคะ
6: หลาย
5: อย่างแล้วยิ่งถ้ามีความเสื่อมของข้อเข่าอีกการเจ็บเข่าปวดเข่าถ้าเดินก็จะเปลี่ยนไปทีนี้ถ้าบวกด้วยโรคบางโรคที่มันส่งผลกระทบต่อการทรงตัวส่งผลกระทบต่อกล้ามเนื้อแน่นอนอ่ะการเดินก็จะมองเห็นได้เลยว่าเนี่ยมันสื่อถึงการมีภาวะโรคใช่ไหมคะ
6: คือสังเกตได้จากการเดิน
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะงั้นบางทีเนี่ยเราถ้าผู้สูงอายุไปหาคุณหมอแล้วก็มีอาการเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทอะไรต่างๆคุณหมอลองเดินมาให้ดูหน่อยสิคะ
6: เดินตรงมา
5: เดินตั้งแต่ประตูเข้ามาเดินเข้ามาแล้วคุณหมอก็จะสังเกตท่าเดินท่าเดินนี่ก็ช่วยในการไม่ได้ใช้ได้แล้วก็ประกอบกับการให้ประวัติว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตรวจร่างกายบางทีคุณหมอก็จะตรวจว่าเออกำลังขาเป็นยังไงเอาไหนลองยกขาซิต้านแรงมือคุณหมอซิทำได้ไหมนะคะมีการเคาะ หัวเข่าดูว่าระบบประสาทเป็นอัตโนมัติเป็นอย่างไร
7: ค่ะ
5: เนี่ยค่ะมันก็เริ่มมาตั้งแต่ดูที่ท่าเดินตรวจร่างกายซักประวัติก็วินิจฉัยโรคได้ยิ่งผู้สูงอายุเนี่ยท่าเดินก็แน่นอนอะความกระฉับกระเฉงก็ต้องลดลงใช่ไหมคะพอวัยสูงขึ้นนะคะยังถ้าหากว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายมาอย่างดีไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมร่างกายเป็นอย่างดีความกระฉับกระเฉงก็จะลดลงตั้งแต่นั่งลุกขึ้นยืนก็ลำบากใช่ไหมคะหรือว่ายืนอยู่จะลงนั่งก็ต้องค่อยหย่อนก้นกล้ามเนื้อมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิม
7: โอ้จริงจริงอ
5: ันนี้ความกระฉับกระเฉงมันเปลี่ยนไป
7: ต้องลองสังเกตคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านดูนะคะคุณผู้ฟังเวลาจะลุกขึ้นเดินคือถ้าโดยหนุ่มหนุ่มสาวเราก็จะลุกได้
5: ลุกได้เลยนะคะ
7: แต่ว่าเอ๊ะเขาต้องเอามือเท้า
5: เริ่มเลยนะคะต้องดันตั
7: วข
5: ึ้
7: น
5: เวลานั่งเนี่ยจะลุกนี่ก้นจะไปก่อนเนี่ยแต่ตัวยังไม่ขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องเสี่ยงกับการที่จะล้มคว่ำลงไปนั้นผู้สูงอายุก็เลยจำเป็นต้องมีที่จับไหมคะนั่งก็นั่งเก้าอี้แล้วก็มีที่จับพยุงตัวเองนั่งในห้องน้ำก็ยังมีที่จับเลยใช่ไหมคะ
7: ใช่ใ
5: ช่อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของร่างกายนะคะสมรรถภาพทางด้านร่างกายที่มันเสื่อมถอยไปและแน่นอนแล้วก็จะส่งผลต่อท่าเดินของท่านเหล่านั้นและถ้าบวกด้วยการมีโรคบางสิ่งบางอย่างอยู่เนี่ยนะคะถ้าเดินก็จะมีลักษณะเฉพาะเลยค่ะน้องลีเคยสังเกตเห็นผู้สูงอายุเดินมาไหมคะเรารู้เลยว่าอันนี้แบบบางคนก็เดินก็ศีรษะไปข้างหน้าขาก็ตามไม่ค่อยทันนะคะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: ค่ะ
5: มี
7: มีนะมี
5: หรือว่าเดินโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาเดินไปแบบนี้ก็มี
7: หลายแบบเลยค่ะที่
5: ว่าเดินกระเพกเหมือนที่นุรีพูดเมื่อสักครู่อาจจะเป็นว่าเจ็บเข่าไปข้างหนึ่งสมมติเข่าข้างขวาเป็นเข่าเสื่อมแล้วบว
7: ม
5: นะคะก็จะมาลงน้ำหนักทางด้านซ้ายมากกว่าน
7: ี่เป็นข้อสังเกตนะที่บางทีเราอาจจะเผลอไม่ได้สังเกตอาจจะเห็นว่าก็อายุมากแล้วก็เป็นแบบนี้แหละ
5: ค่ะใช่ค่ะแล้วเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องที่ถ้าหากว่าเราใส่ใจรับรู้แล้วก็พอเริ่มสังเกตว่าท่าทางการเดินเปลี่ยนไปแล้วสามารถที่จะเข้าสู่ระบบของการตรวจวินิจฉัยก็สามารถที่จะให้การช่วยเหลือรักษาดูแลได้อย่างถูกต้องแทนที่จะเราจะปล่อยไปแบบนั้นถ้าในกรณีที่ไม่ได้มีความพิการมาตั้งแต่กำเนิดที่เกี่ยวข้องกับท่าเดินนะ
7: คะ
5: แล้วมาเปลี่ยนตอนที่อายุเยอะแล้วเนี่ยนะคะสังเกตตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นประโยชน์กว่า
7: แต่ว่ามันก็มีหลากหลายนะในการเดิน
5: เพราะว่าการเดินที่ผิดปกติไปเนี่ยอันดับแรกเลยอ่ะมันมักจะเกิดจากการเสียสมดุลของการทรงตัวนะคะบางคนก็มีปัญหาในลักษณะที่ว่ากระดูกสันหลังเนี่ยคดแล้วก็เดินเอียงอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้กระดูกสันหลังที่มีปัญหาตรงนั้นอาจจะสร้างความเจ็บปวดได้เพราะว่ากระดูกสันหลังนี่ก็จะมีเส้นประสาทออกมาใช่ไหมคะอย่างเช่นเรียกว่าหมอนรองกระดูกทรุดอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการเจ็บปวดนะคะปวดหลังปวดหลังส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับระบบประสาทนะคะการทรงตัวท่าเดินก็จะไม่ดีนี่ควรจะต้องเข้ารับการรักษานะคะวิธีการรักษาสมัยใหม่นี่เขาก็มีมากมายนะคะแต่แน่นอนต้องมีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบประสาทที่จะดูแลนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าโอมกระดูกสันหลังก็ไม่ได้เป็นอะไรกล้ามเนื้อก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เป็นปัญหาเรื่องของการทรงตัวอันเนื่องมาจากประสาทที่ควบคุมการทรงตัวอยู่ที่หูชั้นในนะคะอันนี้มักจะมีปัญหาเรื่องโครงเคลงค่ะปัญหาบ้านหมุนคงเคลงการทรงตัวไม่ดีผู้สูงอายุที่ประสบปัญหานี้แนะนำว่าอย่าเพิ่งเดินทางไปไหนแม้ทั้งขับรถนี่ก็ไม่ได้นะคะเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายอย่างยิ่งเวลาเดินแล้วท่านก็จะหมุนคว้างไปได้เลยนะคะ
7: เวียนหัวมากค
5: ่ะอันนี้อันตรายนะคะต้องสังเกตนะคะการที่ควบคุมการทรงตัวนี่เสียไปโดยเวลาเดินเนี่ยถ้าท่านจำเป็นจะต้องไปขึ้นบันไดเลื่อนอันนี้ต้องควรที่จะมีเพื่อนไปด้วยนะคะเพราะว่าจะล้มทรุดได้ง่ายมากเลยอะค่ะเพราะยิ่งบันไดเลื่อนสังเกตไหมคะที่จะขึ้นไปรถไฟฟ้าบางจุดเนี่ยมีบันไดเลื่อนในสถานีใหญ
7: ่ๆ
5: เร็วมากเลยนะคะก้าวขาขึ้นไปขานี้ถึงอีกขาอีกข้างยังไม่ขึ้นเนี่ยนะคะเรายังกลัวอันนี้ผู้สูงอายุต้องระวังอย่างยิ่งเพราะนั้นก็อาจจะต้องมีเพื่อนเดินทางไปด้วยนะคะมีลูกหลานหรือมีใครไปด้วยคอยจับมือให้ท่านจับเรานะเราอย่าไปจับท่านให้ท่านจับแขนเราไว
7: ้
5: นะเพราะถ้าเราไปจับท่านบางทีสปีดไม่เท่ากันหกล้มอีกให้เขาจับเราแล้วเราจะรู้จังหวะว่าเอาเขาช้าแบบนี้เราต้องช้าตามต้องดูแลส่วนนี้เพราะว่าการทรงตัวเนี่ยถ้าเราไปอยู่ในสถานที่ที่มันมีการเคลื่อนไหวอะค่ะพอเรามีปัญหาเรื่องของประสาทควบคุมการทรงตัวเห็นอะไรที่มันมีการ คลื่อนไหวอะเราจะวิงเวียนเครื่องเล่นหมุนหมุนไม่ต้องเล่นนะคะ
7: ไม่น่ามีใครเล่น
5: คงไม่มีใครเล่นนะคะก็ต้องระวังอะไรต่างๆที่มันการเคลื่อนไหวนะคะแล้วร่างกายเนี่ยจะได้ต้องค่อยๆปรับนะอันนี้คือเรื่องของการทรงตัวซึ่งมีผลต่อการเคลื่อนไหวมาก
7: ๆคือถ้าเกิดทรงตัวไม่ได้อย่างเงี้ยหรือไม่มีอะไรที่แบบพอจะแบบไปจับไปยึดได้
5: ค่ะ
7: ล้มไปกระดูกกระเดี้ยวหางหัวฟาดขึ้นมา
5: ศีรษะนี่สำคัญมากกระดูกสันหลังนะคะกระดูกสะโพกซึ่งส่วนใหญ่เวลาผู้สูงอายุล้มก็มาจะเอาสะโพกล้มนะคะหรือไม่ศีรษะฟาดนี่ค่ะ
7: อ
5: ันนี้ก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงได้นะคะอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงเวลากล้ามเนื้อที่มันมีอาการอ่อนแรงอ่อนล้าหรือกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงที่เรียกว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะกล้ามเนื้อน้อยกล้ามเนื้อที่ฝ่อลงไปอะไรเงี้ยพวกกล้ามเนื้อเนี่ยจะเป็นพลังเนี่ยค่ะที่จะยึดเกาะไว้กับกระดูกข้อเอ็นแล้วทำให้เรามีการเคลื่อนไหวได้มันมีกำลังกำลังมันเกิดมาจากกล้ามเนื้อใช่ไหมบางทีสมองดีการทรงตัวดีแต่กำลังกล้ามเนื้อไม่พ
7: อ
5: การเดินก็จะเป็นไงคะมันก็จะโค้งเคงโยกไปโยกมาแล้วก็ล้มได้ง่ายอีก
7: คือสมองสั่งการไปแล้วแต่ขามันไม่ไป
5: ขาไม่ไปไม่มีกำลังขานะคะผนวกด้วยเรื่องของสายตาแล้วก็การได้ยินอะไรพวกนี้นะคะมันเป็นประสาทสัมผัสที่ทำงานประสาทสัมพันธ์กันทั้งหมด
7: โอ้พออายุมากแล้วไม่ค่อยมีอะไรที่แบบว่าดูแล้วแบบคือมันเหมือนมีอันตรายรอบตัวในการใช้ชีวิตมากๆเลยเนาะ
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้ถ้าหากว่าผู้สูงอายุท่านนั้นท่านอาจจะมีโรคที่ส่งผลต่อการเดินนะคะท่าทางในการเดินถ้าหากว่ามีการวินิจฉัยไว้แล้วว่าท่านเป็นอะไรอย่างไรญาติก็คงจะต้องดูแลไปตามนั้นนะคะเพราะเราคงไม่สามารถที่จะมาจัดการได้ด้วยตัวเองนะคะเช่นสมมติว่าเป็นพาร์กินสันอย่างเงี้ยค่ะพาร์กินสันแล้วทำให้การเดินมีลักษณะเฉพาะเลยนะคะคือเดินเท้าก้าวไม่เต็มที่ลากเท้าก้าวสั้นๆ นะคะศีรษะก็คือใจไปก่อนนี่ค่ะแต่ขายังไม่ไปก็คือศีรษะเนี่ยก็จะล้ำไปข้างหน้า
7: เหมือนแบบพร้อมที่จะพุ่งตัวไปแล้วเน
5: า
7: ะ
5: อันนี้ค่ะเรื่องพาร์กินสันเนี่ยต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเพราะมันเป็นโรคที่ต้องการคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมารักษาต้องกินยาอะไรต่างๆต้องมีการฝึกเดินอะไรต่างๆนะคะแต่ถ้าในกรณีที่สังเกตเห็นแล้วยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยแนะนำให้พบคุณหมอค่ะเราอย่าเพิ่งมาจัดการด้วยตัวเองหรือไปบ่นไปว่าท่านว่าทำไมเดินอย่างนี้เดี๋ยวนี้เดินอะไรทำไมเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยการตั้งคำถามยิ่งสร้างความกดดันถ้าญาติเห็นสังเกตเห็นไปพบคุณหมอดีกว่าบางทีก็คิดว่าสูงวัยแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยนะคะมันอาจจะยังอยู่ในสภาพที่ให้การช่วยเหลือได้ไงคะ
7: ยังดูแลตัวเองได้ยังเดินได
5: ้ค่ะหรือว่าเราก็ควรจะเข้าสู่ระบบการรักษาเพราะมันยังสามารถฟื้นฟูได้ระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่หายขาดก็ตามนะคะแต่ก็อาจจะช่วยชะลอความเสื่อมบางสิ่งบางอย่างได้แล้วก็รับคำแนะนำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุอ
7: ัน
5: เกิดขึ้นเนื่องจากท่าเดินที่ผิดปกติไปนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงนะคะมีลักษณะหนึ่งคือเป็นการเดินแบบที่เรียกว่าสปาติกอ่ะคือเดินแล้วมันอาจจะแบบมีกล้ามเนื้อบางส่วนหดเกร็งอะไรไม่สม่ำเสมอแล้วก็ดูเหมือนกระตุกอย่างเงี้ยค่ะขาดความยืดหยุ่นของร่างกายบางทีเนี่ยบางคนที่มีปัญหาอาการทางด้านสุขภาพจิตนะคะเรื่องมีปัญหาเรื่องของจิตเวชที่กินยาจิตเวชอยู
7: ่
5: ก็อาจจะตัวแข็งๆนะคะอันนี้ถ้าอยู่ในการดูแลกินยาอยู่เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าออกเป็นแบบนี้แหละนะคะอาจจะดูตัวแข็งๆเคลื่อนไหวร่างกายแบบดูแข็งไปหมดอะไรเงี้ยดูไม่ปกติเลยเขาอาจจะอยู่ในสภาพที่รับยาทางด้านจิตเวชอยู
7: ่
5: นะคะก็เป็นไปได้นะคะหรือว่ากลุ่มที่อาจจะมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงบางส่วนแล้วก็ทำงานไม่สัมพันธ์กันโดยเฉพาะขาเนี่ยค่ะบางทีก็หัวเข่าเนี่ยเอ็นที่หุ้มหัวเข่าเนี่ยอักเสบเดินขาก็อาจจะดูเป๋ๆไปเป๋ปัดไปหัวเข่าชิดกันหรือเข่าโก่งเคยเห็นใช่ไหมคะบางทีเนี่ยพอมีอาการของเข่าเสื่อมในระยะแรงๆแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะเข่านี่โค้งงอโก่งก็ทำให้จุดลงน้ำหนักเนี่ยมันไม่เหมาะส
7: ม
5: นะคะก็เกิดอาการเจ็บปวดด้วยแล้วก็ท่าเดินก็ยากลำบากนะคะ
7: อ
5: ันนี้ก็เรียกว่าจะต้องมีการดูแลรักษากันนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ค่ะจริงๆแนะนำนะคะว่าจะต้องมีไม้เท้า
7: อุปกรณ์ช่วย
5: ค่ะอุปกรณ์ช่วยเดินนะคะเพื่อพยุงป้องกันการหกล้มแล้วก็ทำให้เขารู้สึกสุขสบายขึ้นเวลาเดินยิ่งผู้สูงอายุไม่ควรจะต้องอายนะคะถ้าจะใช้ไม้เท้านะคะเพราะไม้เท้าเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลื บางคนก็ใช้เป็นร่มก็ได้นะคะเอามาเป็นไม้เท้าก็ได้กันสุนัขได้ด้วยอะไรเงี้ยเวลาสุนัข
7: แล้วเดี๋ยวนี้เขาก็มีไอเดียใหม่ๆนะคะเป็นไม้เท้าที่แบบมีเก้าอี้อ่ะคือเมื่อยตรงไหนอ่ะ
5: กางที่จะใช้กางได
7: ้มือก็จับไม้เท้านั้นไว้แต่กันมีที่นั่ง
5: ดีนะคะอันนี้นะคะดีเพราะว่าผู้สูงอายุที่ยืนนานไม่ไหวคะก็จะปวดหลังอ่อนเพลียนะคะได้นั่งพักก็จะสบายขึ้นทีนี้ความผิดปกติเหล่านี้นะคะต้องบอกว่ามันหลายปัจจัยนะคะแนะนำว่าถ้าเราพบสิ่งนี้อ่ะในเบื้องต้นควรจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี
7: ้
5: แพทย์ทางด้านกระดูกเนี่ยนะคะและข้อเนี่ยค่ะเขาก็จะช่วยดูนะอะไรที่พอที่จะปรับได้พอที่จะรักษาได้พอที่จะฝึกได้ก็ควรจะได้รับการฝึกนะคะฝึกฝนเช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรงกล้ามเนื้ออาจจะเกี่ยวข้องกับอาหารด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมี rehabilitation หรือว่ากายภาพบำบัดอย่างนี้เป็นต้นแต่อะไรที่มันไม่สามารถจะทำอะไรได้แล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องดูแลนะคะทีนี้ถามว่าอันตรายร้ายแรงที่สุดอันเนื่องมาจากท่าเดินที่ผิดปกติเราก็จะนึกถึงอุบัติเหตุเลยเน
7: า
5: ะเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมันร้ายแรงยิ่งถ้าเป็นอุบัติเหตุที่ส่งผลต่อชีวิตเลยอย่างเงี้ยนะคะเช่นไปเดินแล้วรถเฉี่ยวชนเดินแล้วเซล้มไปในถนนอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอันตรายมากแต่ในบ้านนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ถ้ามีปัญหาเรื่องการเดินมักจะอยู่บ้านนะคะมันจะอยู่บ้านจะไม่ค่อยได้อยากออกไปไหนทีนี้การอยู่บ้านอ่ะมันก็จะโยงมาถึงเรื่องของการปรับสภาพบ้านให้อยู่ได้อย่างปลอดภัยได้อย่างดูแล้วมีความสุขอ่ะใช้ชีวิตได้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการปรับสภาพบ้าน
7: ยังเห็นเดี๋ยวนี้หลายๆบ้านนะคะให้ความสำคัญในเรื่องนี้หรือว่าในบางหมู่บ้านที่เขาทำบ้านแบบว่าเพื่อผู้สูงอายุเลยอ่ะ
5: บ้านผู้สูงวัยนะคะ
7: เขาก็จะมีสิ่งเหล่านี้คอยเป็นสิ่งที่แบบป้องกันหรืออำนวยความสะดวกในการที่จะเดินเหินไปไหนมาไหนมีราว
5: จับนะคะ
7: ห้องน้ำมีปุ่มกดemergency หรืออะไรห้องน้ำก็ยังมีราวจับเลยนะ
5: ใช่ค่ะ
7: จริงตรงที่บริเวณอาบน้ำบางที่ที่ตรงอาบน้ำเนี่ยมีเป็นที่นั่งให้ด้วยซ้ำนะ
5: มีแสงไฟสว่างพอนะคะเนี่ยสำคัญเลยนะคะเพราะนั้นมันเริ่มต้นจากจุดที่ว่าถ้าเรามีปัญหาถึงแม้เราจะไม่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวแต่ความสูงวัยก็ทำให้กล้ามเนื้อของเราไม่ได้แข็งแรงเดิมการทรงตัวของเราก็อาจจะมีปัญหาได้ในช่วงไหนก็ได้ของชีวิตนะคะเพราะนั้นการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่เราใช้อยู่อาศัยเนี่ยสำคัญมากเพราะส่วนใหญ่เราก็จะอยู่บ้านผู้สูงอายุนะคะแต่ถ้าจะไปข้างนอกก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
7: จริงคือในบ้านเราเมืองเรายังไม่ได้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรขนาดนั้นสำหรับผู้สูงอายุที่จะออกนอกบ้านนะ
5: ใช่ค่ะ
7: แต่เห็นผู้สูงอายุหลายต่อหลายท่านขยันออกนอกบ้าน
5: อยู่บ้านมันเหงาเขาบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องท่าเดินเนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างเหมือนกันถ้าในครอบครัวสังเกตดีๆว่าเอ๊ะทำไมเปลี่ยนไปเขาบอกว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนไปแล้วสังเกตเห็นอันดับแรกคือเดินช้าลงเรื่อยๆลองสังเกตดูว่าที่เคยเดินแบบทุกทีเดินตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเอ๊ะทำไมวันนี้เดินช้าลงช้าลงนะเดินช้าช้าเดินช้าช้าหนึ่งก็อาจจะต้องสอบถามแล้ววันนี้เป็นยังไงเวียนศีรษะหรือเปล่าหรือว่ามันเหนื่อยมันอะไรเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนของหลายๆเรื่องมากกับการที่เดินช้าลงจากบางทีผู้สูงเป็นคนที่แบบรวดเร็วกระฉับกระเฉงแล้วอยู่ๆก็เดินช้าลงนี้ก็ต้องสังเกตแล้วเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างสังเกตได้จากท่าทางการเดินนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบไหลเวียนความดันเป็นยังไงบ้างนะคะสังเกตดูก่อนที่มันจะเกิดอาการที่ร้ายแรงขึ้นนะคะสังเกตจากท่าเดินหรือว่าอยู่ๆก็รู้สึกเหมือนเดินหลังค่อมไปวันนี้ก้มหน้าเอ๊ะเป็นอะไรยังไงเนี่ยต้องสังเกตเหมือนกันนะคะหรือว่าบางคนนี้ก็เดินโซเซนะไม่ได้ช้าแต่เดินโซซัสโซเซค่ะโซซัสโซเซการทรงตัวเป็นยังไงหรือบางทีก็มีอาการแพ้ยาก็เกิดขึ้นได้เนาะหรือว่าเรียกว่ามีอาการของวิงเวียนนะคะอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นข้อบ่งชี้ให้รับรู้ว่าสภาวะของร่างกายตอนนั้นไม่ปกติแล้วต้องให้การช่วยเหลือนะคะแต่ถ้าอยู่ๆก็มีอาการเข้าข่ายที่ปัจจุบันนี้เรารู้กันดีแล้วเรื่องสโตรกเนี่ยสังเกตจากท่าเดินก็ได้อยู่ๆก็อ่อนแรงไปข้างหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าหากว่าเป็นสโตรกแบบที่เล็กน้อยยังสื่อสารกับเราได้ใช่ไหมคะก็ต้องจัดการ โดยด่วนใช่ไหมคะภายในเวลาเท่าไหร่แล้วเรามีคำแนะนำให้ถึงมือหมอเร็วที่สุดเพื่อช่วยเหลือก่อนที่มันจะทิ้งร่องรอยความพิการเอาไว
7: ้
5: นะคะอันนี้ก็ล้วนแล้วจะสังเกตจากท่าเดินได้เหมือนกันแต่สำหรับผู้สูงอายุที่ท่าเดินดีนะคะสมาร์ทดูกระฉับกระเฉงสดชื่นมีพลังกายพลังใจให้เมนเทนเอาไว้ให้เมนเทนเอาไว้เมนเทนไว้อย่างไรคะไม่ได้บอกว่าตื่นมาทุกเช้าเราจะเป็นอย่างนั้นได้ใช่ไหมหนึ่งก็คือเรื่องของการดูแลร่างกายด้วยเรื่องของอาหารและการพักผ่อนback to basic เลยค่ะ back to basic ก็คืออาหารการพักผ่อนออกกำลังกายจริงๆเลยนะคะ
7: ไม่ต้องไปอะไรมากมายอ
5: ัน
7: ไหนขาดก็เติมอ
5: ัน
7: ไหนพร่องไปก็เสริมไปแต่ว่าอันไหนที่ดีอยู่แล้วก็รักษามันไว
5: ้แล้วส่วนใหญ่ผู้สูงอายุที่ได้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมักจะมีความกระฉับกระเฉงทั้งร่างกายและจิตใจอยู่แล้วคงไว้ซึ่งภาวะกระฉับกระเฉงนะให้ยาวนานนะคะให้ยาวนานที่สุดด้วยการที่ยังคงต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะแล้วก็รับประทานอาหารซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยการย่อยการดูดซึมเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันอาจจะไม่ได้ดีเท่าเดิมด้วยความเสื่อมลงไปเพื่อนก็เลือกอาหารที่มันดีกับสุขภาพอาหารที่ย่อยง่ายอาหารที่อุดมโปรตีนนะคะพอดีเราพูดเรื่องการเดินแต่มันไปเกี่ยวข้องกับอาหารเนาะเพราะอาหารเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของกล้ามเนื้อมากๆเลยแล้วก็การออกกำลังกายอาหารที่มีโปรตีนสูงนะคะเดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมมากก็คือการดื่มนมที่ผู้สูงอายุอาจจะดื่มได้แล้วเพราะว่าเขาจะมีการดึงเอาบางตัวที่ย่อยไม่ได้ออกไปก็อาจจะไปลองดูเพราะอันนั้นน่ะเราจะมองเห็นเลยว่าถ้าเราดื่มนมหมดขวดนะเราได้โปรตีนกี่กรัม
7: ค่ะใช่
5: บางทีอาหารเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้เลยว่า1จานนี่มีโปรตีนเท่าไหร่แล้วบางทีแบ่งกันในครอบครัวทานอ้าวคนหนึ่งอาจจะได้
7: ไม่เยอะ
5: แต่ถ้าเราดื่มนม1ขวดเรารู้เลยว่า1ขวดนั้นโปรตีนกี่กรัมหลักการตลาดเขาก็มาช่วยนะคะเดี๋ยวนี้ข้างขวดเขียนเลยว่ากี่กรัมนะคะเราสามารถจะเปรียบเทียบกับร่างกายเราได้ว่าเราวันหนึ่งเราควรได้เท่าไหร
7: ่แล้วยังมีคำพูดหนึ่งค่ะพี่แกสอนว่าไม่รู้มันจริงไหมว่าถ้าผู้สูงอายุอยู่แต่บ้านไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะหมายถึงว่าไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้มีกิจกรรมแอคทิวิตี้อะไรเลยในด้านใดอะไรเลยอย่างนี้นะคะอยู่เฉยๆจะง่อมลงไป
5: อ๋อแน่นอนเลยค่ะเพราะว่ามันขาดการกระตุ้นนะคะคือธรรมชาติของเราไม่ว่าจะเป็นสมองสติปัญญากล้ามเนื้ออวัยวะต่างๆระบบต่างๆต้องการการทำงานนะต้องการทำงานอย่างเป็นปกติเพราะนั้นเวลาเราไม่ไปเจอสังคมไม่อะไรเนี่ยนะคะหรือว่าง่อมไปก็คือตรงนั้นมันจะสโลว์ดาวน์ลงมากๆดีคลายการทำงานลงโดยเฉพาะเรื่องของสมองนะคะสมองถึงต้องไปฝึกต้องไปฝึกสมองโดยรับการกระตุ้นนะคะกระตุ้นแล้วก็การง่ายที่สุดก็คือการพูดคุยเจรจานี่แหละค่ะพูดคุยสื่อสารนะคะบางทีเราบอกว่าอ้าวก็ดูข่าวทางโทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดแต่อันนั้นคือดูอย่างเราไม่ได้มีการ two way communication กันนะคะนั่นจะคาดหวังคนในบ้านคุยกับเราบางทีก็ไม่คุยนะคะต้องไปคุยกับคนข้างนอกบ้าง บ้างนะคะ

0: หรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันได้อีกนะ
1: ใช่เขาก็จะสังเกตเราได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องของท่าทางเนี่ยเชื่อมโยงกับทุกสิ่งอย่างแล้วก็หัวใจสำคัญที่สุดก็คืออย่าให้คงไว้ซึ่งความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายแม้ว่าเราอาจจะดูไม่ได้กระฉับกระเฉงแต่ก็ขอให้เคลื่อนไหวร่างกายเดินนะวิ่งได้ก็ต้องวิ่งบ้างเพื่อเป็นการออกกำลังกายที่ดีแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คนในบ้านสังเกตเห็นทักอ่ะอย่าโกรธนะคะแล้วเราเอ๊ะเราเป็นยังไงหรือเปล่าแล้วเข้าไปสู่กระบวนการที่จะตรวจนิชัยนะคะบางคนผู้สูงจะไม่ค่อยชอบยอมรับน
0: ะ
1: บางทีก็จะมีปฏิกิริยาต่อต้านโกรธมาว่าทำไมอะไรอย่างนี้นะคะต้องเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนะคะ
0: หรือว่าบางทีท่านอาจจะเจ็บอยู่แต่ว่าเกรงใจลูกหลานไม่ยอมบอกก็ได้จากการสังเกตตรงนี้การเดินหรืออะไรนะคะว่ามีอะไร
1: ที่พบมากๆคือเข่าเสื่อมนะคะปวดเข่าเนี่ยแล้วก็ทำให้ท่าเดินเนี่ยดูเปลี่ยนแปลงไปเครื่องพยุงเข่าหรือว่าซัพพอร์ตที่เขาจะมีใส่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จงใช้ถ้ามันปวดมากนะคะแล้วเมื่อหายปวดแล้วจงบริหารเพื่อให้ฟื้นกลับมาอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมแต่ว่าชะลอความเสื่อมได้ค่ะ
0: เห็นไหมคะว่าไม่น่าเชื่อเลยแค่การเดินของผู้สูงอายุก็บ่งบอกอะไรกับเราหลายๆอย่างได้เหมือนกันว่าแบบอาจจะมีบางอย่างที่ผิดปกติไปมีโรคบางอย่างแฝงอยู่หรืออาจจะมีการเจ็บป่วยอะไรที่ท่านไม่ยอมบอกเราก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางไว้ให้สำหรับคุณผู้ฟัง
1: ค่ะการเดินคือชีวิตค่ะเมื่อมีชีวิตเราจงเดิน
0: เดินแล้วก็จะได้แบบว่าไปดูอะไรบนโลกใบนี้ได้อีกเยอะ
1: ค่ะอีกเยอะเลยค่ะ
0: ไปเที่ยวได้คงมีความสุขนะคะขอบคุณคุณพี่เกศรค
1: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค
0: ่ะเอาละค่ะวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: This is Thai PBS podcast
3: ภาวะ Imposter Syndrome มีลักษณะเป็นอย่างไรในยุค AI จะยิ่งทำให้เกิดภาวะนี้เพิ่มขึ้นหรือไม่ปรับตัวอย่างไรเมื่อการแข่งขันยังต้องมีอยู่ดร.สุวัฒน์วงศ์ทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษามาเล่าให้ฟังครับ
4: จริงการเปรียบเทียบมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดนะครับพอเราไปอยู่ในส่วนรวมคนเก่งเราก็จะเริ่มสงสัยว่าเราดีพอจะอยู่ตรงนี้ไหมนะจริงๆต้องบอกว่ามนุษย์ทุกคนอ่ะมันอยากเชื่อมั่นในตัวเองมันอยากรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยการไปอยู่ในที่ที่คนอื่นเก่งกว่าแล้วมันเริ่มตั้งคำถามว่าฉันแบบมีที่ยืนที่นี่ไหมนะ นั่นแหละครับคือจุดที่ตัวตนเรารู้สึกไม่ปลอดภัยมันไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเราจะมั่นคงหรือว่าโดดเด่นที่นี่มนุษย์เรามักจะเฉยๆกับสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วและมักจะไปมองสิ่งที่เราไม่มีและคนอื่นมีนี่คือธรรมชาติเราเลยไม่ค่อยเห็นค่ามันเท่าไหร่ครับเช่นเดียวกันคนอื่นอาจจะมองแบบเดียวกับเราก็ได้เฮ้ยคนนี้เขามีคาแรคเตอร์พิเศษอ่ะเขามีแบบนี้แต่ฉันธรรมดาแต่ทีเนี้ยพอมันเป็นยุค AI อ่ะครับมันไม่ได้เปรียบเทียบแค่ทักษะทั่วๆไปละมันมีสิ่งที่ AI จะเข้ามาทดแทนเราเราไม่ได้แข่งแค่กับมนุษย์แล้วนะเราแข่งกับทักษะบางอย่างที่ AI ทำได้ดีและทำได้เร็วกว่าเราทีเนี้ยมันก็จะมีอีกแบบนึงที่ผู้ประกอบการหลายท่านพูดขึ้นมาว่าสุดท้ายเนี่ยจริงๆ AI ไม่น่ากลัวแต่คนที่เราควรจะแข่งขันคือคนที่ใช้ AI ได้เก่งเพราะคนที่ใช้ AI ได้เก่งจะเป็นคนที่มีทักษะความสามารถในการผลิตผลงานต่างๆด้วยความรวดเร็วและความรวดเร็วเนี้ยมันเป็นสิ่งที่หน่วยงานเชิงอุตสาหกรรมแล้วกันเชิงบริษัทเชิงอะไรก็ตามที่มันเป็นธุรกิจนะครับชอบเพราะยิ่งผลิตเร็วยิ่งผลิตเยอะหมายถึงผลตอบแทนที่เยอะขึ้นตอบโจทย์ความก้าวหน้าเม็ดเงินความเทียทะยานความร่ำรวยความมั่งคั่งการแข่งขันต้องแยกให้ดีครับว่าคนที่กำลังวิตกกับยุคที่อยู่ใน AI เนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้เป็น Imposter Syndrome ก็ได้นะแต่เขาแค่กำลังหวาดหวั่นว่าเขาจะสามารถปรับตัวทันไหมคือเขาเชื่อแหละว่าเขาเก่งแต่เขาจะรู้สึกว่าเขามีลิมิตของการพัฒนาตัวแต่ทีเนี้ย Imposter Syndrome มันจะเป็นลักษณะว่าไม่หรอกสิ่งที่สำเร็จเนี้ยไม่ใช่เพราะฉันหรอกมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญฉันแค่บังเอิญโชคดีหรือแบบฉันไม่ควรได้รับคำชมหรือบางทีเราทำเนี่ยแล้วก็เรากลัวว่าคนอื่นจะจับได้ว่าเราไม่ได้เก่งจริงอ่ะปลอมละครแฝงว่าเก่งเขาจะไม่รับความดีความงามเข้าตัวครับอันนี้คือ Imposter Syndrome ไม่รับความดีเข้าตัวไม่ใช่เพราะฉันหรอกฉันไม่คู่ควรฉันต้องทำให้ดีเท่านั้นถึงจะแบบไม่รู้สึกตัวเองด้อยไม่อยากให้ใครรับรู้ว่าฉันปลอมแต่จริงไม่ได้ปลอมมันก็เก่งแหละแต่แบบเหมือนกับบางทีมันหลอนไปเองอ่ะโอ้แบบมันมีแผลตรงนี้ฉันไม่เก่งจริงหรอฉันรู้อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยมันไปจริงจังมากไปครับซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาทางบุคลิกภาพจะทำให้คนกลุ่มนี้มีความสุขยากเพราะเขาจะไม่มีความชื่นชมยินดีอะไรให้ตัวเองเท่าไหร่ครับแต่ถ้าอยู่ถูกฟังก์ชันถูกหมวดถูกชิ้นงานชั้นโคตรเก่งไอ้คำว่าโคตรเก่งนี่แหละคือภาวะที่เขาไม่ได้มี Imposter Syndrome แต่ Imposter Syndrome เนี่ยครับเขาจะเหวี่ยงไปหมดเลยว่าไม่หรอกไม่หรอกไม่เก่งเลยใครชมก็ไม่เอาทุกอย่างเลยต่อให้เขาจะทำอันนี้โคตรเก่งเลยแต่เขาบอกไม่หรอกไม่ฉันไม่คู่ควรกับสิ่งนั้นมันยังมีจุดบกพร่องมากมายเขาจะเห็นแต่ข้อด้อยเห็นแต่ความไม่เก่งของตัวเองไอ้ตรงเนี้ยพอมันเป็นในยุค AI อ่ะครับมันก็อาจจะมีบ้างที่แบบว่าไม่หรอกฉันแทบจะไม่มีความจำเป็นด้วยซ้ำเพราะ AI ทำให้หมดมันอาจจะเบิ้ลหนักขึ้นจากคนที่แบบมันไม่ค่อยจะยอมรับตัวเองอยู่แล้วอะแล้วมันก็โยนไปที่อื่นอีกว่า ไม่หรอกจริงๆฉันไม่มีความจำเป็นในการอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ำก็ไปกันใหญ่เพราะงั้นเรื่องนี้เลยต้องดูให้ดีว่า AI มันอาจจะเป็นยุคที่เราต้องปรับตัวเรียนรู้แต่บางอย่างเราก็ต้องต้อนรับความจริงว่าเราอาจจะไม่ถนัดเราแค่ต้องห

0: าช่องที่ทำให้เราสามารถอยู่รอดปรับตัวได้หรือใช้งานเท่าที่มันจะต้องใช้
1: This is Thai PBS podcast ติดตามรายการของ Thai PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS podcast รวมถึงฟังผ่าน podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTubeApple Podcast และ SoundCloud
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันสตรีไทยปี2569เสริมศักยภาพสตรีสร้างอาชีพรายได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีสร้างรายได้สู่ชุมชนเนื่องในวันสตรีไทยจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะทำงานกองทุนบทบาทสตรีภาคีเครือข่ายและกลุ่มสตรีจากพื้นที่ต่างๆทั้ง25อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงานกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของสตรีในการพัฒนาครอบครัวชุมชนและสังคมพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนผ่านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพัฒนาทักษะอาชีพสร้างงานสร้างรายได้และเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนโดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายอาทิกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยพระราชนิยม8แบบและพิธีเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตลอดจนการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรีสะท้อนศักยภาพของสตรีเชียงใหม่ในการนำภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติรวม55รายประกอบด้วยเกียรติบัตรแก่คณะทำงานขับเคลื่อนตำบลเทศบาลดีเด่นผู้มีความเสียสละและขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่จำนวน25รายเกียรติบัตรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569จำนวน3ประเภทประเภทละ3รางวัลรวม9รางวัลรวมถึงโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569และโล่เชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นประจำปี2569เพื่อยกย่องบุคคลและเครือข่ายที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสตรีและชุมชนภายในงานยังมีกิจกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยตลอดจนเวทีเสวนาในหัวข้อถอดบทเรียนการบริหารจัดการหนี้และการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ให้ยั่งยืนโดยมีตัวแทนจากพื้นที่อำเภอสันกำแพงอำเภอฝางและอำเภอดอยลอเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วงท้ายของกิจกรรมมีการบรรยายและแบ่งกลุ่มจัดทำแผนขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพร้อมนำเสนอผลงานและเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานสตรีระดับอำเภอทั้ง25อำเภอเพื่อให้เกิดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่และสามารถนำไปต่อยอดได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้การจัดงานยังเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และเฉลิมพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569พร้อมส่งเสริมให้สตรีเชียงใหม่เป็นพลังสำคัญในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม
0: ่ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

แรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

0: ต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
1: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
2: ได้จ้า
3: เอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
1: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
3: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้าง

0: นก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
1: ความคิดดีจังหนูชอบ
2: ผมก็ชอบนะ
3: ป้าก็ชอบ
1: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
4: คิดสารดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะผลิตรายการโดยทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะวันนี้อยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะช่วงคิดสาระดีนะคะก็จะหยิบเอาเรื่องราวสาระดีๆค่ะที่อยู่รอบตัวเรานะคะมีเรื่องราวมากมายค่ะที่พร้อมที่จะให้เราเนี่ยไปค้นหาความรู้ไปค้นคว้าหาคำตอบค่ะกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราค่ะในวันนี้นะคะจะมีเรื่องราวของชื่อของพายุมาฝากกันค่ะพายุเองก็มีชื่อนะคะเราอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วอย่างบางทีที่มีอยู่บางปีใช่ไหมคะที่เขาเรียกพายุถ้าเป็นชื่อจากเมืองไทยอย่างเช่นพายุเมฆลาพายุรามสูรชื่อเหล่านี้ค่ะเขาตั้งขึ้นอย่างไรแล้วแต่ละปีเนี่ยพายุมีชื่อที่แตกต่างกันไปเพราะอะไรแล้วพายุลูกนี้จะกลับมาอีกเมื่อไหร่มาติดตามกันค่ะว่าเกณฑ์การตั้งชื่อพายุเนี่ยเขามีเกณฑ์อะไรกันค่ะก่อนอื่นเลยค่ะต้องบอกว่าแต่ก่อนเลยนะคะแรกเริ่มเดิมทีค่ะการตั้งชื่อพายุเนี่ยเดิมทีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเป็นผู้ตั้งชื่อพายุของทั่วโลกมาโดยตลอดค่ะเพราะว่าเป็นประเทศเดียวนะที่มีความเพียบพร้อมทางเทคโนโลยีทั้งเรื่องของทางเทคโนโลยีดาวเทียมตรวจสภาพอากาศการดูความเคลื่อนไหวของพายุโดยการตั้งชื่อพายุในสมัยก่อนค่ะจะใช้ชื่อผู้หญิงในการตั้งเพราะว่าฟังแล้วเนี่ยจะดูอ่อนโยนอ่อนหวานนะคะฟังแล้วจะได้ดูมีความรุนแรงน้อยลงในกรณีที่ผู้ตั้งชื่อเป็นนักเดินเรือทะเลเนี่ยก็มักจะตั้งชื่อพายุเพื่อคลายความคิดถึงคนที่ตัวเองรักค่ะแต่ในภายหลังนะคะนักสิทธิสตรีค่ะในสหรัฐอเมริกาออกมาประท้วงค่ะว่าการตั้งชื่อพายุโดยใช้ชื่อผู้หญิงเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์ของผู้หญิงดูโหดร้ายค่ะภายหลังจึงมีการตั้งชื่อเป็นผู้ชายด้วยนั่นเองค่ะจนกระทั่งในปีคริสต์ศักราช2000นะคะได้มีการเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆค่ะจากทุกโซนของโลกเลยเสนอชื่อพายุได้ประเทศละ10ชื่อค่ะโดยกำหนดให้ใช้ภาษาท้องถิ่นในแต่ละประเทศนั้นๆในการตั้งชื่อพายุนี่เลยเป็นสาเหตุค่ะว่าเราเลยได้ยินชื่อพายุแปลกๆนะคะที่เป็นภาษาของแต่ละประเทศกันมากขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้เกณฑ์การตั้งชื่อพายุนะคะจะถูกตั้งชื่อก็ต่อเมื่อพายุนี้มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุมากกว่า34นอตค่ะหรือว่า63กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุเหล่านี้ถึงจะถูกตั้งชื่อนะคะและชื่อของพายุจะเริ่มใช้ที่คอลัมน์ที่1ตัวบนสุดก่อนคือเมื่อมีพายุเกิดขึ้นมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางตามที่กำหนดปุ๊บแล้วก็จะเป็นพายุที่เกิดขึ้นตัวแรกของปีนั้นๆ นะคะพายุนั้นนะคะก็จะถูกตั้งชื่อนะโดยใช้ชื่อที่อยู่ในตารางคอลัมน์ที่1ตัวบนสุดค่ะอย่างเช่นในตารางตอนนี้นะคะที่เป็นรายชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่ใช้ในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกและทะเลจีนใต้คอลัมน์ที่1บรรทัดบนสุดเนี่ยจะเป็นชื่อดอมเรค่ะดอมเรเนี่ยนะคะก็จะถูกตั้งก่อนทีนี้พอมีพายุตัวถัดมาค่ะที่มีความเร็วตามที่กำหนดอย่างที่บอกชื่อนั้นเนี่ยจะถูกไล่ถัดลงมาในคอลัมน์ที่1บรรทัดที่2ก็คืออย่างในตารางเนี่ยก็อย่างเช่นตัวที่2ก็คือหลงหวังแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆค่ะเมื่อใช้จนหมดคอลัมน์แรกนะคะก็จะใช้ชื่อแรกในคอลัมน์ถัด ไปอย่างเช่นพายุที่เกิดหลังพายุทรามีก็จะใช้พายุกองเรซึ่งเป็นชื่อพายุที่อยู่ในคอลัมน์ถัดมานั่นเองค่ะแล้วก็จะไล่ไปเรื่อยๆค่ะใช้จนหมดไปจนถึงคอลัมน์ที่5ค่ะแล้วเมื่อหมดคอลัมน์ที่5แล้วจะกลับมาใช้ชื่อแรกของคอลัมน์ที่1นั่นเองค่ะก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะในส่วนของประเทศไทยค่ะตั้งอยู่ในโซนมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกตอนบนและทะเลจีนใต้ร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นๆนะคะได้แก่กัมพูชาจีนเกาหลีเหนือใต้ฮ่องกงญี่ปุ่นมาเก๊าลาวมาเลเซียไมโครนีเซียค่ะอันนี้เป็นรัฐอิสระที่อยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือหมู่เกาะอินโดนีเซียนะคะฟิลิปปินส์สหรัฐแล้วก็เวียดนามค่ะโดยทั้งนี้นะคะชื่อพายุแบ่งออกเป็น5กลุ่มด้วยกันอย่างที่บอกว่ามี5คอลัมน์กลุ่มหนึ่งจะมีทั้งหมด28ชื่อค่ะโดยที่ชื่อพายุแต่ละชื่อนะคะจะถูกเรียงตามชื่อประเทศของลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะก็คือจากประเทศสมาชิกใช่ไหมคะไล่ตัวอักษรภาษาอังกฤษของชื่อประเทศสมาชิกพอเสร็จแล้วก็จะนำชื่อที่แต่ละประเทศเนี่ยตั้งขึ้นมาเนี่ยเอามาวางเรียงกันอยู่ในตารางค่ะเขาก็จะเริ่มไปอย่างเช่นเริ่มจากกัมพูชานะคะเรื่อยไปจนถึงเวียดนามซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายส่วนไทยเรานะคะจะอยู่ที่ลำดับที่12ค่ะโดยก็จะไล่เรียงกันไปนะคะอย่างที่บอกคือใช้เกณฑ์ที่ดูจากความเร็วของพายุเสร็จแล้วก็เริ่มไปจากชื่อที่1ไล่ไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะพอหมดกลุ่มแรกหรือว่าคอลัมน์แรกแล้วก็จะขึ้นไปอยู่ในกลุ่มที่2เรียงกันไปเรื่อยๆจนครบทุกกลุ่มแล้วถึงจะวนกลับมาที่กลุ่มที่1ใหม่นั่นเองด้วยเหตุนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณารายชื่อและความหมายของชื่อขึ้นเพื่อที่จะเป็นตัวแทนเสนอชื่อพายุในภาษาไทยนะคะซึ่งในส่วนของภาษาไทยเองเนี่ยก็จะได้ชื่อพายุของไทยเนี่ยตามลำดับก็จะได้แก่พระพิรุณทุเรียนวิภารามสูรเมฆลามรกตนิดาชบากุหลาบและขนุนค่ะสำหรับตัวอย่างรายชื่อพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกและทะเลจีนใต้เนี่ยนะคะก็อย่างเช่นชื่อแรกนะคะอย่างที่เราบอกไปอย่างดำเรเนี่ยนะคะมาจากประเทศกัมพูชาค่ะโดยมีความหมายว่าช้างค่ะซึ่งแต่ละประเทศนะคะก็จะมีชื่อที่เป็นภาษาของแต่ละประเทศเนี่ยที่ถูกเสนอเข้าไปค่ะโดยที่ก็จะไล่ไปตั้งแต่กัมพูชาจีนเกาหลีเหนือฮ่องกงญี่ปุ่นลาวมาเก๊ามาเลเซียไมโครนีเซียฟิลิปปินส์เกาหลีใต้ไทยสหรัฐแล้วก็เวียดนามนะคะแล้วก็จะไล่กลับไปตามประเทศนะคะที่เรียงตามลำดับตัวอักษรค่ะโดยที่ชื่อก็จะค่อยๆวนไปเรื่อยๆนั่นเองถ้าเราจำกันได้นะคะที่มีชื่อพายุไห่เยี่ยนจำได้ไหมคะที่เข้ามาในประเทศนะคะพอต่อจากไห่เยี่ยนเนี่ยก็จะเป็นชื่อถัดมาก็จะเป็นโพดอลนะคะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนั่นเองโดยรู้ไหมคะว่าเขามีอีกหนึ่งกฎข้อนึงของการตั้งชื่อพายุนะคะมีกฎย่อยอยู่ข้อนึงก็คือถ้าหากว่ามีพายุลูกไหนค่ะที่มีความรุนแรงแล้วก็สร้างความเสียหายมากเป็นพิเศษชื่อพายุลูกนั้นค่ะจะถูกปลดเกษียณไปทันทีค่ะเขาจะให้ปลดชื่อนั้นออกไปแล้วตั้งชื่อใหม่เข้ามาในรายการชื่อแทนค่ะอย่างเช่นเฮอริเคนแอนดรูค่ะอันนี้ถูกปลดมาแล้วนะคะจากบ้านเราคือทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกเฉียงเหนือนะคะก็ถูกปลดออกไปตัวอย่างชื่อพายุนะคะที่เคยมีแล้วก็ถูกถอนออกไปนะคะก็อย่างเช่นพายุทุเรียนชื่อจากบ้านเราเนี่ยแหละค่ะในปี2549ค่ะเกิดพายุไต้ฝุ่นทุเรียนความรุนแรงทำให้คนเสียชีวิตนับพันเลยค่ะจึงมีการเสนอต่อคณะกรรมการว่าด้วยเรื่องพายุนะคะขอเปลี่ยนชื่อค่ะก็เปลี่ยนมาเป็นมังคุด แต่ก็ต้องบอกว่ามังคุดเป็นอีกชื่อนึงค่ะที่ถูกถอนแล้วเหมือนกันเพราะว่าเจ้าพายุมังคุดเองเนี่ยนะคะก็ก่อให้เกิดความเสียหายหนักสุดเช่นเดียวกันค่ะก็เลยทำให้มีการถอนเอาชื่อมังคุดออกไปด้วยนั่นเองค่ะในส่วนของต่างประเทศเองนะคะก็มีที่ต้องเสนอชื่อใหม่หลายชื่อด้วยเช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นพายุช้างสารอันนี้เราก็น่าจะเคยได้ยินกันมาช้างสารเนี่ยเป็นชื่อที่มาจากประเทศลาวค่ะหรือพายุลุมเบียนะคะเป็นชื่อมาจากทางมาเลเซียตอนนี้เนี่ยชื่อเหล่านี้เนี่ยก็ถูกปลดระวางไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าผลกระทบของพายุที่มีความรุนแรงมากนะคะก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างก็มักจะถูกเสนอชื่อเพื่อที่จะขอปลดชื่อนี้ออกแล้วก็ตั้งชื่อใหม่เข้าไปแทนค่ะก็จะเรียกได้ว่าเราก็จะเห็นว่าถ้าหากว่าพายุลูกไหนที่มีความรุนแรงมากๆเนี่ยมันจะประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำรอยนะคือจะไม่ถูกนำชื่อเนี้ยกลับมาเรียกซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อมีการวนรอบของชื่อที่มีอยู่นั่นเองค่ะสรุปง่ายๆก็คือแต่ละประเทศมีชื่อที่ตั้งแล้วเสนอเข้าไปนะคะโดยชื่อจะไล่เรียงไปเรื่อยๆนะคะตามแต่ละประเทศโดยเรียงตามตัวอักษรเมื่อไล่ครบชุดที่1ค่ะก็จะขึ้นชุดที่2แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเมื่อครบชุดที่5ก็จะกลับมาเริ่มต้นชื่อที่1อีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวสาระดีๆค่ะที่นำมาฝากกันค่ะกับเรื่องราวของชื่อของพายุค่ะมีเรื่องราวที่อยู่รอบตัวเรามากมายที่รอให้เราได้เรียนรู้กันนะคะติดตามเรื่องราวสาระดีๆได้ในช่วงของคิดสาระดีค่ะสำหรับวันนี้มดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคิดสาระดี
3: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Meline Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม

0: ราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
4: ในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็ดอยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับในช่วงนี้ครับก็จะมีนิทานสื่อดีๆให้กับน้องๆ นะครับเป็นนิทานผลิตโดยทางด้านของไทย TVS Podcast นะครับกับนิทานผสมภาษาพาสนุกนะครับก็มาติดตามกันนะครับภาษาพาสนุกเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องติดตามกันและก็ต่อด้วยนะครับต่อด้วยนิทานจากทางด้านของมสว.นะครับเป็นนิทานสื่อเสียงนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วยนะครับนิทานเกี่ยวข้องกับเรื่องราวอะไรนั้นต้องติดตามกันได้นะครับก็มีหลายเรื่องหลายตอนเลยทีเดียวนะครับก็ต่อเนื่องกันนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากน้องๆในช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามนิทานชุดแรกกันนะครับจากทางด้านของไทย TBS Podcast ผู้ผลิตนะครับกับนิทานผสมภาษาพาสนุกครับ
5: สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่กบพี่อ้ําและพี่เมย์วันนี้จะมาในตอนสายรุ้งที่หายไปไปฟังกันเลย
6: ยามสายวันหนึ่งหลังสายฝนโปรยปรายหยุดลงบนท้องฟ้าสดใสมีคุณสายรุ้งสีสวยสดทอดยาวเป็นสะพานพาดขอบฟ้าอวดสีสันสวยงามให้ทุกๆคนได้ชื่นชมอย่างมีความสุขและในขณะที่ลุงหมีลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายกำลังชื่นชมความงามของคุณสายรุ้งอยู่นั่นเองทันใดนั้นเจ้าปลองควันใจร้ายก็โผล่มาเจ้าปองควันพิษเริ่มปล่อยควันพิษใส่คุณสายรุ้งให้มึนจนหมดแรงแล้วก็จับคุณสายรุ้งกินจนหายไปต่อหน้าต่อตาลุงหมีลิงจ๋อและเจ้ากระต่าย
7: เฮ้ยสายรุ้งสีสวยสดรสชาติมันอร่อยอย่างนี้ดิโอ้โหมันอร่อยจริงๆเลยโอ
8: ้โหนี่เจ้าปองควันเจ้าปองควันใจร้ายทำไมทำแบบนี้ล่ะมากินสายรุ้งสีสวยได้ยังไงกัน
9: ใช่ใช่เธอน่ะทำตัวไม่น่ารักเอาซะเลยนะเจ้าปองควันใจร้าย
7: ไม่ว่าแล้วพวกเธอเป็นใครฮะเดี๋ยวก็จับกินซะหรอกหูยพวกเธอนี่น่ารำคาญจริงๆฉันว่าฉันไปหาอะไรสีสวยๆกินที่อื่นดีกว่าเฮ้ย
8: ลุงหมีครับพวกเราจะทำยังไงกันนี่ล่ะครับเนี่ยคุณสายรุ้งโดนจะป่องควันใจร้ายกินไปซะแล้วอ่ะ
7: เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นมันพอมีวิธีสินะแต่พวกเธอเนี่ยต้องเดินทางไปตามหาลุงเต่าที่จำศีลอยู่ในถ้ำที่บึงใหญ่นู่นลุงเต่าจะบอกวิธีช่วยพวกเธอให้ช่วยสายรุ้งได้ยังไงล่ะแล้วลิงจ๋อเจ้ากระต่ายก็ไม่รอช้า

0: สียงหลังโวยวายอยู่ที่หน้าถ้ำของลุงเต๋าเนี่ยฮะเฮ้ยไหนโอ้ลิงจ๋อแล้วก็ตายนี่เอง
1: ครับลุงหมีอ่ะให้พวกเรามาหาลุงเต๋าเพราะว่าลุงหมีบอกว่าลุงเต๋าจะมีวิธีให้พวกเราเนี่ยช่วยคุณสายรุ้งกลับมาได้ครับ
0: โอ้ยนี่จะปล่องควันใจร้ายกินสายลุงอีกแล้วล่ะสิท่า
1: ใช่ครับ
0: เอาละพวกเธอเนี่ยจะต้องไปตามหาสีในธรรมชาติมาทั้งหมด3สีนะก็คือสีแดง
2: Red สีแดง
3: R E D Red
4: สีแดง
0: สีเหลือง
2: Yellow Y E L L O W Yellow สีเหลือง
3: Y E L L O W Yellow สีเหลือง
0: และสีน้ำเงิน
2: blue b l u e blue สีน้ำเงิน
3: b l u e blue
4: สีน้ำเงิน
0: โน่นไปดูที่บนยอดเขาลูกโน่นแล้วเอากลับมาหาลุงเต่าที่นี่นะ
2: เจ้ากระต่ายลิงจ๋อมุ่งหน้าสู่ยอดเขาทั้งสองออกเดินทางขึ้นเขาด้วยความยากลำบากผ่านเส้นทางทุรกันดารขึ้นเขาทั้งชันและก็ลื่นจากฝนที่เพิ่งตกลงมาเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมาย
1: โอ้ยโอ้ยเหนื่อยจังเลยโอ้ยโอ้ท่อนไม้โอ้เธอกระต่ายระวังสะดุดนะเนี่ยโอ้โห
5: เหนื่อยอ่ะ
1: โอ้ยอันนั้นน่าผาชันมากนะเราต้องปีนขึ้นไปใช่ไหมเนี่ย
5: แล้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ยสีทั้งสามสีเนี่ย
1: โอ้ยฉันเหนื่อยมากเลยหิวน้ำด้วยอ่ะ
2: เจ้ากระต่ายลิงจ๋อทั้งสองเดินทางมาถึงยอดเขาสูงทั้งสองเริ่มมองหาสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินจากธรรมชาติรอบตัวจนทั่วบริเวณแต่ก็ยังไม่พบแล้วก็เหนื่อยจนหมดแรง
1: โอ้ยเดินหาจนทั่วแล้วก็ยังไม่เจอเลยฉันจะหมดแรงแล้วอ่ะเจ้ากระต่าย
5: นั่นน่ะสิฉันว่าเรานั่งพักกันก่อนเถอะหายเหนื่อยแล้วค่อยไปหากันต่อ
2: เจ้ากระต่ายและลิงจ๋อไปนั่งพักที่ใต้ต้นไม้ใหญ่และทันใดนั้นเอง
1: โอ้ยสวัสดีเจ้ากระต่ายลิงจ๋อฉันรู้ว่าเธอน่ะกำลังตามหาสีแดงจากธรรมชาติฉันยินดีแบ่งสีแดงที่ตัวของฉันให้เธอนะเธอจะไปช่วยคุณสายรุ้งได้ยังไงล่ะ
6: ส่วนฉันก็ใบไม้สีเหลืองเธอเอาสีเหลืองจากใบของฉันไม่ได้เลยนะฉันยินดี
1: อุ๊ยฉันขอบใจพวกเธอมากเลยนะที่ยินดีช่วยคนสายรุ้งด้วยกัน
6: โอ้ย
7: ทำไมมันอึดอัดอย่างนี้โอ้หายใจก็ไม่ออกใครมานั่งทับเรานี
1: ้เฮ้ยเฮ้ยเสียงใครอ่ะออกมาสิออกมาคุยกัน
7: จะให้ออกไปได้ยังไงเฮ้ยก็เธอนั่งทับฉันอยู
1: ่ขอโทษนะลิงจ๋อไม่ได้ตั้งใจจะนั่งทับเธอจริงๆนะ
7: โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันไม่โกรธพวกเธอก็ได้เออแต่ตอนนี้จะหาสีน้ำเงินใช่ไหม ฉันน่ะคือสีน้ำเงินเธอแบ่งเอาสีน้ำเงินจากตัวฉันไปใช้ได้เลยนะฉันยินดี
2: กระต่าย

0: ช่วยคุณสายรุ่งกันเลย
1: ลุงเต่าลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายลงมือนำผลไม้สีแดงใบไม้สีเหลืองและก้อนหินสีน้ำเงินมาจัดการแปลงร่างเปลี่ยนไปให้กลายเป็นสีน้ำสีสวยสดจากธรรมชาติพร้อมใช้งาน
2: Watercolor WATER COLOR Watercolor สีน้ำ
3: โอ้สวยจังเลยนี่สีน้ำใช่ไหมเนี่ยสีสวยจังเลยครับ
4: ไม่น่าเชื่อเลยครับเราได้สีน้ำสามสีสวยสดจากธรรมชาติเลยนะครับเนี่ย
5: เออใช่แล้วเราจ้ะแต่เรายังต้องการอุปกรณ์อีกหน่อยนึงนะเราจึงจะสามารถช่วยคุณสายรุ่งให้กลับมาได
4: ้อ๋อแล้วอุปกรณ์นั้นมันคืออะไรเหรอครับลุงเต่า
5: ก็เรายังขาดผู้กันยังไงล่ะ
1: Paint Brush P A I N T B R U S S Paint Brush ผู้กัน
6: P A I N T B R U S S Paint Brush ผู้กัน
3: โอ้จะทำผู้กันกันใช่ไหมครับ
1: กระต่ายเนี่ยยินดีแบ่งขนของกระต่ายให้เอาไปทำเป็นผู้กันได้เลยนะครับ
4: ว้าวขอบใจเธอมากเลยนะกระต่ายถ้างั้นเดี๋ยวลิงจ๋อเนี่ยจะไปเอาจานผสมสีมาเลยนะครับลุงเต่า
5: ดีดีดีดี
4: palette P A L E T T E palette จานผสมสี
6: P A L E T T E palette จานผสมสี
1: ลุงเต่าชวนเจ้ากระต่ายและลิงจ๋อใช้ผูกกันเพื่อสร้างลายเส้นต่างๆและเอาสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินผสมสีบนจานสีเพื่อสร้างเฉดสีและโทนสีใหม่ขึ้นมาจนได้ครบ7สีแล้วก็ระบายวาดสีสันสวยงามขึ้นไปบนท้องฟ้าไม่นานคุณสายรุ้งก็กลับมาอยู่บนท้องฟ้าแบ่งปันความงามความสุขให้กับทุกๆคนบนท้องฟ้าตลอดไป
7: ติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ
8: ประเด็นเด็ก
9: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Officialแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
10: 10กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรี

0: เดินและไม่คิดที่จะเดินคือเดินไปหายาเสพติดเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดรู้ไว้เพื่อน
1: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ด

0: เรื่องมารินกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลบ้านของมารินนั้นอยู่ติดทะเลพ่อของมารินเป็นชาวประมงมารินเป็นเด็กร่าเริงแจ่มใสช่างสังเกตและอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอวันหนึ่งมารินเดินไปตามชายหาดเห็นนางเงือกนั่งอยู่บริเวณโขดหินมารินเดินเข้าไปทักทายว่า
1: สวัสดีฉันชื่อมารินเธอเป็นใครมาทำอะไรที่นี
0: ่นางเงือกตอบกลับว่า
2: ฉันชื่ออันดาเป็นนางเงือกนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแห่งท้องทะเลช่วยแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเล
0: เมื่อได้ยินดังนั้นมารินถามอันดาว่าม
1: ลพิษทางทะเลเกิดจากอะไร
0: อันดาตอบกลับไปว่าม
2: นุษย์ทิ้งขยะตามชายหาดและทะเลทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมลง
0: มารินถามอันดาว่า
1: ควรแก้ปัญหาอย่างไร
0: อันดาเสนอแนะว่า
2: แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลไม่ยากเลยไม่ทิ้งขยะลงทะเลสัตว์ทะเลจะได้ปลอดภัยไม่กินขยะเข้าไปและช่วยกันรักษาแนวปะการังไว
0: ้มารินบอกอันดาว่าม
1: ารินจะช่วยดูแลทะเลอันดาไม่ต้องเป็นห่วง
0: พระอาทิตย์ใกล้จะลาลับแล้วมารินบอกลาอันดาและเดินกลับบ้านเช้าวันต่อมามารินได้เดินเก็บขยะตามริมชายหาดไปทิ้งลงถังขยะแล้วบอกชาวบ้านให้ร่วมรณรงค์ทิ้งขยะให้ถูกที่อีกทั้งมารินยังช่วยคุณพ่อทำป้ายห้ามทิ้งขยะบริเวณชายหาดและทะเลอีกด้วยมารินบอกคุณพ่อห้ามจับสัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์ห้ามทิ้งสมอเรือลงในแนวของปะการังเพื่อเป็นการรักษาแนวปะการังไว้เวลาผ่านไปเพียงไม่นานทะเลก็เริ่มกลับมาสดใสอีกครั้งอันดานั่งชมความงดงามของธรรมชาติอยู่ริมชายหาดมารินเดินชมความสวยงามของทะเลเช่นกันจนได้พบกับอันดาอีกครั้งอันดาดีใจมากที่ได้เจอมารินและกล่าวขอบคุณมารินที่ช่วยดูแลรักษาชายหาดและทะเล
2: ขอบคุณมากนะ
0: มารินอยากให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้คงอยู่ตลอดไป

0: ราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนา

0: ประเด็นเด็ก
1: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
2: สวัสดีค่ะพี่ๆที่มีใจรักในงานศิลปะทุกคนวันนี้มีข่าวดีจากบริษัทนามีจำกัดมาฝากกันค่ะขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมปลายพี่ๆนักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาร่วมประกวดผลงานจิตรกรรมนานมี Fine Art Awards ครั้งที่18ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีนี้มาในหัวข้อสุดสร้างสรรค์คำว่าผลิบานให้ทุกคนได้โชว์จินตนาการกันอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะโดยจะเปิดรับผลงานแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม.4ถึงม.6 และระดับอาชีวศึกษาปวช.กลุ่มที่2ระดับอาชีวศึกษาปวส.ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปใครที่สนใจสามารถเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่15ตุลาคม2569นี้และจะประกาศผลทางหน้าเว็บไซต์ในวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายน2569นี้ค่ะมาร่วมส่งพลังงานสร้างสรรค์ให้ผลิบานไปด้วยกันนะคะโดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nanmi.comหรือโทรสอบถามที่เบอร์02-648-8000ในเวลาทำการหรือจะแอดไลน์ไปที่ @hostnanmi ค่ะจบข่าวเด็กหญิงแหวนพลอยรัตนวิจิตรชื่อเล่นชื่อน้องแหวนพลอยติดตามข่าวจากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์ได้ทางเว็บไซต์สถานีเด็ก .com สวัสดีค่ะ
1: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
3: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
4: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
5: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
4: การพาดหัวลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
5: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
4: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
5: ๆเรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
4: ตัวนับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
6: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร
7: ์ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบกันนะครับเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกครับว่าเราไม่สามารถที่จะเพียงแค่ตรวจสอบข่าวสารอย่างเดียวนะครับเราต้องตรวจสอบทุกข้อความครับแม้แต่ลูกของเรานะส่งข้อความมานะครับส่งข้อความมาว่าเป็นลูกของเรานะเป็นหลานของเรานะคุณพ่อครับคุณแม่ครับตอนนี้เดือดร้อนโอนเงินมาด่วนอย่างนี้ต้องเช็คให้ดีนะครับถ้าโอนชื่อลูกเรานามสกุลลูกเราก็ไม่ว่ากันแต่บางทีเนี่ยกำลังซื้อของอยู่ต้องโอนไป 3,000 ซื้อของชิ้นนี้โอนด่วนเลยให้กับคนนี้เอ๊ะไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งโอนนะอย่าเพิ่งโอนนะครับเดี๋ยวนี้กลุ่มมิจฉาชีพก็หลอกลวงนะครับพร้อมเป็นลูกหลานเราทั้งๆที่ลูกหลานเราอยู่นั่งข้างๆนะตัวจริงนั่งอยู่ข้างๆครับแต่ AI โทรมาหาเราเฉยเลยนะครับดังนั้นต้องเฝ้าระวังนะครับก็ในส่วนของมิจฉาชีพนะตอนนี้ใช้ AI ครับ 4กลุ่มยอดฮิตมิจฉาชีพใช้ AI หลอกเหยื่อครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐนะก็บอกกันไปตอนที่แล้วนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มนักธุรกิจและนักลงทุนครับกลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์หรือคนดังครับนำภาพนำเสียงนำคลิปของคนดังที่เรารู้จักครับมาสร้างโปรโมตสินค้าหลอกลงทุนและก็หลอกเงินเรานะครับรอบที่แล้วเป็นนักธุรกิจนักลงทุนใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นเอาดารานักแสดงอินฟลูเอนเซอร์ที่เราดูนะติดตามผ่านโซเชียลมีเดียครับทั้งตัวเขาเองเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะ AI ก็สร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ครับก็ชวนทุกคนเป็นลงทุนนะครับหลักการเดียวกันครับกลุ่มมิจฉาชีพก็จะหลอกให้ท่านไปลงทุนนะให้ท่านไปลงทุนเพื่อนะเพื่อหลอกเงินให้ลงทุนพอโอนไปเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่โอนเงินมานะครับก็คือหลอกลงทุนนั่นเองนะครับดังนั้นก็ต้องฝากกันไว้นะครับว่าเดี๋ยวนี้ภาพต่างๆนะที่ส่งไปนะครับในโซเชียลมีเดียนะครับก็คือทั้ง LINE TikTok YouTube Facebook นะครับที่ทุกคนแชร์กันอยู่นะครับบางเรื่องบางหลายเรื่องนะครับไม่ใช่คนจริงเลยครับแต่เป็น AI สร้างขึ้นมาหมดเลยครับเนี่ยนี่ต้องระวังนะครับโอ้โหแบบคือการรู้เท่าทันเนี่ยวันนี้คงจะต้องทำงานอย่างหนักละครับถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาร่วมกันนะครับคิดก่อนตั้งสติก่อนนะครับก่อนที่คือดูชมได้ครับทุกคนครับแต่อย่าเชื่อโอนเงินอย่าเชื่อโอนเงินและอย่าแชร์นะครับสิ่งสำคัญที่สุดกลุ่มวิชาชีพเขาต้องการอะไรเขาต้องการข้อมูลเราแล้วเขาต้องการเงินจากเราเนี่ยนะครับอะไรก็ตามที่ต้องโอนเงินไปเนี่ยต้องตรวจสอบให้ดีนะครับนะนี่ก็ฝากไว้นะครับก็ส่วนใหญ่กลุ่มมิจฉาชีพที่เอาคนดังอินฟลูเอนเซอร์เข้ามานะครับปลอมเป็นเรียกว่าตัวตนคนเชิญชวนให้เรามาสมัครเข้าร่วมโครงการบ้างหรือว่าจะเป็นในส่วนของเชิญชวนลงทุนนะครับทั้งหมดนี้ก็คือความโลภหมดเลยครับดังนั้นอะไรก็ตามที่มันได้มาเกินนะเกินที่มันจะได้นะครับลงทุน100ได้มา50อย่างเงี้ยนะลงทุน100ได้มา 50% นะลงทุน100ได้มา300อันนี้โอ้โหจะไปเชื่อเลยนะครับนี่ก็ฝากกันไว้นะครับก็ต้องตั้งสตินะก่อนที่จะโอนเงินก่อนที่จะลงทุนนะครับก็นี่คือยุค AI ครับที่ต้องมาเฝ้าระวังกันนะครับนี่คือกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่4จะเป็นกลุ่มไหนติดตามกันได้ในตอนหน้าครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้าขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประชุมซักซ้อมแนวทางตอบข้อซักถามของผู้เชี่ยวชาญจากอีคอมเมิร์ซรอบสุดท้ายก่อนผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจประเมินภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนาสู่มรดกโลกที่ห้องประชุมเรือนริมน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายบวรเวชรุ่งรุจีประธานคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลกนางระวีวันภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายพิชัยเลิศพงศ์อดีสรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมและทบทวนเตรียมความพร้อมการตอบข้อซักถามของผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรืออีคอมเมิร์ซก่อนการลงพื้นที่ตรวจประเมินทางเทคนิคของนายชาลิฟซัมอิมมอนผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศและคณะในระหว่างวันที่4ถึง8สิงหาคม2569เพื่อประกอบการเสนอชื่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกซึ่งได้กำหนดแนวทางการนำเสนอข้อมูลตลอดจนขั้นตอนการอำนวยความสะดวกตลอดการลงพื้นที่ตรวจประเมินเพื่อให้การรับการตรวจประเมินทางเทคนิคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์และสะท้อนถึงความพร้อมอันเข้มแข็งของคนเชียงใหม่ในทุกมิติทั้งนี้แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่เสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่ออนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนานำเสนอภายใต้เกณฑ์คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลเกณฑ์ข้อ2และ3ประกอบด้วย3องค์ประกอบหลักได้แก่องค์ประกอบที่1กำแพงเมืองเชียงใหม่5ประตู4แจ่งและโบราณสถานสำคัญวัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดพระวรมหาวิหารวัดสวนดอกพระอารามหลวงองค์ประกอบที่2โบราณสถานวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมและวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารและองค์ประกอบที่3โบราณสถานวัดมหาโพธารามหรือวัด7ยอดพระอารามหลวงพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ขาสัตว
1: ์ดาวแต้มกระโดดซะสูงเชียวจะเอาอะไรนะ
2: ฉันอยากจับจิ้งจกที่เกาะไอ้ที่แหลมแหลมบนหัวกวางนั่นไง
1: นั่นน่ะเรียกว่าเขากวาง
2: เขาเหรอไม่เห็นเหมือนเขาสักหน่อย
1: เขามีหลายความหมายจ้าเขาหรือภูเขาคือเนินที่สูงขึ้นไปแล้วยังมีเขาที่หมายถึงสิ่งที่งอกออกมาจากหัวสัตว์อย่างเช่นเขากวางเขาบัวเขาควายด้วยนะ
2: โอ้โหเก่งจังวิเชียรมาศว่าแต่เขากวางเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยคงต้องฆ่ามันตายก่อนใช่ไหมล่ะน่าสงสารเน
1: า
2: ะ
1: แต่ตอนนี้มีกฎหมายห้ามฆ่าสัตว์พวกนี้แล้วล่ะใครทำแล้วก็โดนจับปรับกันเลยชะล่ะ
0: เขาหมายถึงเนินสูงขึ้นไปเรียกว่าภูเขาก็ได้และหมายถึงสิ่งที่งอกออกมาจากหัวสัตว์เช่นเขากวางเขาวัวหรือเขาควาย
3: และพบกันใหม่นะคะ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: นับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนใครปลูกกัญชาได้บ้าง
2: เฮียเฮงเดี๋ยวนี้เขานิยมปลูกกัญชากันเหรอ
3: ฮะย่าแม่สมัยจะปลูกเหรอ
2: เปล่าฉันเห็นวิสาหกิจชุมชนแถวบ้านฉันน่ะคึกคักจะปลูกกัญชากันใหญ่เลยมันปลูกได้แล้วเหรอฉันสงสัยอะว่ามันไม่ผิดกฎหมายเหรอ
4: ปลูกได้ค่ะแต่ต้องยื่นขออนุญาตปลูกกัญชาก่อนค่ะซึ่งผู้ขออนุญาตได้ต้องเป็น 1. หน่วยงานรัฐที่สอนเกี่ยวกับแพทย์เภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย 2. คนที่ทำอาชีพด้านการรักษาแพทย์แผนไทยแผนปัจจุบันเภสัชกรรมหมอฟันหมอสัตว์ 3. มหาวิทยาลัยเอกชนที่สอนเกี่ยวกับการแพทย์และเภสัชกรรม 4.เกษตรกรที่รวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถูกต้องตามกฎหมายสหกรณ์การเกษตรแต่ต้องมีหน่วยงานรัฐหรือมหาวิทยาลัยเอกชนดูแลในการปลูกนะคะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วเพราะว่าสามารถขออนุญาตปลูกได้นี่เองวิสาหกิจชุมชนแถวบ้านฉันน่ะถึงได้ตื่นเต้นปลูกกัญชากันใหญ่เชียว
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเมืองฮิโรชิมาจัดพิธีรำลึกสันติภาพประจำปีเมื่อวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมเนื่องในโอกาสครบรอบ81ปีของการทิ้งระเบิดปรมาณูประชาชนทั่วประเทศญี่ปุ่นต่างร่วมสงบนิ่งในช่วงนี้เพื่อรำลึกถึงเหยื่อเมืองฮิโรชิมาเงียบสงบลงเมื่อเวลา 8:15 นซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่สหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูในปี2488ความร้อนและรังสีจากการระเบิดได้ทำลายเมืองแห่งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 140,000 คนภายในสิ้นปีนั้นผู้รอดชีวิตจำนวนมากต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งและโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการได้รับรังสีนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีดังกล่าวพร้อมกับผู้แทนจาก121ประเทศและดินแดนซึ่งถือเป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมานายมัตสึอิคาซูมินายกเทศมนตรีเมืองฮิโรชิมาได้นำบัญชีรายชื่อผู้เสียชีวิตจากการระเบิดปรมาณูฉบับปรับปรุงใหม่ไปติดไว้ภายในอนุสรณ์สถานของสวนสาธารณะปัจจุบันมีรายชื่อผู้เสียชีวิตทั้งหมด 353,639 คนรวมถึงผู้ที่เสียชีวิตหรือได้รับการยืนยันการเสียชีวิตในช่วง12เดือนที่ผ่านมาจำนวน 4,393 คนนายมัตสึอิได้ประกาศแถลงการสันติภาพเรียกร้องให้ยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์โดยกล่าวว่าบรรดาผู้กำหนดนโยบายของโลกและภาคประชาสังคมต่างเรียกร้องให้ยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์โดยทันทีท่านจะปล่อยให้เราผิดหวังไปอีกนานแค่ไหนแน่นอนว่าท่านเข้าใจดีว่าการใช้อาวุธนิวเคลียร์ใดๆก็ตามจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมนุษยชาติและการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์และการปลดอาวุธนิวเคลียร์นั้นสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อมีการร่วมมือกันในระดับพหุภาคีเท่านั้นผู้นำของประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ท่านมีภาระความรับผิดชอบหลักในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ท่านต้องตระหนักถึงความจำเป็นในการเป็นผู้นำแบบอย่างที่ดีนายกรัฐมนตรีทากาอิจิกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีดังกล่าวด้วยโดยกล่าวว่าญี่ปุ่นยึดมั่นในหลักการไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์3ประการอย่างหนักแน่นและในฐานะประเทศเดียวที่เผชิญระเบิดปรมาณูในสงครามจะมุ่งมั่นสร้างโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์นี่คือภารกิจที่เรายึดถือผู้คนบางส่วนได้เดินทางไปยังสวนอนุสรณ์สันติภาพก่อนที่พิธีจะเริ่มขึ้นหลายชั่วโมงนักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่งกล่าวว่าเนื่องจากจำนวนผู้รอดชีวิตลดลงเรื่อยๆหนูคิดว่ามันสำคัญมากที่คนรุ่นใหม่อย่างพวกเราจะต้องรับฟังเรื่องราวของพวกเขาเพื่อที่เราจะได้ส่งต่อประสบการณ์ของพวกเราเพื่อที่เราจะได้ส่งต่อประสบการณ์ของพวกเขาไปยังคนรุ่นหลังจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมมีผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูประมาณ 91,000 คนที่ยังมีชีวิตอยู่โดยปัจจุบันมีอายุเฉลี่ยมากกว่า86ปีรัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจลดภาษีการบริโภคประเภทอาหารเหลือร้อยละ1เป็นเวลา2ปีเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน2570จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ8การลดอัตราภาษีดังกล่าวได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะรัฐมนตรีวิสามัญเมื่อวันพุธที่5สิงหาคมนอกจากการลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ1แล้วจะมีการให้สวัสดิการสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลางเพื่อทำให้ภาษีกลายเป็น0นโยบายดังกล่าวระบุว่ารัฐบาลจะทบทวนรายจ่ายและรายรับทั้งหมดเพื่อจัดหาเงินทุนที่จำเป็นโดยจะไม่พึ่งพาการออกพันธบัตรเพื่อชดเชยการขาดดุลรัฐบาลตั้งเป้าที่จะหาข้อสรุปในระหว่างกระบวนการจัดทำงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ2570นายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธที่5ว่าเราจะทบทวนบัญชีพิเศษ
กองทุนของรัฐบาลและอื่นๆทั้งหมดโดยเริ่มจากศูนย์ดิฉันมั่นใจว่าเราจะสามารถจัดหาเงินทุนที่จำเป็นได้ผ่านการปฏิรูปเหล่านี้ประธานสมาคมธุรกิจแห่งญี่ปุ่นหรือเคดันเรงกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการลดภาษีครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเงินทุนประกันสังคมนายซึตสึอิโยชิโนบุกล่าวว่ารัฐบาลจำเป็นต้องคำนึงถึงมุมมองของประชาชนทั่วไปและพยายามบรรเทาความกังวลของพวกเขารัฐบาลมีแผนจะเสนอร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีในระหว่างการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญที่คาดว่าจะมีขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงนี้ทางการจังหวัดคูมาโมโตะยืนยันยอดผู้เสียชีวิต38คนจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันอังคารที่28กรกฎาคม

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเนมิราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมนรกขุมที่10นรกอุจจาระปัสสาวะมาตลีเทพสารถีขับราชรถต่อไปห้วงน้ำเบื้องหน้าเป็นห้วงน้ำอุจจาระและปัสสาวะเหล็กเน่าเหม็นกลิ่นฟุ้งกระจาย

ไม่สัตว์นรกเหล่านี้ทำกรรมอะไรไว้จึงกินอุจจาระและปัสสาวะของตนเป็นอาหารมาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้เป็นอันธพาลเกเรเกรี้ยวกราดโวยวายสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมเบียดเบียนเพื่อนบ้านมิตรสหายให้ได้รับความลำบากอยู่ตลอดจึงต้องเกิดมากินอุจจาระและปัสสาวะของตนนรกขุมที่11นรกน้ำเลือดน้ำหนองมาตลีเทพบุตรขับราชรถผ่านไปทางนรกอื่นอีกห้วงน้ำใหญ่เบื้องหน้าเต็มไปด้วยน้ำเลือดและน้ำหนองเน่าเหม็นคืนคาวกลิ่นฟุ้งกระจายพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกเหล่านี้ถูกความหิวแผดเผาไม่สามารถอดกลั้นความหิวได้จึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองสกปรกได้ตรัสถามว่าสายน้ำนี้เต็มไปด้วยน้ำเลือดและน้ำหนองมีกลิ่นเหม็นไม่สะอาดเน่าฟุ้งสัตว์นรกถูกไฟนรกแผดเผาเร่าร้อนหิวกระหายจึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองจากพ่วงน้ำนั้นสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้จึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองเป็นอาหารมาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้ทำกรรมหยาบช้าได้ฆ่าบิดามารดาและพระอรหันต์ชื่อว่าต้องปาราชิกในชีวิตคฤหัสถ์จึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองเป็นอาหารนรกขุมที่12นรกเบ็ดมาตลีเทพสารถีขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชเห็นนายนิรยาบาลเอาเบ็ดเหล็กโตเท่าต้นตาลมีเปลวไฟลุกไหม้เกี่ยวลิ้นสัตว์นรกลากมากระชากให้ล้มลงบนแผ่นเหล็กร้อนมีเปลวไฟลุกไหม้จับให้นอนหงายแล้วเอาตะขอเหล็กสับหนังเหมือนสับหนังโคสัตว์นรกเหล่านั้นดิ้นรนกระสือกระสนหนีเหมือนปลาดิ้นอยู่บนบกทนทุกข์ทรมานไม่ได้จึงร้องไห้คร่ำครวญโอดโอยน้ำลายไหลออกมาพระเจ้าเนมิราชตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่าดูลิ้นของสัตว์นรกที่ถูกเบ็ดเกี่ยวและถูกแล่นหนังแผ่ออกดิ้นรนกระสือกระสนร้องไห้น้ำลายไหลเหมือนปลาถูกโยนขึ้นไปบนบกดิ้นรนอยู่สัตว์นรกเหล่านี้ทำบาปกรรมอะไรไว้จึงกลืนกินเบ็ดนอนดิ้นรนอยู่มาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เขาอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจในการตีราคาประกวดประมูลงานได้ตีค่าสิ่งของให้น้อยกว่าราคาที่เป็นจริงทำกรรมด้วยการโกงราคาสินค้าเพราะถูกล่อด้วยความโลภในเหยื่อคือทรัพย์เหมือนคนเสียบเหยื่อล่อปลาให้ติดเบ็ดคนโกงถูกกรรมของตนหุ้มห่อไว้ไม่มีใครสามารถช่วยป้องกันสัตว์นรกจากกรรมที่คดโกงผู้อื่นได้จึงต้องกลืนกินเบ็ดนอนอยู่นรกขุมที่13นรกภูเขาเพลิงมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นหญิงนรกซึ่งยืนอยู่ในหลุมฐานเพลิงใหญ่ที่มีเปลวไฟลุกโหมโชติช่วงถูกนายนิรยาบาลแทงด้วยอาวุธต่างๆเหมือนคนเลี้ยงโคแทงฝูงโคที่ไม่เข้าคอกนายนิรยาบาลจับที่ขาหญิงนรกเหล่านั้นแล้วโยนลงไปในหลุมฐานเพลิงด้วยพละกำลังมหาศาลพระเจ้าเนมิราชตรัสถามว่าหญิงนรกเหล่านี้มีร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลน่าเกลียดน่ากลัวมีแมลงวันตอมเปื้อนเปื้อนด้วยเลือดและหนองบางคนไม่มีหัวยืนประคองแขนร้องไห้บางคนจมอยู่ในพื้นถึงเอวภูเขาไฟกลิ้งมาจากสี่ทิศบดทับหญิงนรกเหล่านั้นแหลกละเอียดภูเขากลิ้งทับหญิงเหล่านั้นทั้งที่จมอยู่ในแผ่นดินถึงเอวอย่างนี้ภูเขาเหล็กลุกโพลงตั้งขึ้นทางทิศตะวันออกกลิ้งมาเสียงดังสนั่นหวั่นไหวคำรามดุจสายฟ้าบดร่างหญิงนรกให้แหลกละเอียดเมื่อภูเขานั้นกลิ้งไปหยุดอยู่ทางข้างทิศตะวันตกร่างของหญิงนรกเหล่านั้นก็ปรากฏขึ้นอีกแล้วภูเขาไฟก็เคลื่อนเข้ามาบดทับอีกหญิงนรกเหล่านั้นทนทุกข์ทรมานไม่ได้จึงประคองแขนร้องไห้อย่างน่าเวทนาภูเขาสองลูกปรากฏขึ้นบดร่างของหญิงนรกเหล่านั้นเลือดไหลออกเหมือนหีบอ้อยบางครั้งภูเขาปรากฏสามลูกบางครั้งสี่ลูกบดขยี้ร่างของหญิงนรกเหล่านั้นหญิงนรกเหล่านั้นทำบาปกรรมอะไรไว้จึงต้องมาจมอยู่ในภูเขาไฟนี้มาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์หญิงนรกเหล่านั้นเป็นสตรีไม่ทำหน้าที่การงานอะไรประพฤติตัวไม่ดีเป็นหญิงนักเลงนอกใจสามีมีจิตยินดีในชายอื่นคบหาชายอื่นเพราะราคะจึงถูกภูเขาไฟลุกโผล่กลิ้งมาจากทิศทั้งสี่บดขยี้ให้แหลกละเอียดนรกขุมที่14
นรกหลุมเผลิง

มาตาลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกนั้นยืนร้องโอดครวญอยู่ในบ่อใหญ่เต็มไปด้วยถ่านเพลิงโหมไหม้สัตว์นรกเหล่านั้นถูกนายนิรยาบาลไล่ต้อนแทงด้วยอาวุธต่างๆให้ตกลงไปในหลุมถ่านเพลิงเหมือนนายโคบาลต้อนแทงฝูงโคที่ไม่เข้าคอกต่อจากนั้นนายนิรยาบาลจับขาสัตว์นรกเหล่านั้นโยนลงไปในหลุมเพลิงใหญ่จึงตรัสถามถึงสาเหตุที่นายนิรยาบาลทั้งหลายจับสัตว์นรกเหล่านี้โยนลงไปในนรกมาตาลีเทพสารถีกราบทูลพระราชาว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เขาได้ทำกรรมชั่วเป็นชู้กับภรรยาของชายอื่นจึงมาตกนรกรับทุกข์ทรมานในนรกยาวนานไม่มีใครสามารถป้องกันกรรมของเขาได้นรกขุมที่15นรกหมกไหมครั้นมาตาลีเทพบุตรกราบทูลอย่างนี้แล้วได้ขับราชรถต่อไปข้างหน้าพระเจ้าเนมิราชได้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกที่หมกไหม้ในหลุมถ่านเพลิงขนาดใหญ่สัตว์นรกเหล่านั้นมีรูปร่างหน้าตาพิลึกแตกต่างกันไปพระเจ้าเนมิราชตรัสถามถึงสัตว์นรกที่มีรูปร่างพิลึกต่างๆประสบทุกทรมานแสนสาหัสอย่างยิ่งเช่นนี้มาตาลีเทพบุตรกราบทูลให้ทราบว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้เป็นพวกมิจฉาทิฐิทำกรรมที่เกิดจากความเห็นผิดยังชักชวนผู้อื่นให้เห็นผิดเช่นนั้นด้วยเพราะสัตว์นรกเหล่านั้นเป็นผู้มีมิจฉาทิฐิจึงต้องเสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนประมาณยิ่งอยู่อย่างนี้ขณะที่มาตาลีเทพสารถีกำลังกราบทูลถึงนรกหมกไหม้ก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่หมู่เทวดาในเทวโลกนั่งประชุมกันในเทวสภาชื่อสุธรรมมาต่างรอคอยการเสด็จมาของพระเจ้าเนมิราชท้าวสักกะเทวราชทรงใคร่ครวญดูว่าทำไมมาตาลีเทพบุตรจึงได้ชักช้านักก็ทราบว่ามาตาลีเทพบุตรกำลังนำพระเจ้าเนมิราชเที่ยวชมนรกเพื่อแสดงความเป็นทูตพิเศษของตนท้าวสักกะทรงหวั่นเกรงว่าอายุของพระเจ้าเนมิราชมีอยู่น้อยนิดมากหากเทียบกับเวลาในสวรรค์จะหมดสิ้นไปก่อนที่มาตาลีเทพบุตรจะนำพระเจ้าเนมิราชชมนรกได้ครบทุกแห่งครั้นทรงดำริดังนี้แล้วจึงส่งเทพบุตรคนหนึ่งซึ่งมีความเร็วมากไปแจ้งให้มาตาลีเทพบุตรรีบเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชมาโดยเร็วมาตาลีเทพบุตรทราบแล้วจึงแสดงนรกทั้งหมดให้ปรากฏพร้อมกันทีเดียวทั้งสี่ทิศท่องแดนสวรรค์เมื่อมาตาลีเทพบุตรได้นำเสด็จพระเจ้าเนมิราชชมนรกทั้งหมดครั้นแล้วจึงรีบนำเสด็จขึ้นไปวิมานของท้าวสักกะเทวราชตามคำเร่งเร้าของเทพบุตรตนนั้นวิมานแก้วมณีห้ายอดมาตาลีเทพบุตรขับราชรถมุ่งตรงไปยังเทวโลกอย่างรีบเร่งพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานของเทพธิดานามว่าพีระณีมียอด5ยอดล้วนทำด้วยแก้วมณีมีขนาดใหญ่ถึง12โยชน์ประดับตกแต่งอย่างงดงามมีอุทยานและสระโบกธรณีน่ารื่นรมย์มีต้นกัลปะพฤกษ์ล้อมรอบพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเทพธิดานั่งอยู่ภายในปราสาทแวดล้อมด้วยหมู่เทพอับสรพันนางเปิดหน้าต่างแก้วมณีมองดูภายนอกจึงตรัสถามมาตาลีเทพบุตรว่าเทพธิดานั้นทำบุญอะไรไว้จึงได้มาเกิดในสวรรค์เพลิดเพลินอยู่ในวิมานมาตาลีเทพบุตรกราบทูลพระราชาว่าเทพธิดาที่พระองค์ทรงหมายถึงนั้นชื่อพีระณีเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เป็นนางทาสในเรือนของพราหมณ์คนหนึ่งนางรู้ว่าผู้ที่มาเป็นแขกในเรือนของนายคือพระภิกษุจึงนิมนต์ให้นั่งมีความยินดีที่ได้เห็นพระภิกษุนั้นเหมือนมารดาเห็นบุตรผู้จากไปนานได้มีโอกาสกลับบ้านนางดูแลพระภิกษุนั้นด้วยความเคารพบางครั้งได้ถวายสิ่งของของตนแม้เล็กน้อยเป็นผู้สำรวมระวังคอยจัดแจงทานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานนี้คราวนั้นเป็นยุคสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพราหมณ์ผู้เป็นนายต้องการถวายสลากกพัทแด่พระภิกษุสงฆ์จึงสั่งภริยาให้ช่วยจัดเตรียมสลากกพัด8ที่แต่ละที่ให้มีราคา1กหาปณะสำหรับพระภิกษุแต่ละรูปแต่ภริยาตลอดจนบุตรธิดาต่างก็ปฏิเสธไม่ยอมจัดเตรียมพราหมณ์จึงถามสาวใช้ว่าทำได้หรือไม่นางรับว่าทำได้แล้วจัดแจงข้าวต้มของขบเคี้ยวและภัตตาหารเป็นต้นด้วยความเคารพได้ทันเวลาที่พระภิกษุมาถึงนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะที่ปูเตรียมไว้เอาดอกไม้สดมาประดับตกแต่งไว้หน้าบ้านสาวใช้นั้นเพลิดเพลินยินดีตลอดเวลาที่ได้จัดเตรียมของถวาย
ดูแลพระภิกษุด้วยความเคารพได้ถวายอะไรๆซึ่งเป็นของของตนด้วยผลบุญนั้นจึงได้มาเกิดบนสวรรค์วิมานทองทั้ง7ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วมาตลีเทพสารถีได้ขับราชรถผ่านไปทางวิมานทองทั้ง7ของเทพบุตรชื่อโสนทินนะพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานและสิริสมบัติของโสนทินะเทพบุตรนั้นจึงตรัสถามถึงบุญกุศลที่เทพบุตรนั้นได้ทำไว้มาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเทพบุตรนี้เป็นคหบดีชื่อโสนทินนะบริจาคเงินสร้างวิหารทั้ง7หลังถวายพระภิกษุสงฆ์ได้ปฏิบัติบำรุงพระภิกษุสงฆ์ด้วยความเคารพทั้งถวายผ้านุ่งผ้าห่มภัตตาหารเสนาสนะและเครื่องประทีปรักษาอุโบสถศีลในวันพระ14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำสำรวมในศีลตลอดเวลาจึงมาเกิดในสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานนี้วิมานแก้วผลึกครั้นกล่าวถึงกุศลกรรมของโสนทินะเทพบุตรอย่างนี้แล้วมาตลีเทพบุตรก็ขับราชรถผ่านไปทางวิมานแก้วผลึกวิมานแก้วผลึกนั้นสูง25โยชน์ประกอบด้วยเสาทำด้วยแก้ว7ประการหลายร้อยต้นประดับด้วยยอดหลายร้อยยอดมีกระดิ่งห้อยเป็นแถวรายรอบส่งเสียงดังไพเราะมีธงสีทองและสีเงินโบกสะบัดปลิวสวัยมีอุทยานและหมู่ไม้ดารดาษด้วยบุพชาตินานาชนิดประกอบด้วยสระโบกครณีน่ายินดีมีป่าที่น่ารื่นรมย์เต็มไปด้วยเทพอัปสรผู้ชำนาญในการฟ้อนรำขับร้องและประโคมดนตรีพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานแก้วผลึกนั้นมีพระหทัยยินดีตรัสถามถึงบุญกุศลที่เทพอัปสรเหล่านั้นทำไว้ว่าวิมานอันบุญญานุภาพตกแต่งดีแล้วนี้เกลื่อนไปด้วยหมู่อัปสรผู้ประเสริฐรุ่งเรืองด้วยปรียอดบริบูรณ์ด้วยข้าวและน้ำงดงามด้วยการฟ้อนรำขับร้องมีแสงสว่างส่องออกมาจากแก้วผลึกเรารู้สึกปลื้มใจที่ได้มาเห็นเทพอัปสรเหล่านี้ได้ทำกุศลอะไรไว้จึงได้มาเกิดในวิมานนี้มาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เทพอัปสรเหล่านี้เป็นผู้มีศีลชอบให้ทานมีจิตเลื่อมใสเป็นคนมีสัจจะไม่ประมาทในการรักษาอุโบสถศีลเป็นผู้สำรวมระวังและยินดีในการจัดแจงทานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานนี้วิมานแก้วต่างๆจากนั้นมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปแสดงวิมานแก้วมณีต่างๆแด่พระเจ้าเนมิราชวิมานแก้วเหล่านั้นประดิษฐานอยู่ในสถานที่ราบเรียบเปล่งรัศมีดุจภูเขาแก้วมณีกึกก้องบรรลือลั่นด้วยการฟ้อนรำขับร้องและประคมดนตรีเกลื่อนไปด้วยเทพบุตรเป็นอันมากวิมานแก้วผลึกนั้นประดับด้วยยอดมิใช่น้อยวิมานบางแห่งประดับด้วยแก้วไพฑูรย์บางแห่งประดับด้วยทองมีวนอุทยานปกคลุมไปด้วยบุพชาตินานาพันธุ์แวดล้อมไปด้วยแม่น้ำใสสะอาดเจ้ยเจ้าไปด้วยฝูงวิหกส่งเสียงร้องมีหมู่เทพอัปสรแวดล้อมเป็นสถานที่อยู่ของเทพบุตรผู้มีบุญพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้นจึงตรัสถามถึงกุศลกรรมของเทพบุตรเหล่านั้นมาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เทพบุตรเหล่านี้เป็นผู้มีศีลได้ก่อสร้างสวนดอกไม้บ่อน้ำสระน้ำและสะพานได้ปฏิบัติพระอรหันต์ด้วยความเคารพได้ถวายจีวรบิณฑบาตยารักษาโรคและเสนาสนะแด่ท่านผู้บำเพ็ญตนด้วยจิตเลื่อมใสได้รักษาอุโบสถศีลในวันพระ14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำเป็นผู้สำรวมในศีลตลอดเวลายินดีในการให้ทานจึงมาเกิดในสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานนี้วิมานสาวกพระกัสสปะพุทธเจ้าในขณะที่มาตลีเทพสารถีนำพระเจ้าเนมิราชชมวิมานบนสวรรค์อยู่นั้นท้าวสักกะเทวราชดำริว่ามาตลีเทพบุตรชักช้าเกินไปจึงส่งเทพบุตรผู้ว่องไวไปเตือนให้ทราบอีกมาตลีเทพบุตรคิดว่าตนชักช้าไม่ได้แล้วจึงแสดงวิมานเทพเป็นอันมากพร้อมกันทีเดียวพระเจ้าเนมิราชตรัสถามถึงกรรมของเหล่าเทพบุตรผู้เสวยทิพยสมบัติในวิมานนั้นๆมาตลีเทพบุตรกราบทูลให้ทราบว่าในการก่อนเทพบุตรทั้งหมดเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นในพระสัทธธรรมได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระศาสดาเทพบุตรเหล่านั้นบวชในพระศาสนาของพระกัสสปะพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์บำเพ็ญสมณธรรมจนได้บรรลุโสดาปัตติผล
แต่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้เป็นพระอรหันต์ครั้นสิ้นชีวิตแล้วได้มาเกิดในวิมานทองเหล่านี้สถานที่เหล่านั้นเป็นที่สถิตของสาวกพระกัสสปะพุทธเจ้าขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรเถิดภูเขาสัตตบริพันธ์วิมานเท้าจัตตุโลกบาลครั้นมาตลีเทพบุตรนำพระเจ้าเนมิราชชมวิมานที่ปรากฏอยู่ในอากาศอย่างนี้แล้วจึงเสด็จตรงไปยังที่อยู่ของเท้าสักกะเทวราชแม้เร่งรีบเช่นนั้นก็ยังมีความอุตสาหะอุตสาห์ชี้ให้พระเจ้าเนมิราชดูภูเขาสัตตบริพันธ์ซึ่งทอดเทือกโอบล้อมภูเขาสิเนรุพระเจ้าเนมิราชประทับอยู่บนยานทิพย์เทียมด้วยม้าสินทบ 1,000 ตัวเสด็จไปทรงเห็นหมู่ภูเขาในระหว่างนาทีสีทันดอนจึงตรัสถามเทพทูตมาตลีว่าภูเขาเหล่านั้นชื่ออะไรมาตลีเทพบุตรขับราชรถมุ่งหน้าไปพรางกราบทูลว่าภูเขาเหล่านี้ตั้งเรียงรายเป็นปราการธรรมชาติ7ชั้นคือภูเขาสุทัศน์อยู่นอกสุดถัดจากภูเขาสุทัศน์นั้นไปคือภูเขากรวิกภูเขากรวิกนั้นสูงกว่าภูเขาสุทัศน์มีทะเลทีสีทันดอนขั้นอยู่ในระหว่างภูเขาทั้งสองลูกนี้ถัดจากภูเขากรวิกเข้ามาคือภูเขาอิสินธรภูเขาอิสินธรนั้นสูงกว่าภูเขากรวิกมีทะเลนาทีสีทันดอนขั้นอยู่ระหว่างสองภูเขานั้นถัดจากภูเขาอิสินธรคือภูเขายุคันธรภูเขายุคันธรนั้นสูงกว่าภูเขาอิสินธรมีทะเลนาทีสีทันดอนขั้นอยู่ระหว่างภูเขาสองลูกนั้นถัดจากภูเขายุคันธรคือภูเขาเนมินธรภูเขาเนมินธรนั้นสูงกว่าภูเขายุคันธรมีทะเลนาทีสีทันดอนขั้นอยู่ระหว่างสองภูเขานั้นถัดจากภูเขาเนมินธรคือภูเขาวินตกะภูเขาวินตกะนั้นสูงกว่าภูเขาเนมินธรมีทะเลนาทีสีทันดอนขั้นอยู่ระหว่างสองภูเขานั้นถัดจากภูเขาวินตกะคือภูเขาอัศกัณณะภูเขาอัศกัณณะนั้นสูงกว่าภูเขาวินตกะมีทะเลนาทีสีทันดอนขั้นอยู่ระหว่างสองภูเขานั้นเช่นกันภูเขาทั้งเจ็ดเหล่านั้นสูงขึ้นไปโดยลำดับมีทะเลนาทีสีทันดอนขั้นอยู่ระหว่างภูเขาแต่ละลูกดุจขั้นบันไดขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรภูเขาเหล่านี้ซึ่งเป็นที่อยู่ของเท้าจาตุมหาราชเทวดาผู้รักษาโลกประจำทิศทั้งสี่บางครั้งเรียกว่าเท้าจาตุโลกบาลเท้าทัตรถประจำทิศตะวันออกเท้าวิรุณหกประจำทิศใต้เท้าวิรูปักประจำทิศตะวันตกเท้ากุเวนประจำทิศเหนือจิตตกูฏประตูสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงมาตลีเทพบุตรแสดงเทวโลกชั้นจาตุมหาราชแด่พระเจ้าเนมิราชอย่างนี้แล้วได้ขับราชรถต่อไปชี้ให้ดูรูปเหมือนพระอินทร์ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ซุ้มประตูจิตตกูฏบนสวรรค์ชั้นดาวดึงพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นแล้วตรัสถามว่าประตูนี้ชื่ออะไรมาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าประตูนี้เขาเรียกว่าจิตตกูฏเป็นทางเสด็จเข้าออกของเท้าสักกะเทวราชเป็นประตูเทพนครซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสุทัศน์สลักสลาวด้วยรูปจิตรกรรมต่างๆรุ่งเรืองวิจิตรบรรจงด้วยรูปเหมือนเท้าสักกะเทวราชคอยรักษาเทพนครประหนึ่งเสือโคร่งรักษาป่าครั้นทูลอย่างนี้แล้วมาตลีเทพสารถีได้ทูลเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชเสด็จเข้าสู่เทพนครสู่เทวสมาคมพระเจ้าเนมิราชประทับอยู่บนยานทิพย์ทอดพระเนตรเทวสภาชื่อสุธรรมมาตรัสถามมาตลีเทพสารถีว่าสถานที่พระองค์ประทับอยู่นี้ชื่ออะไรมาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าวิมานนี้เป็นเทวสภาชื่อว่าสุธรรมมารุ่งเรืองด้วยแก้วไพฑูรย์งามวิจิตรถูกเนรมิตขึ้นด้วยบุญญานุภาพมีเสาแปดเหลี่ยมทำด้วยแก้วไพฑูรย์ทุกต้นเป็นสถานที่เหล่าเทพชั้นดาวดึงส์ทั้งหมดมีพระอินทร์เป็นประมุขมาประชุมกันคิดประโยชน์ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายฝ่ายเทวดาทั้งหลายนั่งคอยการเสด็จมาของพระเจ้าเนมิราชครั้นทราบว่าพระเจ้าเนมิราชเสด็จมาแล้วต่างก็ถือของหอมธูปเทียนเครื่องอบและดอกไม้ทิพย์ไปคอยอยู่ที่ทางจะเสด็จเข้ามาตั้งแต่ซุ้มประตูจิตตกูฏบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยของหอมและดอกไม้นานาพันธุ์ห้อมล้อมนำเสด็จเข้าสู่สุธรรมมาเทวสภาพระเจ้าเนมิราชเสด็จลงจากราชรถเข้าสู่เทวสภาเทวดาทั้งหลายในที่นั้นเชิญเสด็จให้ประทับนั่งบนทิพยอาส
เทวดาทั้งหลายเห็นพระเจ้าเนมิราชเสด็จมาถึงต่างก็แซ่ซ้องสาธุการต้อนรับด้วยความยินดีว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์เสด็จมาดีแล้วเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลพระองค์ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ขอเชิญประทับนั่งใกล้กับเท้าสักกะเทวราชเถิดส่วนเท้าสักกะเทวราชทรงยินดีกล่าวสรรเสริญพระเจ้าเนมิราชเชิญชวนให้ประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงท่ามกลางหมู่เทวดาด้วยการอยู่อันเป็นทิพย์พระเจ้าเนมิราชตรัสห้ามว่าสิ่งที่ได้มาเพราะผู้อื่นให้เปรียบเหมือนยานพาหนะหรือเงินทองที่ยืมเข้ามาเราไม่ปรารถนาสิ่งของที่ผู้อื่นให้บุญทั้งหลายที่เราทำเองย่อมเป็นทรัพย์ที่จะติดตามเราตลอดไปเราจะกลับไปทำกุศลให้มากในโลกมนุษย์ด้วยการบริจาคทานการประพฤติธรรมสม่ำเสมอการสำรวมระวังและการฝึกอินทรีย์ซึ่งทำไว้แล้วจะมีความสุขและไม่เดือดร้อนในภายหลังพระโพธิสัตว์ประทับอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึง7วันตามการนับในโลกมนุษย์ทรงแสดงธรรมด้วยพระสุรเสียงไพเราะแก่เทวดาทั้งหลายทำให้หมู่เทพต่างเกิดความยินดีปรีดาครั้นแล้วทรงสรรเสริญมาตลีเทพสารถีว่ามาตลีเทพบุตรมีอุปการะแก่เรามากได้นำชมสถานที่อยู่ของถวยเทพผู้มีกรรมดีและสถานที่อยู่ของสัตว์นรกผู้มีกรรมหยาบช้าพระเจ้าเนมิราชปรารถนาจะกลับไปโลกมนุษย์ท้าวสักกะเทวราชจึงรับสั่งมาตลีเทพบุตรให้นำพระเจ้าเนมิราชเสด็จกลับสู่กรุงมิถิลานครมาตลีเทพสารถีได้จัดเตรียมราชรถรอรับเสด็จกลับแล้วขับไปถึงกรุงมิถิลานครทางทิศใต้มหาชนเห็นยานทิพย์ก็ยินดีว่าพระราชาของเราเสด็จกลับมาแล้วมาตลีเทพสารถีทำประทักษิณกรุงมิถิลานครแล้วนำพระโพธิสัตว์เสด็จลงที่สีหบัญชรเหมือนเดิมแล้วทูลลากลับวิมานส่วนมหาชนได้แวดล้อมพระราชาทูลถามถึงเทวโลกว่าเป็นอย่างไรพระเจ้าเนมิราชตรัสเล่าถึงสมบัติของเหล่าเทวดาและสมบัติของท้าวสักกะเทวราชให้ประชาชนฟังแล้วทรงแสดงธรรมแก่อาณาประชาราษฎร์ว่าแม้พวกท่านทั้งหลายจงทำบุญมีการให้ทานเป็นต้นก็จะบังเกิดในเทวโลกเช่นกันครั้นการต่อมาเมื่อนายภูสามาลากราบทูลให้ทราบว่ามีพระเกศาหงอกแล้วจึงทรงให้ถอนพระเกศาหงอกด้วยแหนบทองคำวางในพระหัตถ์ทอดพระเนตรเห็นพระเกศาหงอกนั้นแล้วทรงสลดพระทัยได้พระราชทานบ้านสวยแก่นายภูสามาลามีพระราชประสงค์จะทรงผนวดจึงมอบราชสมบัติแก่พระราชโอรสพระราชโอรสทูลถามว่าพระองค์จะทรงผนวดเพราะเหตุไรพระเจ้าเนมิราชจึงตรัสบอกเหตุผลเหมือนพระราชาพระองค์ก่อนๆทรงผนวดแล้วประทับอยู่ณพระราชอุทยานอัมพวันนั้นนั่นเองเจริญพรหมวิหารสี่จนได้บรรลุฌานมีฌานไม่เสื่อมได้ไปบังเกิดในพรหมโลกกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระพุทธองค์ตรัสเล่าเรื่องในอดีตชาติของพระองค์ให้ภิกษุทั้งหลายฟังแล้วได้ตรัสสรุปว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่ตถาคตออกมหาพิเนศกรมแม้ในอดีตชาติตถาคตก็ออกมหาพิเนศกรม

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ตอนกาลเทศะ
1: ก้อยวันนี้คุณครูพานักเรียนห้องพี่ไปวัดใกล้ๆโรงเรียนไปกราบพระแล้วก็ฝึกนั่งสมาธิด้วย
2: ดีจังเมื่อไหร่ห้องของก้อยจะได้ไปมั่งก็ไม่รู้
1: ตอนที่เรากำลังจะกลับพี่เห็นวัยรุ่นตั้งหลายคนมาทำบุญด้วยล่ะแต่มีวัยรุ่นคนหนึ่งแต่งตัวสะดุดตา มากเพื่อนๆมองกันใหญ่เลย
2: เขาแต่งตัวยังไงล่ะสวยมากหรอ
1: เขาแต่งตัวไม่เหมาะเลยมาทำบุญที่วัดแท้ๆนุ่งกางเกงขาสั้นจู๋ใส่เสื้อสายเดี่ยวอีกตั้งหากพอเรากลับมาถึงโรงเรียนคุณครูเลยสอนพวกเราให้รู้จักคำว่ากาลเทศะ
2: สอนว่ายังไงล่ะ
1: ครูบอกว่าเราจะทำอะไรที่ไหนต้องรู้จักกาลเทศะคือทำตัวให้ถูกต้องและเหมาะสมตามเวลาโอกาสและสถานที่อย่างเวลาไปวัดก็ต้องแต่งตัวให้เหมาะสมและต้องสำรวมกริยาวาจาด้วยจะทำตัวเหมือนอยู่กับบ้านไม่ได
0: ้กาลเทศะเขียนกอไก่สระอาลอลิงสระเอทอทหารสอสลาสระอะหมายถึงการประพฤติตนให้เหมาะกับเวลาโอกาสและสถานที่
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ติคฤหาสน์ภูเด่นอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศแปลงทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านการยกระดับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและเชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สากลภายในงานมีการจัดกิจกรรมอาทิการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนการบรรยายรวมพลังบวรสร้างเศรษฐกิจชุมชนหัวข้อตลาดออนไลน์สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและเปิดบูธแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมจำนวน40บูธการแสดงวัฒนธรรมพหุศิลป์ถิ่นแดนใต้สีสันลายผ้าบาติกจำปาดะราชินีผลไม้แห่งเมืองสตูลเคบาย่าสู่มรดกโลกลิเกป่าการแสดงสีสันแห่งศรัทธานิทรรศการสาธิตอาหารพื้นบ้านและนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมพลังบวรจากทั้ง14จังหวัดภาคใต้มาลิชโยรายงาน
1: หอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่เงินสะพัดกว่า 11,000 ล้านบาทขยายตัวเล็กน้อยจากปัจจัยด้านค่าครองชีพนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติประจำปี2569พบว่าจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า 11,139 ล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จากปีก่อนแม้ประชาชนจะยังคงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่จากสภาวะค่าครองชีพและราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ต้องปรับพฤติกรรมรัดเข็มขัดเช่นงดเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดเลือกร้านอาหารที่ราคาถูกลงและลดงบซื้อของขวัญโดยกิจกรรมยอดนิยมยังคงเป็นการพาแม่ไปรับประทานอาหารทำบุญและมอบของขวัญประเภทพวงมาลัยอาหารเสริมเครื่องนุ่งห่มหรือเงินสดซึ่งกลุ่มเจนซีเป็นกลุ่มที่มีความตั้งใจเดินทางไปหาแม่มากที่สุดนายธนวัฒน์เปิดเผยอีกว่าผลสำรวจยังสะท้อนมุมมองที่ต้องการให้สังคมเพิ่มสวัสดิการดูแลแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวที่มีความหลากหลายให้มากขึ้นควบคู่ไปกับความน่ากังวลด้านโครงสร้างประชากรเนื่องจากคนรุ่นใหม่ทั้งเจน Y และเจน Z มีแนวโน้มไม่อยากมีบุตรจากปัจจัยกดดันด้านภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและความกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมจัดงาน IPF Venture Rise Thailand 2026ผลักดันนวัตกรรมไทยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ตั้งเป้าสร้างมูลค่าซื้อขายไม่น้อยกว่า50ล้านบาท
2: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.เตรียมจัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026 From Innovation to Income หรือนวัตกรรมสร้างรายได้เพื่อผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยภายในงานจะรวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพกว่า250ผลงานจากมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนครอบคลุม5กลุ่มเทคโนโลยีแห่งอนาคตได้แก่เทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีอาหารและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงนักวิจัยผู้ประกอบการนักลงทุนและแหล่งทุนเพื่อสร้างโอกาสการร่วมลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีและต่อยอดนวัตกรรมสู่ภาคธุรกิจโดยตั้งเป้าสร้างการจับคู่ธุรกิจภายในงานไม่น้อยกว่า100คู่และสร้างมูลค่าการซื้อขายไม่น้อยกว่า50ล้านบาท
3: การจัดงาน IPX Venture Rise 2026 นะคะเราต้องการให้ผลงานนวัตกรรมนะคะทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเนี่ยค่ะได้สามารถก้าวข้ามไปเจอตลาดหรือว่าเจอผู้ซื้อนะคะเราก็เลยเลือกผลงานนวัตกรรมมาไม่ต่ำกว่า250ผลงานนะคะคือมีทั้งคลัสเตอร์ Health นะคะเรื่องสุขภาพเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ AI นะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนนะคะเป็นต้นแล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังอะค่ะเราอยากจะเชิญชวนนะคะให้ผู้ประกอบการของไทยนะคะนักลงทุนนะคะเข้ามาเดินชมงานเพื่อที่ว่าท่านจะได้ นำไปต่อยอดนะคะธุรกิจของท่านเพื่อสร้างความแตกต่างในการแข่งขันนะคะเราตั้งเป้าอย่างน้อยเนี่ยค่ะอยากจะให้มีการจับคู่ธุรกิจนะคะไม่ต่ำกว่า100คู่แล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทท
2: ั้งนี้งาน IP Exventurize Thailand 2026From Innovation to Income จะจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ณฮอล์8ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีปุริมประสภาภาครายงาน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำโคลอมเบียปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ปรากฏในรายงานของสำนักข่าวโนติเชียสกาลาโกของโคลอมเบียที่ระบุว่ารัสเซียมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายรับสมัครทหารรับจ้างชาวโคลอมเบียซึ่งส่วนใหญ่เป็นอดีตทหารประจำการเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารในสงครามกับยูเครนพร้อมยืนยันว่ารัสเซียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าวและไม่ทราบว่าเครือข่ายดังกล่าวได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งใดได้ประธานาธิบดีกุสตาโวเปโตรของโคลอมเบียเปิดเผยว่าปัจจุบันมีชาวโคลอมเบียอย่างน้อย 7,000 คนเข้าร่วมการสู้รบในสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเพื่อแลกกับค่าตอบแทนขณะที่องค์การสหประชาชาติประเมินว่าชาวโคลอมเบียอย่างน้อย 10,000 คนถูกว่าจ้างให้เข้าไปมีส่วนร่วมกับความขัดแย้งในหลายประเทศทั่วโลกภายใต้สภาพความเป็นอยู่ที่ไร้มนุษยธรรมสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีไนจีเรียเมื่อช่วงดึกของวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ากองกำลังความมั่นคงไนจีเรียสามารถช่วยเหลือประชาชนมากกว่า300คนที่ถูกกลุ่มติดอาวุธลักพาตัวเข้าไปในอุทยานแห่งชาติไทจิเล็กในรัฐไนเจอร์ทางตอนเหนือของไนจีเรียได้สำเร็จแล้วโดยกลุ่มคนเหล่านี้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่ฐานทัพแห่งหนึ่งในรัฐไนเจอร์ก่อนที่จะเดินทางกลับไปพบกับครอบครัวอีกครั้งทางนี้ประธานาธิบดีไนจีเรียยังกล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มก่อการร้าย IS เป็นผู้ลงมือก่อเหตุลักพาตัวประชาชนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกาะลูซอนทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์เผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่4จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลให้เกิดเหตุดินถล่มร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดเบงเกตทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายนอกจากนี้ยังเกิดเหตุดินถล่มในพื้นที่ชุมชนใกล้เขื่อนวาวาจังหวัดรีเซาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอีก2รายด้านรัฐบาลฟิลิปปินส์สั่งปิดโรงเรียนและหน่วยงานราชการในกรุงมะนิลาและหลายจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศเนื่องจากฝนตกหนักขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาฟิลิปปินส์เตือนว่าแม้หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุโซนร้อนกูจิระจะเคลื่อนตัวออกสู่ทะเลฟิลิปปินส์แล้วแต่หลายพื้นที่จะยังคงเสี่ยงเผชิญลมแรงน้ำท่วมและดินถล่มเนื่องจากพื้นดินยังคงอุ้มน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALM X Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดียวปัทธินันเผือกคำชนะพิมพิสาวงวานิชขจรไป2-1เซต5-7 6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับสอนวิสากุลพิสารรัตที่ชนะโคอี้เยลซินหูจากแคนาดามา2-1เซต6-1 2-6และ6-2ด้านประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุชเอาชนะเจเดนฉุยจากฮ่องกงไป2-0เซต6-2และ6-0ส่งผลให้วีรวิทย์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับแจ็คคูเปอร์จากฮ่องกงต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือ ACC ที่โรงแรมเรเนซองส์กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียมีมติเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชีย2027ครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2570พร้อมชื่นชมความสำเร็จในการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายนที่ผ่านมาโดยประเมินว่ามีการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมทั้งด้านการจัดการแข่งขันด้านการดูแลต้อนรับทีมจากชาติต่างๆเป็นการแข่งขันที่มีมาตรฐานและมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบถ้วนซึ่งการแข่งขันในปีหน้าประเทศจีนฮ่องกงญี่ปุ่นอินโดนีเซียเกาหลีใต้มาเลเซียปากีสถานและฟิลิปปินส์ยืนยันว่าจะส่งทีมชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันอย่างแน่นอนไปรษณีย์ไทยประกาศรางวัลเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลารวมกว่า178รางวัลติดตามได้จากรายงาน
8: บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดร่วมกับไทยรัฐกรุ๊ปจัดพิธีจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาสำหรับผู้ร่วมส่งแรงเชียร์ทีมแชมป์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ผ่านไปรษณียบัตรและโปสการ์ดออนไลน์โดยมีนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในพิธีนายดนันท์สุพัฒน์พันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าปีนี้มีผู้ซื้อไปรษณียบัตรและโปสการ์ดออนไลน์รวมกว่า71ล้านฉบับและร่วมส่งแรงเชียร์กว่า67ล้าน2แสนฉบับโดยเชียร์ทีมแชมป์สเปนมากที่สุดกว่า32ล้าน4แสนฉบับส่วนอีกกว่า34ล้าน8แสนฉบับเป็นการเชียร์ทีมอื่นสำหรับรางวัลในปีนี้รวมกว่า178รางวัลผู้ร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง www.thairat.com และ www.thailandpost.co.th ปุริมพสอนการรายงาน
7: นายสุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษานายวรพงษ์ชอบชื่อรองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครและนายเทิดศักดิ์วงเชียงเพ็งผู้แทนบริษัทว้าว1971จำกัดร่วมแถลงข่าวและจับสลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปี2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอ DPE ว้าวคัพ2026ที่ห้องประชุมสุพัชลาไซกรมพละศึกษาโดยทั้ง16ทีมจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง14กันยายนนี้นายสุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษากล่าวว่าการแข่งขัน DPE World Cup 2026จะเป็นเวทีให้นักฟุตบอลนักเรียนได้แสดงความสามารถตามที่เก็บตัวฝึกซ้อมมาทั้งปีฟุตบอลรายการนี้จึงมีความสำคัญที่จะช่วยยกระดับศักยภาพของนักฟุตบอลไทยและมุ่งหวังที่จะเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านกีฬาและสร้างเสริมประสบการณ์จากการแข่งขันกีฬาที่ถนัดเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในระดับอาชีพและระดับชาติต่อไปในอนาคตสำหรับไฮไลท์ผลการจับสลากแบ่งสายอยู่ที่กลุ่มหนึ่งโรงเรียนวิชูทิศโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาโรงเรียนกันทรารมณ์และโรงเรียนอัสสัมชัญทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปี2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอจะเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง14กันยายนนี้ถ่ายทอดสดทาง Facebook กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผ่านิดคาดนาครายงาน
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
10: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
10: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกรรมโดยพระเทพวชิระเวที
11: พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมังสัตเตวิภัชติยะทิทังหีนปณีตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวต่างกัน คนเราจึงมีพฤติกรรมต่างกันมีอะไรอะไรไม่เหมือนกันเพราะกรรมคือการกระทำท่านจึงบอกว่ากรรมลิขิตชีวิตของคนจะยากดีมีจนก็สุดแต่วิถีกฎแห่งกรรมทำดีก็ได้ดีถ้าทำชั่วแล้วก็มีแต่เลวทรามความดีทำไว้ถึงคราวตายจากก็มีคนอยากช่วยแบกช่วยหามการบุญสุนทานจงหมั่นแสวงทั้งที่มืดที่แจ้งทำกันตลอดไป
12: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะค่ำคืนวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นซึ่งเราก็จะนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยค่ะและเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะโดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าซึ่งนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วยังมีความหมายเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นผ่านที่ใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้เป็นตอนที่มีชื่อว่าคำสั่งจากดวงวิญญาณประพันธ์โดยจันทรารัศมีทองเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะ

เป็นเช้าตรู่วันหยุดอันน่าตื่นเต้นจนผมไม่มีแก่ใจจะสารสัมพันธ์กับหมอนแล้วก็ผ้าห่มบนเตียงอีกเลยสองหูได้ยินแต่เสียงยายปลุกให้ลุกขึ้นมาทำตามสัญญาผมใช้เวลาไม่นานในห้องน้ำและออกไปใส่บาตรซื้ออาหารเช้าที่ตลาดกินข้าวอาบน้ำเสร็จจะรีบไปปฏิบัติภารกิจตามคำสั่งของยายให้เรียบร้อยปีนี้ผมย่างเข้าสู่วัยเบญจเพสควรจะคิดอะไรได้เองนานแล้วแต่การตัดสินใจหลายๆเรื่องผมก็ยังเชื่อฟังยายเพราะว่ายายเป็นญาติผู้ใหญ่คนเดียวที่คอยป้อนข้าวป้อนน้ำพร่ำสอนแล้วก็ส่งเสียให้ผมเรียนจนจบปริญญาความรักของพ่อแม่จืดจางเร็วมากแม่จึงปล่อยผมในวัยสองขวบที่หัวแตกเลือดอาบมาทิ้งไว้กับยายก่อนที่จะหนีไปมีครอบครัวใหม่ตอนนั้นยายเพิ่งจะได้รับสถานะแม่ไม้หมาดๆเนื่องจากตาของผมซึ่งเป็นทหารถูกผู้ก่อความไม่สงบลอบยิงเสียชีวิตที่จังหวัดปัตตานียายได้รับสิทธิประโยชน์ทางราชการตามระเบียบแต่ก็คงไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูผมยายจึงต้องรับจ้างตัดเสื้อผ้าไปด้วยยายชอบพูดว่าผีถึงป่าช้าจะทำยังไงได้ล่ะนานๆทีแม่จะพาน้องสาวสองคนที่เกิดกับสามีใหม่มาเยี่ยมยายกับผมสักครั้งส่วนพ่อนั้นผมไม่เคยเห็นหน้าไม่มีแม้แต่ภาพถ่ายเพราะว่าแม่

พอเริ่มจำความได้ผมเห็นยายดูแต่ข่าวสารชวนง่วงยายสนใจการเมืองตั้งแต่ยังสาวๆถึงตอนนี้อายุ66ปีแล้วแต่ยายก็ยังมีอุดมการณ์ในแบบของตัวเองหลังจากผมสมัคร Facebook สมัคร LINE ให้ยายก็ยิ่งสนุกใหญ่ยายมีกลุ่มเพื่อนที่คิดอ่านทางการเมืองใกล้เคียงกันผมต้องคอยเตือนยายให้ระวังการแชทอันล่อแหลมไว้บ้างเพราะว่ามีกฎหมายใหม่ๆออกมาควบคุมเยอะไปหมดยายเคยเล่าอย่างภาคภูมิใจว่าเมื่อปีพุทธศักราช2516ยายกับเพื่อนๆในโรงงานทอผ้าเข้าร่วมกับนิสิตนักศึกษาประชาชนขับไล่ผู้นำประเทศที่ครองอำนาจมายาวนานยายผ่านการวิ่งหลบลูกกระสุนมาแล้วด้วยพอปี2519ยายก็เข้าร่วมการชุมนุมต่อต้านอดีตผู้นำที่กลับเข้ามาในประเทศจนได้รู้จักกับตาซึ่งเป็นทหารชั้นประทวนที่เข้ามารักษาความสงบในเมืองหลวงตอนนั้นยายตั้งแง่กับทหารไม่มากตาต้องคอยชี้แจงให้ยายเข้าใจผู้ที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาความเห็นของยายกับตาเป็นไปคนละทิศคนละทางอยู่นานแต่เมื่อแต่งงานกันแล้วยายก็เล่าเว้นทุกประเด็นที่จะทำให้เกิดรอยร้าวจนพัฒนาไปสู่การคล้อยตามในที่สุดยายจึงหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางการเมืองเว้นแต่ว่าจะมีการเลือกตั้งยายชอบฟังการปราศัยแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ทุกครั้งช่วงพฤษภาธมินเมื่อปี2535เพื่อนของยายชวนไปร่วมการชุมนุมซึ่งคราวนั้นมีผู้บาดเจ็บล้มตายแล้วก็สูญหายจำนวนหนึ่งแม้ว่ายายจะกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแต่ว่าตาก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟด้วยเกรงว่ายายจะได้รับอันตรายจนยายต้องรับปากว่าจะไม่ไปชุมนุมกับฝ่ายไหนอีกแล้วส่วนตาก็ขอไปประจำอยู่แนวหน้าตลอดยายต้องอยู่ตามลำพังกับแม่ซึ่งกำลังเป็นสาวรุ่นจากการเลี้ยงดูอย่างเข้มงวดแทนที่แม่จะเติบโตขึ้นมาอย่างงดงามตามที่ตากับยายหวังไว้แม่ก็กลับกลายเป็นเด็กสาวใจแตกยังไม่ทันขึ้นมัธยมปลายก็ตั้งครรภ์เสียก่อนยายกับตาเสียใจอย่างยิ่งแต่พอแม่คลอดผมออกมาตาก็รักใคร่เอ็นดูผมมากเสียดายเหลือเกินตอนที่ผมมาอยู่กับยายตาก็ปลีกตัวไปอยู่บนสวรรค์แล้วบทเรียนจากการกวดขันแม่มากเกินไปทำให้ยายเลี้ยงดูผมอย่างผ่อนคลายมากขึ้นประคบประงมพอสมควรมีระเบียบวินัยเท่าที่จำเป็นสอนเท่าที่จะสอนได้ไม่เคยบังคับให้เชื่อด้วยการข่มขู่ทุบตีแต่ว่าผมเป็นคนเรียบง่ายไม่ถนัดเรื่องคิดนอกกรอบอยู่แล้วเลยปล่อยให้ยายชี้นำเกือบทุกเรื่องจนเพื่อนๆเรียกผมว่าไอ้ลูกแง่เวลายายไปไหนผมก็จะเกาะติดไปด้วยเหมือนเม็ดกระที่กระจัดกระจายอยู่บนผิวหนังของยายหลังจากตาเสียชีวิตยายก็กลับมาสนใจข่าวการเมืองอย่างเข้มข้นเหมือนเดิมยิ่งถ้ามีการเลือกตั้งยายจะชวนผมเอากระดาษหนังสือพิมพ์ไปปูนั่งฟังการปราศัยเสมอตอนเด็กๆผมฟังใครไม่รู้เรื่องเลยรู้สึกหนวกหูไปหมดครั้นจะอยู่บ้านคนเดียวก็กลัวผีหลอกก็เลยต้องไปนั่งกินปลาหมึกปิ้งกับถั่วต้มที่ยายชอบซื้อให้ทุกครั้งพอโตขึ้นผลพวงที่ได้รับจากการติดตามยายทำให้ผมดูข่าวสารด้วยความเข้าใจมากกว่าเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเมื่อปี2553กับปี2557ยายไม่ได้เข้าร่วมการชุมนุมกับฝ่ายไหนทั้งสิ้นพออายุมากขึ้นห้องน้ำกลายเป็นสิ่งจำเป็นอันดับต้นๆของยายยายจึงเลือกติดตามข่าวสารจากโทรทัศน์แทนที่จะไปสังเกตด้วยตัวเองผมโล่งใจมากที่ไม่ต้องตามยายเข้าไปในเขตการใช้กระสุนจริงแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งล่าสุดยายตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองหนึ่งไว้แล้วเมื่อพวกเขามาเปิดปราศัยใกล้บ้านยายก็เลยชวนผมไปฟังด้วยอยากฟังพรรคไหนเปิดคลิปใน YouTube ก็ได้ไม่เห็นต้องไปให้ลำบากเลยผมทักท้วงยายด้วยความห่วงใยเดี๋ยวนี้ทุกพรรคจัดเก้าอี้ไว้ให้นั่งสบายกว่าเมื่อก่อนมากยายคิดถึงบรรยากาศเก่าๆได้แบ่งขนมกันกินได้หัวเราะได้ตบมือโห่ร้องบ้างสนุกดีหรือว่าเดี๋ยวรำคาญยายแก่ๆคนนี้แล้วยายถามอย่างกระเงากระงอดไปก็ได้ครับผมยอมตามใจเพราะรู้ว่ายายเบื่อหลังจากสายตาเริ่มงอแงยายก็เลิกรับตัดเสื้อก็เลยต้องนั่งเหงาอยู่กับนางแมวอ้วนจอมขี้เกียจ

ต้นไม้อีกแค่20กระถางส่วนผมต้องออกไปทำงานยังดีที่มีเพื่อนในกลุ่มไลน์ส่งดอกไม้มาทักทายกันทุกวันยายก็เลยไม่ต้องไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้านสูงวัยในวงไพ่แล้วยายจะซื้อปลาหมึกปิ้งกับถั่วต้มให้กินนะยายคงคิดว่าผมยังเป็นเด็กตัวกระเปี๊ยกที่กลัวผีจับใจจนต้องยอมไปนั่งหลับคาตักยายเหมือนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแต่ที่ผมยอมไปด้วยคราวนี้เพราะว่าอยากให้ยายได้เปิดหูเปิดตาบ้างปลายเดือนหน้าผมจะผ่อนมอเตอร์ไซค์หมดแล้วตั้งใจว่าถ้าโบนัสกลางปีออกผมจะพายายไปนอนรับลมชายทะเลสัก2คืน

ไม่มีสัญญาณใดๆบ่งชี้เลยว่ายายของผมจะถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไปอย่างกระทันหันเป็นเพราะรถยนต์ที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงคันนั้นพุ่งชนร่างบางๆของยายซึ่งยืนรอใส่บาตรอยู่ริมทางเท้ายายบาดเจ็บสาหัสต้องนอนทุรนทุรายอยู่ในโรงพยาบาลถึง3วันผมเฝ้ามองผ่านม่านน้ำตาเมื่อเห็นยายที่ผมรักต้องเจ็บปวดทรมานตั้งใจทำงานอย่าคดโกงใครแล้วก็อย่าลืมสิ่งที่ยายสั่งไว้นะลูกยายทั้งเตือนทั้งกำชับเมื่อมีสติรับรู้คำวันที่3วิญญาณของยายก็ล่องลอยขึ้นไปสมทบกับตาบนสวรรค์แม่กับน้องๆมาช่วยกันจัดงานศพทุกขั้นตอนจึงผ่านพ้นไปตามประเพณีพอเสร็จงานผมแบ่งเงินของยายให้แม่จำนวนหนึ่งอีกส่วนเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของน้องๆตามที่ยายได้สั่งไว้ส่วนทาวน์เฮาส์ที่ผมอาศัยอยู่ยายโอนเป็นชื่อผมเมื่อ3ปีที่แล้วร่างของยายที่ผมเคยประคองเคยบีบนวดเหลือเพียงเท่ากระดูกบางส่วนที่ผมเก็บไว้บูชายายจากไปพร้อมกับคำสั่งสุดท้ายที่น้อยคนนักจะสั่งเสียลูกหลานเช่นนี้พอแม่รู้เรื่องถึงก็บอกว่ายายเพี้ยนไปแล้วแต่ผมก็รับปากว่าจะปฏิบัติตามมันไม่ใช่เรื่องยากเย็นเลยสักนิดทำไมผมต้องขัดใจยายให้กลายเป็นคนเนรคุณด้วยล่ะ

สองสัปดาห์ที่แล้วไม่มียายคอยปลุกผมต้องพึ่งพานาฬิกาในโทรศัพท์มือถือแต่ก็แปลกที่ทุกเช้าผมมักจะตื่นก่อนเสียงเตือนเพราะว่าหูแว่วได้ยินเสียงยายเรียกยายคงเป็นห่วงว่าผมจะไปทำงานสายผมรักยายเหลือเกินทุกวันหยุดผมเคยหิ้วตะกร้าอาหารตามยายไปใส่บาตรแต่วันนี้ผมต้องออกไปอย่างเหงาง้อยผมไม่มีความสามารถจะเตรียมข้าวของเองก็เลยต้องไปซื้อกับข้าวจากร้านค้าผมวิ่งหย่อๆออกสู่ถนนหน้าหมู่บ้านพอเลี้ยวซ้ายเลียบรั้วโรงงานทำตะปูเห็นรถกระบะคันหนึ่งชะลอชิดขอบถนนแล้วคนขับก็เปิดกระจกปาขวดเหล้ายี่ห้อหนึ่งแตกกระจายเกลื่อนทางเท้าผมหยุดมองอย่างตำหนิคนปาก็เลยชี้หน้าผมพางตะโกนดังลั่นถ้าเองจดทะเบียนรถข้าแล้วไปบอกตำรวจแล้วก็เองจะไม่มีขายวิ่งอีกเลยจำไว้นะไอ้หนุ่มพอข่มขู่ผมสมใจแล้วรถคันนั้นก็แล่นหายไปอย่างรวดเร็วแน่ล่ะเศษแก้วแหลมคมคงทะลุพื้นรองเท้าผ้าใบหนาเติกของผมไม่ได้แต่พระสงฆ์ที่เดินบิณฑบาตถ้าไม่ได้สวมแม้แต่รองเท้าแตะคู่บางๆต่อให้ผมห่างเหินเรื่องศาสนาแค่ไหนก็ไม่ควรต้องมีใครบาดเจ็บเพราะความสัพเพ่าของชายขี้เมาผู้นั้นผมเหลียวมองไปรอบๆมองเห็นไม้กวาดทางมะพร้าวกับที่โกยขยะที่วางพิงอยู่ข้างประตูโรงงานคาดว่าลุงอ้วนที่เป็นยามช่วงกลางคืนคงลืมเอาไว้ผมก็เลยถือวิสาสะหยิบไม้กวาดมาปัดกวาดเศษแก้วไปทิ้งลงถังกลับจากตลาดผมกินข้าวราดแกงไก่อย่างขอไปทีคิดถึงกับข้าวฝีมือยายจับใจโดยเฉพาะแกงส้มผักรวมที่ยายลงทุนโขลกเครื่องแกงเองทั้งหมดยิ่งค้างคืนก็ยิ่งอร่อยป่านี้ยายคงกำลังทำให้ตากินอยู่บนสวรรค์แล้วแต่เพื่อเป็นการระงับความฟุ้งซ่านที่พุ่งออกมาเป็นระลอกผมก็เลยรีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อไปปฏิบัติภารกิจสำคัญตั้งใจว่าเสร็จธุระแล้วจะเลยไปหาน้องปูเป้หญิงสาวที่กำลังดูใจกันชวนไปกินข้าวกลางวันในห้างสรรพสินค้าเวลา 7:40 นาทีผมกำลังเข็นมอเตอร์ไซค์ออกไปนอกรั้วบ้านตั้งใจจะไปให้ถึงจุดหมายก่อนเวลานัดแต่ว่าเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาขัดจังหวะเป็นเบอร์ของหัวหน้าหน่วยงานในธนาคารที่ผมเป็นพนักงานประจำมา2 ปีแล้ววันนี้เดี๋ยวว่างใช่ไหมพี่วานเอาเอกสารไปลูกค้าเซ็นหน่อยสิตอนจบปริญญาตรีใหม่ๆผมหางานยากเต็มทีก็เลยต้องไปเป็นพนักงานร้านขายไอศกรีมอยู่เกือบปีจนกระทั่งเพื่อนของยายบอกมาทางไลน์กลุ่มว่าธนาคารแห่งหนึ่งกำลังเปิดรับพนักงานทั้งที่ผมไม่ได้จบคณะบริหารธุรกิจไม่รู้เรื่องบัญชีหรือว่าแวดวงที่เกี่ยวกับการเงินเลยแต่ว่ายายก็เคี่ยวเข็นให้ไปสมัครไว้เผื่อจะได้ทำงานที่มั่นคงผมทำตามเพียงเพราะว่าไม่อยากจะขัดใจยายแต่กลับผ่านกระบวนการสอบทุกขั้นตอนได้อย่างเหลือเชื่อผมเป็นคนที่มีสติปัญญาปานกลางไม่มีไหวพริบโดดเด่นด้านใดเลยตอนได้รับคำสั่งให้บริการลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์ก็พอตัวรอดได้แต่ว่าพอโดนย้ายมาอยู่ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจผมอึดอัดใจมากเพราะว่าพูดจาโน้มน้าวใจคนไม่เก่งการหาลูกค้าจึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายพยายามเท่าไหร่ก็ไม่ได้ดังใจหัวหน้ายายให้กำลังใจผมเสมอว่าค่อยๆเรียนรู้ไปแม้ว่าผมจะพัฒนาได้เร็วพอๆกับนอนกระดืบแต่ผมก็ทำหน้าที่ส่งมอบเอกสารและก็อธิบายหลักเกณฑ์ต่างๆได้อย่างแม่นยำหัวหน้าก็เลยเรียกใช้ทุกครั้งที่ต้องติดต่อกับลูกค้าในวันหยุดเพราะว่าผมมีข้อด้อยมากมายจนไม่ต้องเกรงใจกันผมขอไปทำธุระก่อนเสร็จแล้วจะรีบไปครับผมไม่รู้ว่าภารกิจจะเสร็จกี่โมงตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาด้วยไปทำงานให้พี่ก่อนสิถ้าสาขาจะมีคำสั่งย้ายพี่ก็จะช่วยพูดให้หัวหน้าราวบอกราวกับมีเมตตาแต่ผมฟังออกว่าเป็นการข่มขู่อย่างนุ่มนวลผมกับเพื่อนๆที่เข้ามาพร้อมกันต้องตื่นไปเตรียมงานตั้งแต่เช้ากลับบ้านก็มืดค่ำพักกินข้าวแค่20นาทีบางวันกว่าจะได้กินมื้อเที่ยงก็4 โมงเย็นบางสัปดาห์ก็ได้หยุดวันเดียวบางคนถูกย้ายไปอยู่ไกลจากบ้านมากเจอค่าเดินทางกับค่าอาหารก็หน้ามืดแล้วที่ยังไม่มีใครคิดสั้นถึงขั้นกระโดดตึกตายเพราะว่าส่วนใหญ่ลาออกไปก่อน
แต่ผมตัดสินใจอย่างหุนหันพันแล่นไม่ได้คืนลาออกตอนนี้ก็คงจะต้องขายบ้านกินซึ่งคงกินได้ไม่นานแล้วผมก็จะไม่มีที่ซุกหัวนอนดังนั้นต่อให้มีธุระสำคัญแค่ไหนผมก็ต้องไปทำงานก่อนผมจึงขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับเอกสารที่บ้านหัวหน้าเพื่อ นำไปให้ลูกค้าเซ็นถึงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งอยู่ห่างกันคนละมุมเมืองผมต้องขี่รถฝ่าฝุ่นพิษไปตามเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยเลยต้องใช้ระบบค้นหาตำแหน่งบนพื้นโลกหรือว่า GPS ช่วยนำทางกว่าจะได้ออกจากบ้านลูกค้าก็เที่ยงครึ่งที่คิดว่าจะชวนน้องปู่เป้ไปกินไก่ทอดก็เลยต้องยกเลิกผมก็เลยแวะกินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนแล้วเข้าไปทำธุระตามที่ตั้งใจไว้เพิ่งสาวบะหมี่ใส่ปากไปได้ไม่ถึงครึ่งชามก็เหลือบเห็นชายวัยรุ่นร่างเพรียววิ่งฉิวผ่านหน้าร้านไปตามที่เสียงตะโกนวุ่นวายของหญิงชราคนหนึ่งช่วยด้วยช่วยยายด้วยคนกระชากกระเป๋าที่แรกผมก็กะว่าจะไม่สนใจเหมือนลูกค้ารายอื่นที่หันมองกันแวบเดียวแล้วก็ก้มหน้ากินกันต่อแต่พอนึกถึงคำว่าถ้าเป็นยายเราล่ะผมก็เลยทิ้งตะเกียบวิ่งตามไอ้น้องร่างผอมไปผมออกกำลังกายทุกวันจึงวิ่งไล่กวดนักวิ่งราวได้ทันตรงหน้าปากซอยแคบๆเมื่อจวนตัวคนร้ายโยนกระเป๋าผ้าลงไปในพุ่มดาวเรืองที่อวดดอกเหลืองอ๋อยอยู่ริมทางถ้าอยากโดนพวกข้าที่อยู่ท้ายซอยลุมกระทืบก็วิ่งตามมานะเว้ยไอ้หนุ่มร่างผอมหันมาตะโกนขู่ผมไม่มีหน้าที่จับคนร้ายส่งตำรวจก็เลยก้มลงเก็บกระเป๋าไปคืนเจ้าของหญิงชราดีใจมากเจียดเงินที่คงมีอยู่ไม่มากนักส่งให้ผม200 บาทแต่ผมปฏิเสธยายสอนให้ช่วยคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมทำไปเพื่อบอกให้ยายรู้ว่าคำสั่งสอนของยายมีบทบาทต่อชีวิตผมเสมอเชื่อว่าดวงวิญญาณของยายคงจะรับรู้ได้เป็นอย่างดี

0: ผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าคำสั่งจากดวงวิญญาณยังไม่จบนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะสามารถติดตามรับฟังวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคำสั่งจากดวงวิญญาณตอนจบได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ควบคุมกรมทหารพรานที่12โดยกองร้อยทหารพราน1202ส่วนที่กำลังกับชุดปฏิบัติการข่าวที่1กองกำลังบูรพาออกราดตระเวนป้องกันและสกัดกั้นการกระทำความผิดกฎหมายตามแนวชายแดนบริเวณหมู่8บ้านป่าไร่ใหม่ตำบลป่าไร่อำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วระหว่างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยกำลังเดินเท้าลัดเลาะผ่านช่องทางธรรมชาติจึงเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวไว้ได้3คนเป็นชาวกัมพูชาชาย2คนหญิง1คนโดยทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจากการสอบสวนผู้ถูกจับกุมให้การว่ามีเพื่อนกันที่อาศัยอยู่ในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาก่อนจะมีเพื่อนของเพื่อนชาวกัมพูชาซึ่งไม่ทราบชื่อชักชวนให้เดินทางเข้ามาทำงานรับจ้างเย็บกระเป๋าในพื้นที่ตลาดโรงเกลือโดยเสนอค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาทต่อคนพร้อมแจ้งว่านายจ้างชาวไทยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการข้ามแดนจำนวน 6,500 บาทต่อคนและจะชำระเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยทำให้ทั้ง3คนตัดสินใจตอบตกลงผู้ต้องหาให้การเพิ่มเติมว่าได้ว่าจ้างรถ3ล้อรับจ้างจากที่พักในประเทศกัมพูชาให้มาส่งบริเวณชายแดนก่อนมีชาวกัมพูชา2คนซึ่งไม่ทราบชื่อพาเดินเท้าลัดเลาะผ่านช่องทางธรรมชาติเข้ามายังฝั่งประเทศไทยอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ลักลอบกำลังเดินข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3446หรือถนนสีเพนเจ้าหน้าที่ทหารพรานตรวจพบและเข้าควบคุมตัวไว้ทั้งหมดขณะที่ชายชาวกัมพูชาซึ่งทำหน้าที่นำพาชายแดนข้ามชายแดนเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ก็วิ่งหลบหนีกลับข้ามไปยังฝั่งประเทศกัมพูชาเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่นำตัวชาวกัมพูชาทั้ง3คนส่งพนักงานสอบสวนสภ.คลองลึกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งขยายผลตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องกับการชักชวนและการลักลอบนำพาแรงงานข้ามแดนเข้ามาในประเทศไทยต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างไสวทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: จุกช่องล้อมวง
1: อะไรเหรอคะพี่ทิน
0: อ๋อพี่ไม่เข้าใจสำนวนจุกช่องล้อมวงที่เขาเขียนไว้ในหนังสือเนี่ยพอรู้ไหมว่าแปลว่าอะไร
1: รู้สิคะก็คำว่าจุกช่องล้อมวงเป็นสำนวนเก่าค่ะประกอบไปด้วยคำว่าจุกช่องแล้วก็คำว่าล้อมวงเป็นคำที่ใช้เฉพาะพระเจ้าแผ่นดินค่ะอย่างเช่นในเวลาที่เสด็จประพาสมีเหตุการณ์ไม่ปกติหรือว่ามีการจราจรวุ่นวายก็จะมีการจุกช่องล้อมวงเพื่อถวายการอารักขาพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์ให้ปลอดภัยจุกช่องก็คือจัดผู้รักษาการตามช่องทางต่างๆที่เป็นถนนเป็นตรอกเป็นซอยส่วนล้อมวงก็คือจัดผู้อารักขาล้อมที่ประทับเอาไว้เป็นชั้นๆปัจจุบันนี้นะคะจุกช่องล้อมวงใช้เป็นสำนวนหมายความว่าอารักขาคุ้มกันอย่างหนาแน่นค่ะเข้าใจหรือยังคะพี่ทิน
0: เข้าใจอย่างถ่องแท้เลยครับตัวอย่างที่น้องบอกมาก็คล้ายกับที่พี่อ่านอยู่ตอนนี้เลยเขาเขียนไว้ว่ารัฐมนตรีคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งเวลาไปไหนมาไหนต้องจุกช่องล้อมวงกันมากมายหมายความว่าเวลาไปไหนมาไหนจะมีการคุ้มกันรัฐมนตรีคนนี้อย่างหนาแน่นใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
3: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิดซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอบอยวิก้มหัวสวัสดี
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: คุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้กับผมบอยเจษดาและพี่วิครับ
5: ค่ะพี่บอยคะรอบนี้ก็คือรอบโชว์มีดีค
4: ่
5: ะผู้เข้าแข่งขันก็ต้องทำโชว์ให้ดีและโชว์ศักยภาพของเราค่ะออกมาให้เต็มที่ค่ะทำให้ทุกคนรู้ค่ะว่าเราก็ทำได้เช่นกันค่ะพี่บอย
4: แต่ว่าวันนี้มารอดูกันหน่อยนะฮะว
5: ่
4: าเขาจะออกมาโชว์แบบไหนกันแต่หนึ่งสิ่งที่ไม่ต้องรอตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับกรรมการเราทั้ง3ท่านครับน้องทันพี่ต้องหนึ่งครับและพี่ตรีครับผมนี่วันนี้แอบบอกก่อนนะฮะพี่ตรีผมไม่ได้ธรรมดานะครับวันนี้มีผู้ช่วยมาด้วย
5: ยังไงครับพี่บอย
4: แอบถามผู้ช่วยคือใครครับพี่ตรีครับ
6: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อประจิตวันนี้ขอมาเป็นผู้ช่วยพี่ตรีเพราะพี่ตรีเกิดความพิการทางการพูดชั่วคราวไม่มีเสียงค่ะ
4: โอ้เข้าใจแล้ววันนี้พี่ตรีไม่มีเสียงเฮ้ยดีมากเลยอ่ะเอ้ยแบบนี้ถ้าเกิดผมแบบไปเตะบอลแล้วขาเกิดแบบพลิกไปเงี้ยแล้วก็ใช้แบบไม้เท้าอันนี้คือพิการชั่วคราวเหมือนกันเหรอ
5: ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนพี่บอยอยู่ในภาวะที่ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกช่วยเหลือตัวเองชั่วคราวอะค่
4: ะ
5: ใช่หรือแม้แต่เพื่อนพี่ค่ะใส่คอนแทคเลนส์แล้วลืมถอดออกก็สภาวะในการมองเห็นเนี่ยสูญเสียไปชั่วคราวก็ต้องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเช่นกันค่ะ
4: เฮ้ยหลายคนมองเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นพิการชั่วคราวไปแล้ว
5: เป็นเรื่องไกลตัว
4: แต่อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าวันนี้ในช่วงของโชว์มีดีมีเซอร์ไพรส์นะฮะ
5: ค่ะ
4: เราจะมีแขกรับเชิญครับมาร่วมโชว์นะกับผู้เข้าแข่งของเราด้วยนะครับผมวันนี้แอบบอกก่อนนะครับผ
5: ู้
4: หญ
5: ิ
4: งคนนี้นะฮะหลายคนอาจจะคุ้นเคยเสียงเธอได้เคยติดตามนะครับรายการที่ทั้งภาพยนตร
5: ์
4: ทั้งละครละครเวทีแบบนี้ด้วยวันนี้คุณเนตการดามานะครับส่วนผู้ชายคนนึงอันนี้น่าจะเป็นแฟนคลับหรือเปล่าผู้ชายคนนี้เขาชื่อว่าสงกรานต์กันสันครับและตอนนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันแล้วก็แขกรับเชิญของเราพร้อมอยู่แล้วด้วยนะครับจะไปพบกันได้ในช่วงของโชว์มีดีและนี่คือโชว์ของยูโรและคุณเนตการดาครับ
3: ขึ้นกราฟิกภาษาอังกฤษโชว์มีดีขึ้นกราฟิกกติกาการแข่งขัน
7: กติกาในรอบโชว์มีดีผู้แข่งขันจะต้องคิดสร้างสรรค์โชว์เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อร่วมกับแขกรับเชิญพิเศษเพื่อเก็บสะสมคะแนนและนำไปรวมในรอบถัดไปผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดจะเป็นผู้ชนะในซีซั่นนี้ B02 ยูโรผู้วิทย์โพธิสุขและแขกรับเชิญพิเศษเน็ตการดาวิทยานุภาพยืนยง
3: ยูโรและเน็ตนั่งในห้องจำลองจัดรายการวิทยุ
8: สวัสดีคุณผู้ฟังครับคุณกำลังฟัง 90.8 SM Radio นี่คือรายการสิทธิ์ทันสื่ออยู่กับผมยูโรแล้วก็พี่เนสการดาเช่นเคยครับ
9: ใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องยูโ
8: ร
9: เราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสิทธิของผู้พิการกัน
8: ครับผม
9: ค่ะแล้วก็จะมีช่วงร้องเพลงสดๆในรายการด้วยค่ะ
8: ครับ
9: แน่นอนนะคะคุณผู้ฟังเมื่อกี้นะคะก่อนเข้ารายการเน็ตเห็น SMS นึงส่งคำถามมานะคะถามว่าพี่ยูโรมีวิธีการให้กำลังใจตัวเองยังไงบ้างคะในเวลาที่รู้สึกเสียใจแล้วก็เศร้ามากๆเพราะว่าตอนนี้หนูเสียใจมากที่ตัวเองอ่ะสอบเข้ามหาลัยในขณะที่ตัวเองชอบไม่ได
8: ้ได้เลยครับพี่เนท
9: ค่ะ
8: ก่อนอื่นพวกพี่ก็เข้าใจดีนะคะว่าน้องกำลังรู้สึกผิดหวังเนาะถ้าเป็นพี่อะครับพี่ก็รู้สึกเสียใจไม่ต่างจากน้องเลยครับแต่ว่าจะมาวิเคราะห์กับตัวเองครับว่าคราวเนี้ยเราพลาดเพราะอะไรเราอาจจะอ่านหนังสือมากขึ้นพี่อยากให้น้องนะครับพยายามแล้วก็สู้ใหม่อีกครั้งนะครับตรงนี้พี่สองคนขอเป็นกำลังใจให้น้องครับ
9: ใช่ค่ะ
8: ก็พอดีเลยนะครับพี่นิดเรื่องราวของน้องที่ส่ง SMS เข้ามาเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาแล้วก็สิทธิการศึกษาของคนพิการด้วยนะครับรู้ไหมครับว่าคนพิการนะครับมีสิทธิการศึกษายังไงบ้างนะครับคนพิการอ่ะเรียนฟรีตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานเลยครับพี่นิดจนได้รับปริญญาตรีใบแรกเลยแต่ถ้าสมมติว่าคนพิการอยากเรียนปตรีใบที่2จะทำยังไงใบที่2นะครับอันเนี้ยน้องๆ อาจจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองแล้วนะครับ
9: oh.
8: หรือว่าเขาจะให้โอกาสแบบนี้ครับในการย้ายคณะหรือการซิ่วหนึ่งครั้งสมมติว่าพี่เรียนกฎหมายเนาะพี่รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วพี่อยากแบบเปลี่ยนแนวไปเรียนการละครเหมือนพี่เนทบ้างตรงเนี้ยพี่ยังสามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ในการได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลได้อยู่ครับแล้วก็ เงินอุดหนุนนะครับของแต่ละคณะของแต่ละสาขานะครับต่อปีการศึกษาไม่เท่ากันครับขึ้นอยู่กับว่าเราเรียนคณะหรือว่าสาขาอะไรเช่นถ้าเป็นสังคมศาสตร์จะอยู่ที่ 50,000 ถึง 60,000 บาทแล้วแต่คณะครับวิทยาศาสตร์หรือว่าวิศวะครับอยู่ที่ 70,000 สาธารณสุขเภสัชพยาบาลเนี่ยอยู่ที่ 90,000 ครับส่วนถ้าเป็นแพทย์หรือว่าทันตแพทย์อยู่ที่ 200,000 บาทต่อปีครับที่สำคัญเลยครับก็คือถ้ามหาลัยไหนนะครับปฏิเสธการเข้าเรียนของน้องๆนะครับน้องๆพิการเนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับพี่เนทเพราะถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติช่วงนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการไปแล้วก่อนอื่นที่จะไปสายหน้าไมค์เรามาพักฟังเพลงกันสักเพลงดีไหมครับ
9: ดีค่ะน้องยูโร

0: ไปแล้วช่วงแรกนะคะตอนนี้เข้าสู่ช่วงถามมาตอบได
1: ้
0: กับคำถามหน้าไมค์กันเลยดีไหม
1: ได้เลยครับพี่เน
0: สค่ะตอนนี้ก็มีคนอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องชบา
1: สวัสดีครับน้องชบาม
0: ีคำถามอะไรอยากจะถามพี่ๆคะ
2: สวัสดีค่ะพี่ยูโรพี่เนส
0: ค่ะ
2: คือหนูอกหักค่ะแล้วก็โดนหลอกในเวลาเดียวกันจากคนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนค่ะหนูโดนหลอกโดยเขาอ่ะทักมาในเฟซหนูแล้วหนูเห็นเขาหน้าตาดีก็เลยลองคุยดูค่ะทีนี้เราก็คุยกันทุกวันเลย1เดือนกว่าๆค่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะอยากสร้างอนาคตกับหนูเขาก็เลยมาชวนหนูลงทุนเขาก็ส่งเว็บมาให้ดูนะคะซึ่งเว็บแบบดูน่าเชื่อถือมากเขาบอกว่าหนูต้องโอนเงินไป 20,000 บาททีนี้หนูก็หลงเชื่อเขาเพราะรักเขาอะค่ะก็เลยโอนไปพอโอนไปปุ๊บเขาก็บล็อกหนูเลยค่ะตอนนี้หนูทั้งอกหักแล้วก็เสียเงินเครียดมากๆเลยค่ะพี่เนทพี่ยูโรควรจะทำยังไงดีคะ
1: ครับก็ทีนี้นะครับพี่สองคนก็อยากให้น้องชบาเอาเรื่องนี้ไปเป็นบทเรียนนะครับไม่ว่าเราจะเจอคนโปรไฟล์ดีแค่ไหนหรือว่าดูดีแค่ไหนนะครับถ้าเขามาชวนเราลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มต่างๆตรงนี้พวกพี่แนะนำว่าให้น้องตรวจสอบข้อมูลกับก.ล.ต.ครับตรงนี้เขาจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลกำกับเรื่องการลงทุนครับทีนี้เงินที่น้องโอนไป 20,000 บาทเนี่ยเอาโอนไปแล้วทำยังไงตรงนี้ไม่ต้องกังวลครับยังไม่สายน้องๆสามารถโทรไปที่ศูนย์ AOC ได้ครับโทร1441ครับตรงนี้เขาจะมีเจ้าที่ช่วยรับเรื่องแล้วก็ให้คำแนะนำครับว่าขั้นตอนต่อไปน้องต้องทำยังไงครับ
0: สำหรับพี่เองเนี่ยก็มองว่าสังคมสมัยนี้ค่อนข้างน่ากลัว
1: ใช่ครับ
0: นะคะเราไม่รู้เลยว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง
1: ถูกต้อง
0: โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เขามีสิ่งที่เรียกว่า AI ใช่ไห
1: ม
0: AI สามารถทำได้ทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวทำเสียงได้ทุกอย่างดูเหมือนจริงหมดนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นในโซเชียลเนี่ยเราควรจะเอ๊ะก่อนเป็นอันดับแรกพอเห็นแล้วเราควรพิจารณาก่อนว่าเฮ้ยสิ่งนี้เป็นของจริงหรือเปล่าหรือว่ามีคนสร้างขึ้นมาหลอกขึ้นมานะคะแล้วก็ให้ใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบ
1: เรียกได้ว่าต้องเท่าทันสื่อด้วย
0: ใช่ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะ
1: ค
0: ่ะในช่วงนี้ละกันเราก็มาถึงอีกเพลงหนึ่งที่อยากจะให้กำลังใจกับบทเพลงอย่าหยุดยั้งนะคะ

0: เย้
1: จบมาแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้ววันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับครั้งหน้าจะเป็นการพูดคุยถึงสิทธิ์ของบริการเรื่องอะไร
0: ค่ะ
1: ฝากติดตามเราได้ที่รายการสิทธิ์ทันสื่อที่คลื่น 90.8 SM Radioประจำวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์เลยเวลา 10:30 นวันนี้พวกเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: นี่คือโชว์ของยูโรแล้วก็คุณเน็ตการดาครับผมขอต้อนรับคุณเน็ตด้วยนะครับผมเป็นไงครั้งแรกเลยที่มาเป็นดีเจด้วยแล้วก็ทำงานเรียกว่ามาโชว์พร้อมกับคนพิการครั้งแรกเลย
0: ครั้งแรกเลยค่ะ
2: เป็นยังไงบ้าง
0: รู้สึกสนุกค่ะสนุกตื่นเต้นแล้วก็เหมือนกับว่าเรามีความตั้งใจที่อยากจะร่วมงานกับผู้พิการอยู่แล้วเหมือนเป็นความฝันนะคะแต่ว่าเรายังไม่เคยมีโอกาสนั้นสักทีนึง
2: ครับ
0: เรารู้สึกว่ามันเติมเต็มหัวใจเรามากๆแล้วเราก็ได้พบกับน้องยูโรเนาะแล้วก็แบบว่าเออเราเข้าขากันได้ดีมากๆสนุกมากๆค่ะ
2: คลื่นนี้นะ 90.8 ถ้ามีอยู่จริงนะผมบอกก่อนนะดังนะดังนะเพราะนอกเหนือจากเรื่องของข้อมูลนะฮะเรื่องของสิทธิของคนพิการแล้วยังสอนในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อด้วย
3: เรียกว่าครบอะค่ะพี่บอลที่ก็ต้องขอล็อกขึ้นไว้เป็นขึ้นประจำเลยดีกว่า
2: แน่มีแฟนคลับแล้วนะฮะอย่างน้อย1คนเลยนะครับแต่แฟนคลับจะเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าถามทั้ง3ท่านนี้ดีกว่าครับกรรมการของเราครับน้องทันเป็นยังไงบ้างคลื่นนี้ครับ 90.8 ครับ
4: ตั้งแต่เปิดมายันตอนจบก็คือรู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบมันไปด้วยกันนะคะคือมันไม่ได้มีอะไรมากไปไม่ได้มีอะไรน้อยไปแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบเพลิดเพลินพร้อมกับได้รับสาระความรู้ต่างๆด้วยแล้วพอมีพี่เนทที่แบบเหมือนมาร้องเพลงแล้วแบบมันมีความแบบคาแรคเตอร์มันเข้ากันอ่ะมันก็เลยทำให้การแสดงในวันนี้ค่ะมันเลยเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าอยากฟังในเสาร์ถัดไป ว่าเขามีอะไรแล้วก็สิ่งที่ชอบมากเลยคือแบบเขาไม่ปล่อยจุดไหนทิ้งเลยไม่ว่าจะเป็นแบบข้อมูลเรื่องของคนพิการหรือว่าข้อมูลเรื่องของกลโกงต่างๆที่แบบว่าจะให้ความรู้แล้วก็ปิดท้ายเรื่องของแบบรายการให้มันมีความแบบคมมากขึ้นตรงที่ไม่ได้ปล่อยแค่ว่าโอ้เป็นรายการ 90.8 นะแต่มันเป็นรายการที่แบบว่าฉายเมื่อไหร่ออนแอร์ตอนไหนคือแบบรู้สึกว่าเขาเก็บได้แบบครบทุกจุดมากชอบตรงนี้มากๆค่ะ
5: ต้องบอกว่า 90.8FM สิทธิ์ทันสื่อเนี่ยดิฉันเชื่อหมดใจเลยว่ารายการนี้มีอยู่จริงเพราะว่าหนึ่งต้องบอกว่าข้อมูลที่แน่นของทั้งสองท่านข้อที่สองคือทั้งสองท่านมีความเป็นนักจัดรายการจริงๆแล้วก็ให้ข้อมูลและในขณะเดียวกันเนี่ยวิธีการพูดที่จะปลอบประโลมผู้ฟังซึ่งมีปัญหาเข้ามาตรงนี้ดีมากๆแล้วก็ตอนที่เน็ตร้องเพลงทั้งจันแล้วก็อย่าหยุดยั้งเนี่ยคือขนลุกมากๆแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เพลงสั้นไปนิดนึงนะคะทั้งสองท่านทำงานเข้าขากันมากๆนะคะต้องบอกว่าพี่อยากให้รายการนี้เกิดขึ้นจริงๆนะสิทธิ์ทันสื่อแล้วก็พี่เองจะเป็นคนหนึ่งที่ติดตามดูแล้วก็เชื่อแน่ว่าจะมีแฟนคลับที่ไม่ใช่เฉพาะคนพิการเท่านั้นนะคะจะมีคนที่คอยติดตามอีกเยอะมากด้วยค่ะ
2: ขอบคุณพี่ต้นเหน่งด้วยนะครับเรียกว่ามาถูกทางแล้วนะฮะโอ้พี่ตีเชิญครับเป็นไปได้ไหมครับผม
6: ผมชอบความลงตัวของการทำงานด้วยกันของทั้งสองคนนะครับมีการรับส่งกันขอบคุณพี่เน็ตสนับสนุนพี่ยูโรให้พี่ยูโรได้แสดงได้อย่างดีงามมากนอกจากนั้นก็มีการออกแบบให้มีการจัดรายการเล่าเรื่องราวสลับรองเพลงซึ่งก็เป็นการออกแบบที่พี่ยูโรเองจับจุดเด่นของตัวเองมามัดรวมกันเล่าเนื้อหาเรื่องสิทธิของคนพิการให้ได้สาระไปพร้อมๆกันกับการเล่นดนตรีชอบแนวคิดเรื่องการเล่าเรื่องการศึกษาของคนพิการและบอกว่าอย่าทิ้งถ้ามีโอกาสนะครับผมเห็นด้วยเช่นกันและเรื่องการระวังตนเองก็เป็นเรื่องสำคัญจริงๆสิ่งที่กรรมการพูดเสมอว่าสำคัญคือการเตรียมความพร้อมซึ่งพี่ยูโรก็ได้เตรียมอย่างดีเล่าข้อมูลได้ราบรื่นมากเป็นธรรมชาติแบบคนรู้จริงเยี่ยมมากเลยครับอยากให้คลื่นนี้เกิดขึ้นจริงๆครับ
2: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับ
0: ผ
2: มเอาละฮะอาจจะเป็นจริงได้ในอนาคตนะฮะผมวันนี้ขอบคุณคุณเน็ตการดาด้วยครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: และ
0: คุณมากมากค่ะ
2: ของยูโรแล้วก็คุณเน็ตนะครับและช่วงถัดไปนะครับเป็นคิวของคุณบัดดี้และคุณสงการครับ
7: B04บัดดี้วานิชใจปิติและแขกรับเชิญพิเศษสงกรานต์รังสรรค์ปัญญาเรือน
8: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Unseen Symphony Concert
2: เสียงปรบมือกำลังใจ
8: ครับผมอยู่กับผมบัดดี้ B04 และพี่สงกรานต์รังสรรค์ครับ
9: สวัสดีอีกครั้งครับสวัสดีไปทางการครับผม
8: ครับผมวันนี้เราสองคนได้จัดคอนเสิร์ตไลฟ์เพื่อการกุศลครับพี่สงการ
9: ครับผม
8: เข้าสู่มูลนิธิสื่อยอดนักสืบเพื่อคนพิการครับรายได้ทุกบาททุกสตางค์เราจะไม่ได้หักใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่สงการ
9: ครับผม
8: แต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับผมขออนุญาตเตือนแบบนี้นะครับก่อนที่จะกดโอนยอดเงินต้องเช็คปลายทางให้ดีว่าผู้รับถูกหรือไม่และเลขบัญชีถูกหรือไม่เพื่อไม่ให้ถูกมิจฉาชีพหลอกนะครับ
9: ครับผมแล้วก็ขอบคุณนะทุกคนที่เข้ามาดูอยู่ตอนนี้นะครับเป็นจำนวนประมาณ 29,000 คนนะที่ดูอยู่นี้นะครับ
8: มากครับพี่สงการครับ
9: ครับผมเยอะมากครับผมตอบไม่ทันไม่ต้องแย่งกันคอมเมนต์นะอ่านไม่ทันเลยครับเนี่ย
8: ตอนนี้รัวมาก
9: รัวสุด
8: ๆครับผมมีผลงานเพลงหนึ่งที่อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้รับชมรับฟังไปพร้อมกัน
9: ครับผม
8: เชื่อว่าคนพิการหลายคนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหัวใจที่เข้มแข็งและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาใดๆชื่อผลงานเพลง Warning เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ
9: ครับ

เรามาทำไมสังคมน่าอยู่ไม่ใช่อยู่นินทากันเรามา

0: ครับผมจะบอกว่าวันนี้เราไม่ได้แค่มาร้องเพลงเนาะผมรู้สึกว่าจริงๆแล้ววันนี้เรามาส่งต่อกำลังใจให้กับอีกหลายคนที่มีความฝันด้วยนะครับผมแล้วก็ผมอยากจะทำไลฟ์นี้นะครับให้กับเหมือนเป็นกำลังใจให้ส่งต่อให้กับอีกหลายๆคนที่มีความฝันด้วยเช่นกันนะ
1: ครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆจากพี่สงกรานต์ รังสรรค์ครับชื่อผลงานเพลงว่าร
0: ักอยู่แล้ว
1: รักกินไม่ได้ครับผม
0: อ๋อรักกินไม่ได้โอเค
1: พี่ร้องน้องเล่นเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้เลยครับ

0: ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการไลฟ์คอนเสิร์ตเพื่อการกุศลในครั้งนี้นะครับโอ้เยอะอยู่พอสมควรนะพี่สงการแต่เราไม่ได้
1: ครับเนี่ย
0: เป็นตัวเลขที่นับไม่ได้ครับพี่สงการครับ
1: นับไม่ได้เลย
0: ครับ
1: ขอบคุณทุกคนมากนะขอบคุณ 20,000 กว่าคนที่ดูอยู่ด้วยนะคร
0: ับ ใช่ครับพลังแรงเชียร์แรงใจจากพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับ
1: ครับ
0: ถึงยังไงก็แล้วแต่ละครับทุกท่านครับได้เลขบัญชีไปแล้วอย่าลืมตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับว่าเลขบัญชีกับชื่อผู้รับนั้นตรงกันหรือไม่นะครับไม่ใช่เพียงแค่เลขบัญชีนะครับถ้าหากว่ามูลนิธิสื่อยอดนักสืบมีคอลเซ็นเตอร์โทรไปก็อย่าคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่โทรไปเพื่อระดมสมทบทุนเพื่อเข้ามูลนิธินะครับถือว่าเป็นคอลเซ็นเตอร์หรือว่ามิจฉาชีพนะครับหรือว่าเป็น SMS เข้ามาให้เรากดคลิกเพื่อทำการโอนเงินต่างๆอย่าไปหลงเชื่อนะครับ
1: ครับ
0: เพราะมีที่นี่ที่เดียวครับเลขบัญชีและมูลนิธิสื่อยอดนักสืบเพื่อคนพิการครับ
1: เฮ้ยเราจะไปกันแล้วเหรอ
0: ใช่ครับเสียดายมากเลย
1: โอ้เสียดายมากเลยจริงๆเราคุยกันไว้ว่าจะอยู่กันสักตีห้า
0: หกสิบนะครับหกโมงเช้าพอดีนะครับสำหรับวันนี้โชว์พวกเรานะครับ
1: ครับผม
0: The Unseen Symphony Concert ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: โอ้โหสุดยอดครบทุกรสชาติจริงๆเอางี้ดีกว่าแอบถามสงการหน่อย
3: กับ
2: เป็นครั้งแรกเลยไหมที่แบบว่าเรามาไลฟ์สดเหมือนจริงแบบนี้กับนักร้องที่ต้องบอกว่าเป็นคนตาบอด
3: อ๋อจะบอกว่าอย่างแบบนี้มีบ้างเหมือนที่ผมบอกว่าผมเคยอาจจะเคยไปออฟไลน์บ้างอะไรเงี้ยตามสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยการเปิดหมวกอะไรอย่างงี
2: ้
3: อาจจะเคยไปช่วยเคยไปเขาเรียกว่าสมทบแรงอย่างนั้นบ้างอย่างนั้นบ้างครับผม
2: ทีนี้เราไปฟังกรรมการของเราหน่อยดีกว่าไหมฮะขอน้องทันก่อนเลยฮะ
4: ก็รู้สึกว่าเราได้เห็นทั้งสิ่งที่บัดดี้นำเสนอในเรื่องราวต่างๆแล้วก็เหมือนมีพี่สงการมาช่วยเป็นบัดดี้จริงๆที่ช่วยเสริมจริงๆก็ทำให้รู้สึกว่าเป็นโชว์ที่ดีแล้วก็สนุกมากๆค่ะ
5: วันนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่บัดดี้ทำเนี่ยคือมันเรียลอ่ะมันคือเราดูแล้วเราก็โอเคนี่คือการไลฟ์คอนเสิร์ตจริงๆเนี่ยคือการทำงานเป็นคู่หูที่เข้าขากันทั้งรับส่งบุคแล้วก็ในแง่ของการร้องคือดูแล้วรู้ว่ามีการตกลงกันก่อนน่ะว่าพี่ตรงนี้พี่ไปเลยพี่จะไปไหนก็เต็มที่เลยเขาก็คอยซัพพอร์ตทั้งที่เป็นเพลงที่เขาแต่งนะคะแต่ว่าพอในช่วงที่เขาจะร้องเป็นภาษาอีสานเนี่ยที่จะบอกเล่าเรื่องสิทธิ์ของพนักงานเขาก็ทำเต็มที่เหมือนกันแล้วก็ต้องขอบคุณคุณสงกรานต์เพราะว่าคุณสงกรานต์ก็ไม่ยั้งเลยในเพลงแรกทั้งที่รู้ว่าก็จะมีอีกเพลงหนึ่งของตัวเองด้วยซ้ำแต่ไม่มีคำว่ายั้งคือใส่สุดร้องเต็มเสียงสูงมากจนโหดนี่คือขนลุกตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกว่าทนไม่ไหวอ่ะต้องยกมือขึ้นมาต้องแบบโยกตัวจริงๆขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2นะคะ
3: ยินดีมากครับ
2: ขอบคุณพี่ต้องแหน่งด้วยครับผมโอ้พี่ตรีครับเป็นไงฮะ
6: พี่ต้องบอกว่าคุณนี่ครบเครื่องจริงๆนะครับคอนเสิร์ตนี่เหมือนคอนเสิร์ตของคุณจริงๆได้สร้างความสนุกสนานให้กับทุกคนได้เป็นอย่างดียิ่งโดยเฉพาะได้จับคู่กับพี่สงกรานต์สมรับกันได้อย่างลงตัวมีเล่นดนตรีกีตาร์ขลุ่ยมีร้องมีแรปมีบีทบ็อบมีพูดเล่นมุกเล็กๆกำลังดีส่วนเรื่องเนื้อเรื่องก็มีการทำบทให้มีการเตือนเรื่องของมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินเหมือนกับทั้งสองท่านอยากให้มีรายละเอียดอะไรแน่นขึ้นเตรียมข้อมูลให้คมชัดขึ้นจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นท้ายสุดสนุกมากครับขอบคุณพี่สงกรานต์มากครับที่มีมุมได้แสดงเต็มที่ในขณะเดียวกันก็ซัพพอร์ตพี่บัดดี้ได้อย่างกำลังดีขอบคุณมากครับเต็มที่จริงที่จริงครับ
2: ขอบคุณพี่ตรีด้วยครับขอบคุณครับผมนี่ฮะโอ้บอกเลยฟังแบบนี้กำลังใจมาไม่มายังไงครับบัดดี้ฮะบอกหน่อยฮะ
3: มาอย่างเต็มที่ครับจริงๆผมก็ขอบคุณที
7: ่คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็น

0: ชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

เมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้มาต่อเป็นตอนที่3นะซึ่งน่าจะเป็นตอนจบของการรีวิวหนังสือเล่มนี้นะครับ The Meaning of Your Life ของอาจารย์ Arthur C. Brooks นะครับได้รีวิวไป2ตอนแล้วเนาะเขาก็พูดถึงเรื่องของการค้นหาความหมายของชีวิตแล้วก็มีจะเรียกว่าข้อคิดต่างๆมากมายนะครับตอนนี้ก็จะมาต่อจากเมื่อวานนี้นะครับที่ผมได้รีวิวไปถึงข้อคิดถึง30ข้อแล้วนะครับก็มาต่อกันเลยในข้อที่31นะฮะมีความยืดหยุ่นในเป้าหมายของเราครับแปลความหมายง่ายๆว่าคุณตั้งเป้าได้เนาะแต่อย่าถึงกับขนาดที่ว่าเป้านี้จะไม่มีวันเปลี่ยนเลยไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดๆก็ตามคือผมไม่ได้บอกว่าถ้างั้นตั้งเป้าแล้วพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนเสร็จมะรืนก็เปลี่ยนอีกอะไรเงี้ยคืออย่าไปซ้ายสุดหรือขวาสุดนะคือตึงไปก็ไม่ดีตึงไปก็เครียดแล้วบางทีถ้ามันไม่ใช่เนี่ยมันก็เสียเวลาเปล่าๆในการไปวิ่งไล่ตามสิ่งที่มันไม่ใช่ชีวิตเราแล้วนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับโอ๊ยเปลี่ยนมันไปทุกวันนะครับก็ยืดหยุ่นได้นะครับ32ครับการเปลี่ยนงานเนี่ยมักจะทำให้เรามีจุดมุ่งหมายและความสุขเพิ่มมากขึ้นพูดแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เวลาออกกันหมดนะคือไม่ได้บอกว่าทุกงานจะต้องเปลี่ยนหรือเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนทันทีแต่ปกติแล้วคนคิดจะเปลี่ยนงานเนี่ยคือคนที่ไม่ชอบงานเดิมโดยธรรมชาติถูกไหมถ้าคุณแฮปปี้กับงานเดิมงานปัจจุบันมีความสุขมากๆคุณจะไม่ค่อยคิดเปลี่ยนงานหรอกส่วนใหญ่ก็คือคุณทำแล้วมันกดดันคุณทำแล้วมันเครียดคุณทำแล้วมันไม่ชอบมันฝืนตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่แปลกที่พอคุณตัดสินใจในการเปลี่ยนงานเนี่ยมันจะทำให้คุณรู้สึกไลฟ์ลี่ขึ้นรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมีความสุขมากขึ้นหรือแม้กระทั่งมีจุดมุ่งหมายใหม่ๆมากขึ้นอีกข้อหนึ่งนะที่ผมได้ข้อคิดเพิ่มเติมขึ้นมาคือหนังสือเขาอาจจะไม่ได้เขียนในมุมนี้หรือว่าในรายละเอียดแบบนี้ซะทีเดียวเนี่ยคือบางทีมันอยู่กับที่เดิมๆนานๆเข้าเนี่ยมันก็เฉยชานะคือแต่ก่อนเนี่ยจำวันแรกที่เราเข้ามาเป็นในอาชีพของเราได้เนาะเราอาจจะตื่นเต้นอยากเรียนรู้อย่างนู่นอย่างนี้แต่มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะเรียนรู้หมดแล้วอะรู้ทุกเรื่องแล้วอะมันเหมือนกับ time to move on อะถึงจุดที่เราจะต้องเรียนรู้งานใหม่ๆเรียนรู้บทบาทใหม่ๆบ้างนะอยู่บทบาทเดิมๆนานๆเข้ามันก็ใช้คำว่าอะไรเดดวูดอะนะครับก็คือมันก็เซ็งๆมันก็ไม่คือก็ทำไปได้เรื่อยๆแต่มันก็ไม่มีอะไรที่มันน่าจะท้าทายแล้วนะครับในองค์กรก็เหมือนกันนะบางทีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งปรับเปลี่ยนบทบาทของคนเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้พนักงานมีจุดมุ่งหมายมีพลังมีความสุขมากขึ้นก็ได้นะครับ33ครับเราสามารถทำงานดีเลกที่มีความหมายได้เช่นกันคือคนคิดว่า meaningful work เนี่ยหรืองานที่มีความหมายเนี่ยต้องเป็นงานประจำเป็นงานที่ต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะไปทำงานที่มันอาจจะหาความหมายได้ยากเช่นผมยกตัวอย่างนะผมไม่ได้บอกงานนี้ไม่มีประโยชน์นะแต่มันอาจจะมองเห็นความหมายได้ลำบากเช่นมันเป็นงานแบบกรอกฟอร์มอย่างเงี้ยเพื่อส่งกระทรวงส่งหน่วยงานรัฐซึ่งเราก็นึกไม่ออกว่าเขาเอางานเราไปทำอะไรต่อหรือบางทีเราอาจจะรู้ด้วยซ้ำว่าส่งไปก็ส่งไปอย่างนั้นนะมันมีกฎที่ตั้งมาคือเพื่อให้เราส่งพอพยายามจะไปขุดค้นว่าโอ้โหงานนี้มันมีความหมายมันช่วยเหลือทำให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นยังไงนึกไม่ออกเหมือนกันถ้ามันหาความหมายในงานไม่ได้แต่เราจำเป็นต้องทำงานเนาะเพราะว่าเราต้องมีเงินเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูตัวเองใช่ป่ะคุณสามารถเลือกงานดีเลกที่มันมีความหมายได้นะครับงานดีเลกเช่นยกตัวอย่างคุณอาจจะไปทำงานการกุศลคุณอาจจะไปเก็บขยะชายหาดคุณอาจจะไปปลูกต้นไม้หรืออื่นๆก็ได้นะครับที่คุณรู้สึกว่ามันมีความหมายกับชีวิตคุณเนี่ยเพราะนั้นอาจจะไม่ได้เงินนะงานพวกนี้แต่ว่ามันดีต่อใจผมใช้คำว่าดีต่อใจนะครับ3-4ครับการออกห่างจากงานควรทำให้เราเข้าใกล้กับสิ่งใหม่ๆมากขึ้นคือบางทีบางงานเราไม่ชอบนะเราก็อยากที่จะหนีจากมันไปเนี่ยแต่ไม่ใช่แค่หนีแล้วไปเจอสิ่งที่มันแย่กว่าครับถ้าเราจะต้องมีการเปลี่ยนงานหรือออกห่างจากงานบางงานต้องถามตัวเองเนาะมันทำให้เราเข้าใกล้สิ่งที่เรา ชอบมากขึ้นไหมสิ่งใหม่ๆมากขึ้นไหมนะครับซึ่งอันนั้นจะเป็นสิ่งที่ดี35นะครับเขาพูดถึงความสวยงามในชีวิตนะวิธีการคือลองเขียนถึง3สิ่งที่สวยงามนะสวยงามแปลว่าอะไรไม่ใช่คนสวยคนหล่อนะมีอยู่3มุมนะ1คือความสวยงามของพฤติกรรมของคนที่เราพบเจอเช่นเราเห็นคนนี้เขามีน้ำใจช่วยเหลือคนยากไร้เนี่ยคือความสวยงามที่เราคนพบจากพฤติกรรมคนเนาะเราเห็นคนนี้ที่เป็นคนเสียสละทำเพื่อส่วนรวมเราเห็นคนนี้ที่เขาเป็นคนที่กล้าหาญนี่คือความสวยงามของพฤติกรรมอันที่2คือความสวยงามธรรมชาติอันนี้ผมว่าคนอยู่ต่างจังหวัดจะได้เปรียบคนอยู่ในเมืองนิดนึงแต่ไม่ใช่ในเมืองหาไม่ได้นะธรรมชาติไม่จำเป็นต้องนึกถึงแบบโหภูเขาอุทยานหรือว่าท้องทะเลกว้างใหญ่อะไรเงี้ยอันนั้นดีถ้าเกิดบ้านคุณแบบเปิดออกมาเจอทิวเขาสุดลูกหูลูกตาเจอป่าเจอลำธารเจอทะเลอะไรเงี้ยอันนั้นก็ดีแต่ว่าถ้าเราอยู่ในเมืองเนี่ยธรรมชาติก็แค่ต้นไม้สวนสาธารณะบางทีมันมีมุมสวยงามหรือแม้กระทั่งท้องฟ้านะวันก่อนผมเห็นท้องฟ้ามันสวยผมก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยจริงๆไม่จำเป็นต้องลงเฟซบุ๊กนะครับผมแค่ยกตัวอย่างว่ามันมีความสวยงามในธรรมชาติอยู่หรือเรื่องทั่วไปก็ได้ครับสิ่งที่คุณรู้สึกว่าดูแล้วประทับใจนะครับข้อนี้ผมยังไม่เคยฟังสารภาพแต่เพิ่มอยู่ในหนังสือแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยแปลกดีก็เลยขอจดเป็นข้อคิดนะเผื่อใครจะไปตามฟังหรือใครเป็นอาจจะเป็น FC แฟนคลับของวงนี้อยู่แล้วเขาบอกมีงานวิจัยครับว่าเพลงที่มีความสุขมากที่สุดในโลกเนี่ยคือเพลง Good Vibrations ของ Beach Boys ครับก็ลองไปเสิร์ชหาดูฮะหลายคนอาจจะเคยฟังแล้วก็ได้ผมตั้งใจว่าเดี๋ยวมีโอกาสจะลองฟังเพลงอันนี้ดูนะครับว่าทำไมถึงมีความสุขมากที่สุดนะเขามีการวิเคราะห์ในเชิงเมโลดี้ในเชิงอะไรแบบเนี้ยข้อ37นะครับก็บอกผู้สูงอายุเนี่ยจะมีความพึงพอใจในชีวิตมากขึ้นถ้าให้เขาลองระบายสีข้อนี้ขอรีเลทนะแต่ตั้งแต่กลับมาก็ยังไม่ได้ทำอีกนะคือตอนที่ไปบุ๊กคลับเคยเล่าให้ฟังแล้วสัญจรนะรอบเนี้ยพี่อ๋ออ่ะซึ่งเป็นสมาชิกบุ๊กคลับท่านหนึ่งเนี่ยก็ทำเวิร์กช็อประบายสีน้ำพี่อ๋อวาดรูปสวยระบายสีสวยเนาะแต่ตอนนั้นน่ะผมก็รู้สึกว่าผมวาดรูปไม่สวยเลิกนานมากๆแล้วที่วาดรูประบายสีน่าจะอยู่ประถมนู่นแหละพอโตขึ้นก็เลิกทำเพราะรู้สึกว่าตัวเองทำไม่สวยแต่สิ่งหนึ่งที่ปลดล็อกผมคือพี่อ๋อบอกว่าไม่มีคำว่าสวยหรือไม่สวยฮะทุกรูปสวยหมดเพราะนั้นผมก็เลยได้ลองระบายสีแต่ประเด็นคือตอนระบายเนี่ยความรู้สึกผมมันเหมือนก่อนตอนอ่านหนังสือครับคือมันมีสมาธิก็เลยตรงกับข้อนี้ว่าเขาพบว่าผู้สูงอายุจะมีความสุขหรือความพึงพอใจในชีวิตเนี่ยถ้าเขาได้นั่งระบายสีเพราะนั้นใครที่เอาเป็นว่าผมตัดที่60บวกก็แล้วกันนะจริงๆได้ทุกวัยแหละลองระบายสีดูนะลองดูครับบอกลูกหลานก็ได้นะว่าลองซื้อสีมาระบายหรือบางคนไม่ชอบวาดรูปมันก็มีสมุดระบายสีนะค่อยๆระบายเนี่ยอาจจะทำให้ความสุขแบบมันเป็นความสุขง่ายๆอาจจะเพิ่มความพึงพอใจในชีวิตก็ได้นะครับ38เมื่อกี้ที่เราคุยเรื่องความสวยงามเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราค้นพบความสวยงามเนี่ยเราจะค้นพบความหมายของชีวิตครับเรื่องความหมายของชีวิตอาจจะไม่ใช่สิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอะไรเงี้ยแต่มันเป็นความสวยงามที่เราเจอในชีวิตประจำวันเรา39ครับมีบางคนบ่นว่าทำไมชีวิตมันทุกข์อย่างนี้อยากกำจัดความทุกข์จริงๆตรงข้ามเลยนะครับเขาบอกว่าความทุกข์เป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายคือไม่ใช่ว่าเราต้องไปแสวงหาความทุกข์ครับแต่เราต้องยอมรับเวลามันเกิดขึ้นคือไม่มีใครอยากได้ความทุกข์บอกแบบนี้แต่ว่าถ้าใครพยายามจะกำจัดความทุกข์เนี่ยเราจะเหนื่อยเพราะเรากำจัดมันไม่หมดหรอกเดี๋ยวมันก็มีเรื่องให้เรากุ้มใจเดี๋ยวมันก็มีเรื่องให้เรากดดันเหลืองเดี๋ยวมันก็มีเรื่องให้เราเครียดเนาะแต่สิ่งเหล่านี้ลองมองในมุมบวกว่าพอคุณมีทุกข์เนี่ยคุณผ่านมันไปได้ซึ่งคุณจะผ่านมันไปนะคุณจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความหมายครับ40ครับความเชื่อว่าความสุขจะเกิดขึ้นต่อเมื่อความทุกข์ต้องหายไปเป็นสิ่งที่ทำให้ความสุขลดลงเมื่อกี้ที่ผมพูดเลยคือบางคนเนี่ยเขาเรียกว่ามีความตั้งใจอย่างแรงกล้าเลยที่จะต้องเอาความทุกข์ออกให้หมดข้อหนึ่งมันทำไม่ได้ครับเพราะถ้าเกิดมันทำได้ทุกคนก็คงไม่มีความทุกข์แล้วในโลกเนี่ยความทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วหลายอย่างเราควบคุมไม่ได้มันมาจากคนอื่นมันมาจากสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต แต่ถ้าเกิดเราบอกว่าถ้างั้นเราก็ไม่มีความสุขเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทำให้ความสุขลดเลยมันคือแค่ความเชื่อของเราเองว่าความสุขคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อทุกข์หมดไปเท่านั้นอาจจะไม่ใช่ครับความสุขอาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะที่คุณมีทุกข์แล้วคุณยอมรับมันว่าเออมันก็เป็นแบบนี้แหละไม่ใช่ว่าเราจะไม่แก้ไขปัญหานะอะไรที่จัดการได้เราจัดการอะไรที่จัดการไม่ได้ก็ต้องเข้าใจว่านี่มันเป็นแบบนี้แหละ41ครับความทุกข์เนี่ยเท่ากับการต่อต้านคูณความเจ็บปวดครับความเจ็บปวดทำให้เกิดความทุกข์แน่นอนแต่ถ้าเกิดเจ็บปวดแล้วยอมรับความทุกข์มันจะหายครับเออมันก็ต้องเจ็บแบบนี้แหละสมมติเราสอบเข้าไม่ได้มันเจ็บปวดแต่ถ้าเราไม่มีการต่อต้านอ่ะเราเข้าใจเราทำดีที่สุดแล้วไม่ได้ก็ไม่ได้ความทุกข์มันจะลดลงหรือหายไปครับเพราะการต่อต้านมันน้อยแต่ถ้าใครก็ตามมันมีความเจ็บปวดสอบเข้าไม่ได้แล้วมันเกิดการต่อต้านว่าทำไมไม่ได้วะฉันน่ะฉลาดกว่าเพื่อนอีกเพื่อนงี่เง่าทำไมเพื่อนมันได้ทำไมฉันไม่ได้แล้ววนเวียนเงี้ยความทุกข์ยังอยู่เต็มเลยนะครับบางทีบางเรื่องเจ็บปวดน้อยต่อต้านเยอะนี่ความทุกข์เยอะกว่าเจ็บปวดเยอะต่อต้านน้อยด้วยซ้ำนะครับ42ครับอย่าหวังว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างที่เราต้องการครับให้หวังว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเราจะโอเคกับมันคืออ่ะผมเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างสอบเข้านักศึกษานักเรียนมัธยมแล้วกันเนาะถ้าหวังว่าฉันต้องสอบเข้าคณะนี้ให้ได้เท่านั้นถ้าไม่งั้นเนี่ยชีวิตฉันจะไม่มีความสุขเลยเนี่ยอันนี้คุณมีแนวโน้มจะทุกข์ง่ายแหละแต่เราหวังแบบนี้ดีกว่าครับว่าไม่รู้แหละจะได้หรือไม่ได้เราก็จะโอเคได้เราก็จะดีใจแล้วก็โอเคว่าเราสอบเข้าคณะที่เราอยากเข้าได้ไม่ได้เราจะเข้าใจแล้วก็โอเคเช่นกันแค่นี้เราก็จะมีความสุขได้ง่ายละเพราะว่าไม่ว่าผลมันจะออกหัวหรือก้อยเนาะไม่ว่ามันจะออกได้หรือไม่ได้เราจะมีความสุขได้เสมอแต่ถ้าบอกว่าต้องออกหัวเท่านั้นท่านหนึ่งมีความสุขเราคอนโทรลไม่ได้ไงสั่งไม่ได้ไงถ้าออกก้อยมีความสุขเนี่ยยากเลย13ครับการยอมรับไม่ใช่การหลีกเลี่ยงเนี่ยจะทำให้เราสามารถจัดการความทุกข์ได้อย่างเหมาะสมคือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับความทุกข์อ่ะเฮ้ยมีแล้วต้องหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงไงก็ไม่หมดครับสิ่งหนึ่งที่มันจะทำให้เกิดความสุขได้หรืออย่างน้อยๆก็จัดการความทุกข์ได้ก็คือยอมรับมันในส่วนที่เรายอมรับได้คือมันมีความทุกข์เนี่ยมันอาจจะมาจาก2สาเหตุสาเหตุที่เราควบคุมได้อันนี้เราก็ต้อง take action เนาะต้องลดมันนู่นนี่นั่นทำนู่นทำนี่แต่ก็เป็นจากสาเหตุที่เราควบคุมไม่ได้ก็ต้องยอมรับไม่หลีกเลี่ยงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับถ้าพยายามจะหลีกเลี่ยงเราก็จะผิดหวังทำไมนะมันต้องเกิดขึ้นกับเราอยู่ได้อะไรเงี้ยเพราะเราพยายามจะหลีกเลี่ยงไม่ให้มันเกิดขึ้นกับเราซึ่งมันบังคับไม่ได้ไงอย่างที่ผมบอกว่ามันมีมิติของการสิ่งที่คอนโทรลไม่ได้มีอยู่หลายๆเรื่องเนาะอย่างเมื่อกี้สมัครเข้าเรียนเนี่ยเราคอนโทรลอะไรได้เราคอนโทรลเรื่องการอ่านหนังสือได้แต่เราคอนโทรลไม่ได้ว่าคู่แข่งจะเก่งกว่าเราหรือเก่งน้อยกว่าเราเขามีที่จำกัดถ้าคุณพยายามจะหลีกเลี่ยงคือยังไงฉันต้องทำให้ได้มันก็มีโอกาสผิดหวังแต่ถ้าเกิดคุณยอมรับได้ว่าเออได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ทำเต็มที่แล้วก็เราก็จะจัดการความทุกข์ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ทุกข์นะก็คงผิดหวังแหมเสียดายเข้าไม่ได้แต่เราก็ยังโอเคกับมันเพราะเรายอมรับ14อันนี้เราเคยคุยกันบ่อยมากครับโฟกัสกับกระบวนการไม่ใช่ผลลัพธ์แต่ว่าหลักการเดียวกับที่ผมพูดเมื่อกี้คืออะไรโฟกัสกับกระบวนการคือโฟกัสกับสิ่งที่เราควบคุมได้ครับแต่อย่าไปโฟกัสกับผลลัพธ์เพราะว่าผลลัพธ์มันเกิดจากสิ่งที่ควบคุมได้และสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เพราะนั้นเราคอนโทรลผลลัพธ์ไม่ได้ควบคุมผลลัพธ์ไม่ได้15ครับถ้าเรารู้ความหมายของความทุกข์และรู้จักวิธีใช้นะสิ่งนี้จะเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับความหมายของชีวิตอีกครั้งนะครับในหนังสือเล่มนี้บอกว่าความทุกข์เป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิตที่มีความหมายชีวิตที่มีความหมายไม่ใช่ชีวิตที่มีแต่ความสุขซึ่งมันไม่มีชีวิตแบบนั้นแต่มันมีชีวิตที่มันมีทั้งสุขและทุกข์แต่เราเข้าใจมันเรายอมรับมันได้เรารู้จักความทุกข์ดีพอแค่นั้นเองครับชีวิตก็มีความหมายแล้ว46นะครับถ้าเราใช้ชีวิตด้วยใจเปิดกว้างเนาะและสามารถยอมรับจุดอ่อนต่างๆได้ใจเปิดกว้างคือเรารู้ว่ามันมีโอกาสเป็นแบบนี้ก็ได้เป็นแบบนั้นก็ได้แล้วอันนี้เรายังเป็นจุดอ่อนอันนี้เอาอาจจะยังทำไม่สำเร็จผมชอบคำนี้มากๆครับเขาบอกว่าแทนที่คุณจะต้องไปหาความหมายของชีวิตเขาบอกความหมายชีวิตจะมาหาเราเองเพราะนั้นบางทีมันเหมือนกับ ถ้าผมนึกขึ้นมาได้นะมันเหมือนกับผีเสื้อเคยพูดถึงเรื่องนี้แล้วถ้าคุณวิ่งไล่หามันอ่ะมันจะวิ่งหนีแล้วมันยิ่งยากครับยิ่งยากในการหาสิ่งหนึ่งคือคุณต้องทำสวนดอกไม้สวยๆหอมๆแล้วคุณไม่ต้องไปวิ่งไล่ผีเสื้อฮะผีเสื้อจะเข้ามาในสวนคุณหลายสิบตัวเป็นร้อยตัวเลยผมว่าชีวิตก็เหมือนกันเนาะใช้ชีวิตให้มันหอมคำว่าหอมก็คือใช้ชีวิตที่ดีอ่ะเดี๋ยวความหมายซึ่งคล้ายๆผีเสื้อเนี่ยจะบินบกบินเข้ามาหาเราเองนะครับบางทีการที่เรายังไม่เจอความหมายของชีวิตเนี่ยเพราะว่าเรายังไม่ใช้ชีวิตด้วยใจที่เปิดกว้างเรายังไม่ใช้ชีวิตแบบยอมรับจุดอ่อนต่างๆอยู่นะครับก็นี่คือทั้งหมดเลยนะ46ข้อคิดจากหนังสือที่ชื่อว่า The Meaning of Your Life เขียนโดยอาจารย์ Arthur C. Brooks ยังไม่มีแปลไทยเพิ่งออกมาไม่นานแล้วผมก็อ่านเป็นเล่มภาษาอังกฤษแต่ว่าเดาว่าน่าจะมีแปลในไม่ช้าแหละแต่ไม่รู้สำนักพิมพ์ไหนนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story, a life-changing story.

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สสจ.เชียงใหม่ยกระดับทีมเคสแมเนจเมนต์พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ติดยาเสพติดพร้อมจัดทีม5เสือเดินหน้าปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90 day ฟื้นฟูผู้ป่วยคืนสู่สังคมที่โรงแรมดีเอ็มเพรสเชียงใหม่นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักจัดการรายกรณีในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่3-4 สิงหาคม 2569โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั้ง25อำเภอประกอบด้วยนายอำเภอผู้แทนฝ่ายทหารตำรวจสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของนักจัดการรายกรณีให้สามารถดูแลผู้ป่วยยาเสพติดได้อย่างเป็นระบบตั้งแต่การประเมินปัญหาการวางแผนการรักษาการประสานส่งต่อติดตามผลและเชื่อมโยงฟื้นฟูร่วมกับครอบครัวชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดโอกาสการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำนอกจากนี้ยังเป็นการเสริมความร่วมมือของทีม5เสือในระดับพื้นที่ประกอบด้วยฝ่ายปกครองตำรวจทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสาธารณสุขให้สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่ให้ไปในทิศทางเดียวกันรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศส่งผลกระทบต่อความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชนและความปลอดภัยของชุมชนตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการแก้ไขปัญหาจึงต้องดำเนินการควบคู่กับงานด้านการป้องกันการปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหนึ่งในวาระสำคัญด้านความมั่นคงพร้อมขับเคลื่อนการปฏิบัติการ Operation 90 Day ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยมุ่งตัดวงจรการค้ายาเสพติดสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าและนำผู้เสพเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาตามหลักประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564ที่ยึดหลักว่าผู้เสพคือผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาฟื้นฟูและได้รับโอกาสคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพทั้งนี้การประชุมดังกล่าวยังมีการถ่ายทอดนโยบายแลกเปลี่ยนความรู้และฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ติดยาเสพติดเพื่อยกระดับการทำงานของทุกภาคส่วนให้มีมาตรฐานเดียวกันและผลักดันปฏิบัติการ Operation 90 Day ของจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนำไปสู่การสร้างสังคมที่ปลอดภัยและลดปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

ระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนไอ้งาดำแท็กที่171

มาไหวตัวขึ้นตื่นจากห้วงรำพึงอันกลัดกลุ้มเมื่อแววเสียงกระซิบเรียกเบาๆว่านายเป็นอะไรไปไม่สบายเหรอมันเป็นเสียงของตาเฒ่าบุญคำผู้เข้ามานั่งยองๆอยู่ข้างตัวพรานใหญ่สะดุ้งลืมตาโพลงขึ้นแล้วบัดนั้นเขาก็รู้สึกปวดหัวจริงๆมีอาการเหมือนจะจับไข้พยายามจะลุกขึ้นยืนแต่แล้วก็ส่วนเซตาพรานเฒ่าสมุนขวากระโดดเข้าประคองไว้ร้องเร็วอย่างตกใจนายนี่นายไม่สบายจริงๆด้วยแดดออกร้อนเปรี้ยงแต่ตัวเย็นชืดเลยนายนั่งตรงนี้ก่อนเถอะแกจับเขากดกึ่งประคองให้นั่งลงบนก้อนหินแล้วยังไม่ทันที่ระพินจะร้องห้ามอะไรออกไปตาเฒ่าก็แล่นอ้าวตรงไปยังกลุ่มนายจ้างโดยเร็วจอมคุเทศพยายามจะทรงกายขึ้นยืนอีกครั้งแต่หน้ามันมืดวิงเวียนยังไงบอกไม่ถูกต่อมาเขาก็เห็นกลุ่มของนายจ้างพลูเข้ามาห้อมล้อมไว้ร้องซักถามแซดกันไปหมดรวมทั้งเชิดบุตรด้วยในจำนวนนั้นมีสแตนลีย์คีธอิซาเบลและเชิดบุตรครบหน้าขาดเพียงคนเดียวเท่านั้นคริสติน่าหล่อนไม่ได้หวนกลับมาอีกเปล่าผมไม่ได้เป็นอะไรเขาฝืนหัวเราะโบกมือและพูดโดยเร็วแต่เสียงแหบแห้งกลบเกลื่อนต่อไปว่าตะคำไปบอกอะไรพวกคุณนะเนี่ยอิซาเบลปราดเข้าประชิดตัวเขาทันทีจับแขนไว้คว้าชีพจรแล้วขมวดคิ้วกระซิบถามเบาที่สุดได้ยินเฉพาะ2-2เท่านั้นเกิดอะไรขึ้นคริสทำร้ายคุณน่ะคริสอยู่ไหนเสียงของระพินเบาที่สุดเช่นกันฉันเห็นเขาเดินหน้าตายไปนั่งอยู่ที่ก้อนหินนั่นคนเดียวไม่กลับไปรวมกลุ่มกับพวกเราบอกสิเขาทำอะไรคุณอิชฉันเตือนแล้วนะไว้ระวังตัวระพินกล้ำกลืนอะไรชนิดหนึ่งลงคอใช่ผมระวังจนกระทั่งขี้ขลาตาขาวแล้วก็กลายเป็นคนทำร้ายคริสไปเสียเองทั้งที่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรผมเลยสักนิดบัดซบคำหลังเขาสะบัดสาบแช่งตัวเองอิซาเบลดูเหมือนจะไม่เข้าใจในคำพูดของเขานักทำหน้างงๆขณะนั้นระพินก็บุ้ยบ่ายทำสัญญาณให้นายจ้างทุกคนที่กำลังเข้ามายืนมุงเขาอยู่ให้นั่งลงเหมือนจะปรึกษางานตัวเองยังไม่พูดอะไรขณะนั้นก่อนทั้งสิ้นควักกระเป๋าเสื้อหยิบเอาตลับโลหะแบนๆเก่าๆที่บรรจุยาส่วนตัวออกมาเปิดฝาออกแล้วเลือกได้ยาลักษณะกลมแบนสีขาว2 เม็ดขยับจะใส่ปากหมอเบนเห็นเข้าก็คว้ามือฉับอะไรน่ะจะกินยาอะไรแอสไพรินเบลผมปวดหัวนิดหน่อยไม่เป็นไรมากหรอกเดี๋ยวก็เรียบร้อยว่าแล้วก็โยนยาเข้าปากเคี้ยวเชิดวุฒิส่งกระติกน้ำมาให้ระพินรับมาเปิดฝากรอกใส่ปากดื่มแล้วก็ส่งคืนสะบัดหน้าไปอยู่ 2-3 ครั้งฝืนตีหน้าเป็นปกติเป็นไงคือเน้นคิดวิทยุเครื่องใหญ่ติดต่อกับกองบัญชาการของคุณได้สะดวกเรียบร้อยดีป่ะนั่นเป็นการพูดถึงเรื่องการเรื่องงานที่กลบเกลื่อนร่องรอยทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างดีที่สุดเรียบร้อยดีมากเลยระพินชัดแจ๋วเลยไอ้พวกนั้นด่าพ่อล่อแม่ลงมาใหญ่ที่เราขาดการติดต่อไปนานหลาย10 ชั่วโมงแต่เราก็มาอยู่ในฐานะที่จะบอกรายละเอียดอะไรทั้งนั้นไอ้ที่เราเผชิญมาให้พวกเขารู้นอกจากบอกว่ามีอุปสรรคขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยระยำแท้ดิมันบอกเรามาว่านึกว่าพวกเราลงนรกไปหมดแล้วคิดบอกพลางหัวเราะชอบใจแน่ใจไหมครับว่าขณะนี้พวกเขารู้ว่าเราอยู่ตรงตำแหน่งไหนระพินถามไปเช่นนั้นเองก็พอจะรู้ตามพิกัดของแผนที่ทางอากาศนะถ้าพวกนั้นอ่านไม่ผิดอ๋อหมอเบลเมื่อกี้ที่คริสมาตามคุณ
บอกว่าทางกองบัญชาการต้องการผู้กับคุณน่ะเขาต้องการผู้กับคุณจริงป่ะพรานใหญ่หันไปสอบถามอิซาเบลเพื่ออย่างอะไรบางอย่างซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าจริงเขาต้องการฟังเสียงพวกเราทั้ง4คนโดยให้รายงานตัวตามลำดับกันทุกคนก็ไม่มีอะไรมากหรอกเขาต้องการรู้ให้แน่ชัดว่าอาจารย์คีธคริสแล้วก็ฉันยังมีชีวิตกันอยู่ครบถ้วนเรียบร้อยดีทุกคนระพินพยักหน้านั่นแปลว่าคริสติน่าไม่ได้มีลูกไม้หรืออุบายอะไรเลยที่เข้ามาขัดแทรกจังหวะเมื่อครู่นี้เชิดวุฒิก็สอดโพล่งขึ้นตามนิสัยว่าเสียดายมากนะระพินที่หอบังคับการไม่อนุญาตและไม่สนใจยอมรับว่าผมเป็นคนหนึ่งของคณะอเมริกันทั้ง4คนนี้ด้วยเลยและไม่ต้องการพูดกับผมบ้างถ้าเขาให้โอกาสผมพูดติดต่อผมก็จะบอกว่าทุกคนถูกพรานนำทางหลอกก็ไปตกเหวตายหมดละด็อกเตอร์สแตนลีย์ตบหลังนายทหารหนุ่มไทยโดยแรงพองคอบอกต่ำๆว่าบ้าหน้าวุฒิคุณรู้หน้าที่ดีอยู่แล้วนี่ว่าคุณมาในฐานะอะไรพวกบนนั้นน่ะเขาไม่รู้จักคุณแล้วคุณก็ไม่มีรหัสที่จะติดต่อได้ถึงพูดขึ้นไปเขาก็ไม่ตอบลงมาก็เหมือนกับกระเหรี่ยงหรือชาวป่าพวกนี้แหละถ้าพวกเราสี่คนนี่ไปถามอะไรเขาก็จะไม่ยอมตอบอะไรทั้งนั้นนอกจากระพินเท่านั้นที่เขายอมติดต่อด้วยนี่ขอทีอะคุณอย่าพูดอะไรเป็นเชิงบ่อนทำลายให้แตกแยกไปหน่อยเลยเราร่วมเป็นร่วมตายกันมาถึงเพียงนี้แล้วแล้วคุณก็ในฐานะตัวเชื่อมกลางระหว่างระพินกับพวกเราก็ไม่น่าจะพูดอะไรให้ระพินต้องคิดมากเลยเออผมมันปากเสียวะโทษทีเชิดวุฒิกระตุกไหลแล้วบอกอ่อยๆคิดกับอิซาเบลมองหน้าบุตรชายท่านนายพลอย่างไม่พอใจนักบ่นอะไรพึมพำระพินไม่สนใจอะไรอีกงัดแผนที่ซึ่งได้รับแจกเมื่อครั้งแรกกับแผนที่ส่วนตัวของเขาออกมาคลี่เปรียบเทียบกันดูพิจารณานิ่งไปครู่ในขณะที่ฝ่ายอเมริกันพากันล้อมวงเข้ามาเรากำลังจะออกเดินทางต่อภายในไม่เกิน10นาทีเนี่ยนะครับผมจะอธิบายให้พวกท่านทราบพอสังเขปว่าขณะนี้พวกเราอยู่ที่ไหนและจะบ่ายหน้าไปทางไหนก่อนตลอดจนภูมิประเทศแวดล้อมเนี่ยระพินพูดแล้วเงยหน้าขึ้นมองดูทุกคนที่รายล้อมอยู่กล่าวต่อไปว่าขาดพวกเราไปคนหนึ่งครับคือมิสกรูบิลผมคิดว่าเธอควรจะมารับฟังและเข้าใจไว้ด้วยครับทั้งหมดหันมาดูแล้วก็เพิ่งจะมารู้ว่าขณะนี้คริสติน่าไม่ได้เข้ามาร่วมวงด้วยนายคีจึงลุกขึ้นยืนชะโงกพ้นแง่หินออกไปตะโกนเรียกคริสติน่าผู้นั่งกอดเข่านิ่งอยู่คริสมานี่หน่อยเรากำลังจะหารือกันเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางแม่ผมทองไม่ได้ตะโกนตอบยังนั่งนิ่งอยู่ที่เดิมแต่ใช้วิทยุประจำตัวตอบมาเรียบๆเบาๆว่าตามสบายเถอะอาจารย์และพวกเราทุกคนอยู่ที่นั่นแล้วถึงฉันไปร่วมด้วยก็คงไม่ช่วยอะไรขึ้นมาได้หรอกขอแค่นั่งพักเหนื่อยตามพังหน่อยพร้อมจะออกเดินทางเมื่อไหร่บอกแล้วกันเสียงนายคิดซึ่งไม่รู้อะไรเช่นเดียวกับทุกคนตะโกนโวกเวกเรียกมาอีกระพินจึงสะกิดแขนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับอย่าไปกวนเธอเลยเรามาหารือกันเองก็ได้ทางจอมมัคคุเทศก็เหลือบขึ้นดูตะวันบนท้องฟ้าแล้วชำเลืองเปรียบเทียบกับนาฬิกาข้อมือดึงปากกาลูกลื่นที่เหน็บกระเป๋าเสื้อขึ้นมาขีดวงแล้วลากเส้นบางๆประกอบคำอธิบายลงไปบนแผนที่ส่วนตัวของเขาขณะนี้เราอยู่ที่จุดนี้นะครับซอกระหว่างสันเขาติดกับบริเวณหุบม้าหอนนี่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของหุบเป็นหุบลึกลักษณะแอ่งกระทะที่กว้างใหญ่แล้วก็ทึบมากภายในวงเขาสลับซับซ้อนที่ล้อมอยู่รอบอาณาบริเวณของหุบม้าหอนนี่มีลักษณะเป็นวงรีเหมือนรูปไข่เต็มไปด้วยหนองบึงแล้วก็ป่าชื้นแฉะหมู่บ้านห้วยเสือร้องที่เราจะบุกไปโดยนำเอาพวกกระเหรี่ยงอพยพส่วนนี้ไปทิ้งไว้ที่นั่นด้วย
อยู่ตรงตำแหน่งนี้ครับเขากากบาทลงไปยังเป้าหมายในแผนที่กล่าวช้าๆต่อไปในขณะที่ทุกคนซึ่งล้อมวงดูอยู่จ้องแผนที่และสงบฟังอย่างตาไม่กระพริบดูตามแผนที่นี่จะเห็นว่าระยะทางที่ใกล้ที่สุดก็คือภายหลังจากลุงจากเขานี่ไปแล้วเราจะต้องตัดมุดถ้ำของภูเขาตำแหน่ง X นี่ทะลุเข้าบริเวณหุบหมาหอนปากทางที่จะมุดเข้ามีน้ำตกขนาดใหญ่กระโจนผ่านปากถ้ำซึ่งถ้าคนไม่รู้ทางมาก่อนสายน้ำตกจะปิดปากถ้ำไม่ให้เห็นเราจะต้องลุยน้ำและผ่านม่านน้ำตกเข้าไปจึงจะพบปากถ้ำซึ่งโดยหนทางที่มุดลอดเข้าไปใต้ภูเขานี่ใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงก็จะโผล่เข้าไปในบริเวณหุบเดินเลาะผ่านที่ลุ่มชื้นแฉะเป็นหนองบึงอีกราว1ชั่วโมงเสร็จๆก็จะถึงห้วยเสือร้องระพินเว้นระยะเอาด้ามปากกาแตะริมฝีปากแล้วนิ่งไปชั่วขณะจิตเหมือนจะใช้ความคิดอะไรบางอย่างถ้างั้นเราก็ควรจะถึงห้วยเสือร้องก่อนทุ่มของวันนี้ซึ่งก็ไม่ช้าเกินไปนี่ระพินครับโดยเส้นทางที่ผมบอกนี่ก็แปลว่าหลังจากนี้อีกไม่เกิน3ชั่วโมงเสร็จเราควรจะถึงห้วยเสือร้องซึ่งเป็นเนินเขาที่ราบสูงเหนือระดับลุ่มของหุบหมาหอนครับแต่จอมพรานยิ้มเลี่ยนๆเหลือบมองไปยังกองคาราวานกะเหรี่ยงที่หยุดพักกันอยู่ไม่ห่างออกไปนักแต่มันมีปัญหาครับปัญหามากซะด้วยเกี่ยวกับสภาพของการเดินทางเป็นคาราวานแบบนี้นะครับปัญหาอะไรล่ะคุณฝ่ายนายจ้างรวมทั้งเชิดบุตรถามขึ้นราวกันนัดกันไว้ในถ้ำที่เรามุดเข้าไปนี่นะครับจะใช้เวลาเดินประมาณ2ชั่วโมงโดยไม่เห็นแสงตะวันเลยก็อันตรายมากเพราะมืดสนิทและทางเดินมันหมิ่นเมย์เหลือเกินครับเต็มไปด้วยเหวลึกเป็นปล่องเป็นโพรงลงไปนับไม่ถ้วนถ้าลำพังพวกเรากันเองหรือกะเหรี่ยงผู้ชายชะกันล้วนๆก็ยังพอระวังกันได้แต่นี่มีเด็กมีผู้หญิงมีคนแก่ยิ่งกว่านั้นยังมีสัมภาระอีกมากมายถ้าเราลอดถ้ำน้ำตกนี่เข้าไปผมไม่แน่ใจครับว่าตอนโผล่ออกอีกฟากหนึ่งอ่ะกระเหลี่ยงพวกนี้จะเหลือรอดอยู่สักกี่คนเพราะคงจะพลัดตกเหวกันเป็นระนาวสมัยก่อนที่ผมเคยนำคณะนายจ้างตามช้างร้ายเข้าไปในถ้ำนี้เนี่ยพวกเราล้วนตัวเปล่าแล้วก็แข็งแรงชะกันด้วยกันทุกคนมีจำนวนเพียงไม่เกิน 7-8 คนเท่านั้นเรายังต้องใช้เอวผูกเชือกเรายังต้องใช้เชือกผูกเอวเชื่อมโยงกันไว้ทั้งหมดเพื่อคอยช่วยเหลือกันถ้าใครพลาดแต่นี่ในจำนวนกว่าครึ่งร้อยแถมแบกสัมภาระหนักไปด้วยอย่างอีรุงตุงนางผมว่าให้ผมระวังนี่ไม่ไหวหรอกครับนอกจากอันตรายในถ้ำนี่แล้วพอโผล่อีกทางนึงก็จะผ่านที่ลุ่มต่ำดังบอกแล้วตรงนั้นนักจระเข้กับงูพิษเนี่ยยังกระหนอนอาจจะต้องข้ามบึงเป็นบางตอนแม้ทุกคนจะโชคดีมุดถ้ำรอดออกไปได้ตอนเข้าบึงก็ต้องเสี่ยงอีกเป็นอย่างมากระยะทางมันย่นย่อได้มากก็จริงนะครับแต่มันเป็นการสมควรหรือไม่ที่เราจะเอาชีวิตของกะเหรี่ยงอพยพรวมทั้งพวกลูกหาบของเราเองด้วยนะไปเสี่ยงลำพังพวกคุณ5คนน่ะผมก็พอจะรับรองความปลอดภัยให้ได้อยู่แต่ลูกเล็กเด็กแดงผู้หญิงคนแก่อีกมากมายน่ะผมคุ้มครองไม่ไหวเพราะฉะนั้นก็อยากจะทราบการตัดสินใจว่าเราจะเอากันยังไงทั้ง4คนอึ้งกระพริบตาอยู่ปริบๆตามองแผนที่แล้วจ้องเขาเป็นตาเดียวผมไม่ต้องการให้พวกเราคนใดรวมทั้งกะเหรี่ยงที่เรานำมาด้วยในครั้งนี้จะต้องมีการตายกันขึ้นอีกเลยแม้แต่คนเดียวเพราะเมื่อร่วมทางกันมาแล้วก็ต้องถือว่าพวกเขาเป็นคนของเราด้วยหัวหน้าคณะพูดเสียงห้าวลึกนอกจากทางลัดที่คุณว่านี่แล้วนะมีทางออกอื่นอีกไหม
มีครับแต่มันอ้อมแล้วก็เดินอีกไกลเหลือเกินเกรงว่าต่อให้เที่ยงคืนของคืนนี้ก็ยังไม่ถึงหนทางที่ว่านี่ก็คือไต่ไปตามเส้นทางบนสันเขานี่สูงขึ้นไปเรื่อยๆพอถึงยอดสูงสุดของเทือกที่เรียกกันว่าเทือกสักดำนี่ก็ไต่ลงตะวันออกเฉียงเหนือห้วยเสือร้องรอเราอยู่ทางลงอีกด้านหนึ่งเหมือนกันคืนนี้ไม่ถึงจุดหมายแน่ครับแล้วก็ต้องนอนค้างพักบนยอดสักดำสรุปก็คือเสียเวลาไปอีกหนึ่งวันความจริงเราก็เสียเวลามาหลายครั้งหลายหนแล้วนะระพินทำไมอ่ะจะยอมเสียเวลาอีกสักคืนนึงไม่ได้เหรอเลือกเอาวิธีเดินอ้อมแต่หนทางปลอดภัยพอสมควรดีกว่านะการตัดสินหรือต่อรองเป็นหน้าที่ของอเมริกันอาวุโสเพียงผู้เดียวความจริงคุณควรตัดสินได้ดีกว่าพวกเรานะไอ้เกลอคิดสอดขึ้นมาครับผมเองก็ไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจถูกหรือผิดถึงต้องบอกความจริงแล้วก็ขอความเห็นด้วยครับเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้ไม่ต้องมาโทษกันภายหลังงั้นฟังให้ดีนะครับผมสรุปอีกครั้งหนึ่งหนทางที่เราจะไปห้วยเสือร้องขนาดนี้เนี่ยสรุปแล้วมีสองทางคือทางลัดกับทางอ้อมทางลัดนั่นเลยลำบากมากเพราะภูมิประเทศมันอันตรายยากแก่การเดินทางของขบวนใหญ่แต่ก็จะดีตรงที่ถึงที่หมายเร็วส่วนทางอ้อมหนทางเดินสะดวกสบายพอสมควรแต่จะไปลำบากเอาตอนพักแรมอยู่บนยอดเขาและระหว่างเส้นทางเดินก็ดีหรือระหว่างพักนอนนี่ก็ดีเราก็อาจจะถูกโจมตีซ้ำจากโขลงไอ้งาดำอีกก็ได้เพราะฉะนั้นมาช่วยกันใคร่ครวญให้ดีว่าหนทางไหนจะสะดวกปลอดภัยสำหรับพวกเราที่สุดรวมทั้งกะเหรี่ยงพวกนั้นด้วยคำพูดของระพินทำให้ฝ่ายนายจ้างต้องคิดนานทีเดียวคิดกับสแตนลีย์ซุบซิบอะไรกันพึมพำอิสเบลกับเชิดวุฒไม่มีความเห็นนอกจากรอฟังอยู่เท่านั้นระหว่างที่พวกนั้นยังตัดสินใจยังไงลงไปไม่ได้จอมพรานก็บอกมาอีกว่าผมมีทางให้เลือกอีกทางหนึ่งนะครับไม่ทราบว่าพวกคุณจะเห็นด้วยหรือเปล่าคือพวกคุณทั้งหมด5คนลูกหาบอีก5คู่10คนรวมทั้งผมอีก1คนรวมเป็น11คนเราใช้ทางลัดล่อใต้ภูเขาน้ำตกไปและเข้าให้ถึงห้วยเสือร้องก่อนส่วนกระเหรี่ยงอพยพพวกนี้เราให้พวกเขาเดินไปทางอ้อมโดยผมจะมอบพรานพื้นเมืองของผมทั้ง4คนคือบุญคำจันเกิดแล้วก็เสยเป็นผู้คุมขบวนทำหน้าที่คุ้มกันให้พวกนี้ซึ่งก็แปลว่าเราแยกกันออกเป็น2พวกโดยมีจุดนัดพบที่ห้วยเสือร้องโดยพวกเราจะไปถึงและรออยู่ก่อนโดยภายในค่ำวันนี้ส่วนบุญคำจะนำอีกพวกหนึ่งไปถึงในราวเที่ยงของพรุ่งนี้สแตนลีย์สันศีรษะช้าๆอย่างไม่เห็นด้วยแล้วจะมีประโยชน์อะไรล่ะคุณแม้ว่าจะแยกพวกกันออกโดยเราไปทางลัดอีกพวกหนึ่งไปทางอ้อมเราไปถึงก่อนเราก็ต้องรอพวกนี้อยู่ดีแหละแต่การไปถึงก่อนของพวกเราก็จะมีประโยชน์สองทางนะครับ1เมื่อถึงห้วยเสือร้องเร็วเราก็พอจะสืบความเรื่องเครื่องบินตกได้เร็วขึ้นในกรณีที่พวกคุณใจร้อน2พวกเราไม่ต้องเดินไกลเพียงแต่อาศัยความระมัดระวังและผจญภัยกันนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ผมไม่เห็นด้วยในข้อนั้นนะหรือใครคิดไงหัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นแล้วหันไปมองคีตอิสเบลและเชิดวุฒซึ่งอีก3คนที่คล้อยตามอเมริกันอาวุโสคีตเป็นคนบอกว่าระพินเรามาด้วยกันเราก็ควรจะไปด้วยกันนะมันไม่สมควรหรอกที่จะให้แยกจากกันผมเชื่อว่าคุณรู้มือพรานสี่คนของคุณที่จะให้ความคุ้มครองกะเหรี่ยงพวกนี้ได้ในกรณีที่โขลงไอ้งาดำโจมตีหรือดักเล่นงานอีก
แต่กะเหรี่ยงพวกนี้จะมีความรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งทันทีถ้าหากไม่มีคุณอยู่ให้พวกเขาได้เห็นได้อุ่นใจใครล่ะจะเป็นหลักประกันให้ชีวิตเขาได้ถ้าหากคุณแยกตัวนำเฉพาะพวกเราไปเสียอีกทางหนึ่งต่อให้มีพรานทั้ง4คนของคุณคุมไปก็ตามทีเถอะอีกอย่างนึงก็เป็นการแสดงน้ำใจของพวกเราด้วยว่าเราไม่ทอดทิ้งเขามาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันพรานใหญ่ซ่อนยิ้มอย่างพอใจยิ่งคบกันไปนานๆเห็นใจกันนานๆเข้าอเมริกันพวกนี้ก็เริ่มจะลดความเห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่ได้ลงและมีน้ำใจกว้างขวางเสียสละเพิ่มขึ้นข้อเสนอของเขานั้นเป็นแค่การลองอย่างน้ำใจเท่านั้นป่าใหญ่ไพรกว้างก็เป็นเช่นนี้แหละใครจะมาร่วมเป็นร่วมตายทุกข์ยากกรากรำร่วมชีวิตกันเมื่อใดธาตุแท้ดั้งเดิมของแต่ละคนก็ย่อมพิสูจน์ออกมาไม่ยากจอมพรานบอกกับตัวเองว่าเขาชนะอยู่เหนือจิตใจนายจ้างอันตรายพวกนี้แล้วอย่างน้อยก็กว่าครึ่งคุณวุฒิล่ะครับว่าไงครับเขาแกล้งไปถามนายพลบุตรชายท่านนายพลผมก็ว่าพวกเราไปด้วยกันดีกว่านะคุณอย่าแยกกันเลยคุณหมอเบลครับหล่อนหัวเราะเบาๆอัดควันบุหรี่ลึกคุณไพรวันอิสเบลเอ่ยนามเขาอย่างเจตนาจะเน้นให้ชัดเจนที่สุดคุณน่ะเคยคิดว่าพวกเราใจดำและเห็นแก่ตัวอย่างที่สุดคุณอย่าปฏิเสธคุณเคยคิดอย่างนั้นแต่คุณเองนั่นแหละจะยิ่งใจดำเห็นแก่ตัวกว่าพวกเราซะอีกถ้าคุณทอดทิ้งกะเหรี่ยงพวกนี้ให้ไปกันตามลำพังโดยไม่มีคุณหรือพวกเราอยู่ให้การปกปักคุ้มครองเขาด้วยการสี่คนของคุณในเรายอมรับว่าพวกเขามีฝีมือแต่ถ้าขาดคุณฉันก็เชื่อว่าพวกเราจะแก้ปัญหาต่างๆได้ยากหากมันเกิดปัญหาขึ้นเราช่วยกะเหรี่ยงหมู่บ้านตะเคียนทองมาได้ด้วยดีแล้วจะมาทอดทิ้งเขาซิกลางคันอย่างนั้นเหรอคุณถ้าคิดว่าอยากจะไปนอนที่หมู่บ้านห้วยเสือร้องให้สบายโดยไปให้ถึงก่อนพวกนี้ฉันว่าคุณเองนั่นแหละล่วงหน้าไปคนเดียวตามลำพังดีกว่าทิ้งพรานทั้ง4คนไว้ให้กับพวกฉันและพวกฉันก็จะคุมกะเหรี่ยงพวกนี้ไปเองเอาไหมบทจะนักเลงขึ้นมาอิสเบนก็เด็ดสระตีเข้าไส้ดีเหมือนกันเกินคาดทีเดียวแสดงว่าครบได้ไม่เหยาะแยะนักหรอกแม่ผมแดงแรงเสน่ห์คนนี้แม้จะมีอาวุโสต่ำที่สุดในคณะก็ตามถ้างั้นความเห็นก็เป็นเอกฉันท์นะครับเป็นนั้นว่าเราจะยอมเสียเวลาอีกหนึ่งวันโดยเลือกเอาหนทางอ้อมที่ปลอดภัยในการเดินทางมากกว่าสุภาพบุรุษไพรสรุปพับแผนที่ใส่ย่ามหลังและลุกขึ้นยืนหันไปสั่งกระบุญคำที่นั่งยองๆ อยู่ไม่ห่างออกไปนักว่านี่บุญคำไปตามเซยเกิดแล้วก็จันมาที่นี่เดี๋ยวนี้นะเอามาเฉพาะพวกเรานะพวกลูกหาบหรือกระเรียงไม่ต้องให้มีใครตามมาด้วยตาเท่ารับคำลุกขึ้นเดินลิ้วไปทันทีจอมพรานก็หันมาทางกลุ่มนายจ้างของเขาก่อนออกเดินทางนะครับ

คลื่อนย้ายไปจากที่นี่ก็จะนำไปให้เห็นครับคำพูดของระพินปกติธรรมดาที่สุดสีหน้าก็ช้าเฉยจนจับสังเกตอะไรไม่ได้อะไรเหรอระพินสแตนลีย์ถามโดยเร็วอ่านสีหน้าเขม็งเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับให้คนของผม4คนมาถึงซะก่อนดีกว่าแล้วเราไปดูพร้อมๆกันผมจำเป็นจะต้องให้คนของผมเห็นด้วยครับอ๋อคริสจ้ะครับนี่พวกคุณจะไม่ชวนเธอมาด้วยเหรอหัวหน้าคณะยกวิทยุขึ้นพูดทันทีคริสนี่เป็นคำสั่งนะมาที่นี่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่ารพินจะมีเรื่องสำคัญมากที่พวกเราจะต้องรู้คริสติน่าหันขวับมาทันทีแล้วก็เห็นอิซาเบลกับเชิดวุฒกวักมือเรียกอยู่ย้อยๆจึงจำใจต้องขยับตัวซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่บุญคำนำเอาพรานลูกน้องอีก3คนเดินรวมกลุ่มเข้ามาถึงพร้อมกันพอดีเอาละครับทุกคนโปรดสำรวมจิตตั้งสติให้ดีแล้วตามผมมาทางนี้ครับ

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทาง

างของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

เจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนไอ้งาดำแทร็กที่174

ระพินคุณยังไม่ได้บอกเหตุผลกับผมเลยนะว่าทำไมคุณถึงได้วาดภาพไว้น่ากลัวอย่างนั้นในที่สุดอเมริกันอาวุโสก็เอ่ยขึ้นเบาๆเคร่งเครียดด็อกเตอร์ครับถ้าผมสามารถวาดภาพหรือมองเห็นอะไรล่วงหน้ามาก่อนผมก็คงไม่พาคณะของเราเดินผ่านมาทางนี้หรอกครับคงหาทางอื่นหลีกไปละแม้จะต้องอ้อมสักแค่ไหนก็ตามแต่นี่เป็นเพราะคิดไม่ถึงมาก่อนมาเห็นเข้าก็จวนตัวซะละแต่ก็ยังดีที่ไหวทันหยุดพวกเราไว้ได้ทันโดยเฉพาะพวกกะเหรี่ยงอพยพและพวกลูกหาบถ้าขืนปล่อยให้เดินเข้าซองและไปถึงตำแหน่งที่ตรงกับหินกิ่วข้างบนนั่นเมื่อไหร่ก็แปลว่าขบวนของเราล้ำแนวเข้าไปหมดแล้วจะไม่มีทางแก้ไขทันอีกเลยต่อให้ตัวผมเองก็ไม่มีเหลือเราถูกฝังพร้อมๆกันหมดแน่ถ้าเดินเข้าไปถึงจุดนั้นเมื่อไหร่ตามปกติแล้วเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ผมและพวกขุยเสือร้องอาศัยเดินผ่านอยู่เป็นประจำแหละครับและเราก็เห็นหินกิ่วอันดูเป็นของประหลาดนั่นมานานแล้วโดยไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจากเวลาเดินผ่านก็ชมความงามตามธรรมชาติของมันแล้วก็ร้องตะโกนฟังเสียงของตัวเองให้สะท้อนกล้องเล่นเหมือนอย่างที่ทดลองให้เบลร้องเพลงเมื่อตะกี้นี้แต่มาวันนี้ผมมีเหตุผลเชื่อมั่นถึง 90% เลยว่ามันเอาเราแน่ตรงที่ตำแหน่งนั้นแล้วก็จุดนั้นครับสังหรณ์เหรอสแตลีย์ถามเขาสั่นศีรษะยิ้มกร้านกร้านเปล่าหรอกครับไม่ใช่สังหรณ์ครับแต่เห็นครับคุณเห็นอะไรคราวนี้ทุกคนแม้แต่คริสติน่าเรากันนัดกันไว้เพราะเป็นเสียงเดียวพูดพร้อมกันหมดผมเดินนำหน้าขบวนทิ้งระยะห่างประมาณ30เมตรพอเหยียบเข้าปากทางปกติวิสัยของผมทุกครั้งนะครับผมจะต้องมองไปยังหินกิ่วก้อนนั้นเหมือนกับว่ามันจะเป็นเพื่อนซึ่งจะต้องทักทายกันทุกครั้งที่ผ่านมาก็แวบที่ผมเหลือบมองขึ้นไปนั่นแหละครับผมเห็นอะไรชนิดหนึ่งยืนอยู่ตรงกิ่วคอดอันเป็นฐานนั่นแหละมันยืนนิ่งเหมือนเสาหินซึ่งครั้งแรกผมก็คิดว่าเป็นหินเหมือนกันแต่มาเอกใจจำได้ว่าใต้ฐานตรงรอยคอดนั่นเคยเกลี้ยงเกลาไม่มีอะไรโผล่แทรกขึ้นมาเลยผมก็เลยหยุดชะงักจ้องดูพอผมจ้องสักอึดใจเท่านั้นแหละมันก็หลบแวบหายไปในหมู่หินเหมือนจะรู้สึกตัวว่าผมเห็นมันเหมือนกันมันเหรอครับมันนั่นแหละไอ้ซากนักรบโบราณตัวเขื่องที่สุดซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของพวกเราทุกคนในขณะนี้ไอ้ตัวที่วิญญาณชั่วร้ายมันไรอาศัยสิงอยู่นะครับเงียบกริบไม่มีใครกระดิกในครั้งนั้นมีแต่เสียงลมที่พัดผ่านโตรกวีดหวือเหมือนเสียงครางของปีศาจกระพินกล่าวต่อไปว่าผมเพียงแต่จ้องเพื่อจะให้แน่ใจเท่านั้นล่ะครับยังไม่ทันจะขยับปืนเลยมันก็หลบข้างบนไม่มีเส้นทางเดินครับและช้างสามารถจะไต่ขึ้นไปได้ขณะนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าไอ้งาดำจะแอบอยู่ข้างหลังก้อนหินนั่นซึ่งอยู่เหนือหินกิ่วลูกโตนั่นหรือเปล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่าว่าแต่ช้างที่ผีลงบังคับเลยครับขนาดช้างป่าธรรมดาก็เคยเล่นงานเราด้วยวิธีขึ้นไปบนภูเขาหินแล้วงัดก้อนหินกลิ้งลงมาใส่คณะของเรามาแล้วผมไม่กล้าจะเอาพวกเราเข้าไปเสี่ยงแบบประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเป็นอันขาดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนทางนี่เป็นหนทางอับซะด้วยถ้าหินมันกลิ้งลงมาก็ไม่มีทางขยับขยื่นได้เลยเพราะทุกคนเดินขบวนเข้าซองหมดเพราะฉะนั้นผมจึงให้พวกเราส่วนใหญ่ทุกคนโดยเฉพาะพวกแบกหามสัมภาระและพวกอพยพให้ถอยกลับลงไปให้พ้นเขตอันตรายซะก่อน

0: ะวันรอนอ่อนแสงลงเป็นลำดับอากาศรอบด้านเริ่มจากขมุกขมัวคงเห็นแดงฉานจาดจ้าเฉพาะแนวผาหินทั้งสองฝั่งและส่วนยอดที่สูงลิบลิ่วขึ้นไปด้านบนเท่านั้นบัดนี้ทุกคนเหงื่อแห้งสนิทแล้วตรงกันข้ามจากความระอุอบอ้าวที่เดินกรำกันมาอย่างหนักเริ่มจะเปลี่ยนมาเป็นความเย็นด้วยลมยามใกล้สนธยาบนยอดเขาสูงและแน่ละอีกชั่วไม่นานมันก็คงจะกลายเป็นความหนาวเยือกชนิดจับเข้ากระดูกทีเดียวภายหลังเมื่อดวงตะวันลับดวงไปแล้วอิซาเบลหัวเราะเสียงแปร่งเอ่ยขึ้นเสียงแตกพร่าว่าแล้วนี่น่ะเหรอที่คุณเคยเสนอให้พวกเราแยกกันออกไปเป็นสองพวกโดยฝ่ายพวกเราทั้งหมดคุณให้มุดลอดผาใต้ผาน้ำตกอันเป็นทางลัดไปปล่อยให้กระเรียงอพยพพวกนี้เดินผ่านเส้นทางนี้ภายใต้การนำของพราน4คนของคุณมีจุดนัดพบกันที่ห้วยเสือร้องก็นี่ถ้าเราตกลงตามที่คุณบอกไว้กระเรียงอพยพพวกนี้จะต้องเดินผ่านเส้นทางนี้แม้จะมีบุญคำจันเกิดแล้วก็เสยเป็นผู้นำมาก็ตามเถอะอะไรจะเกิดขึ้นบ้างถ้าพรานทั้ง4คนนำขบวนผ่านไปในซอกแคบๆระหว่างหน้าผานี่ป่านนี้ลูกน้องคุณทั้ง4คนกับกระเหรี่ยงอพยพทั้งหมดไม่ถูกฝังทั้งเป็นอยู่ในซอกนี่หมดแล้วเหรอถ้าบังเอิญคุณไม่ได้มากับพวกเขาด้วยและเกิดไหวทันขึ้นเสียก่อนอย่างเดี๋ยวนี้จอมพรานอึ้งไปชั่วขณะกระดกปลายลิ้นออกมาเกลี่ยริมฝีปากที่แห้งผากยังตอบอะไรไม่ถูกในขณะนั้นคริสติน่าได้ยินคำพูดของเบลก็สงสัยเพราะขณะที่ร่วมประชุมหารือกันอยู่นั้นหล่อนไม่ได้อยู่ด้วยจึงหันไปกระซิบถามอะไรซุบซิบกับเพื่อนสาวเบลอธิบายให้ทราบว่าระพินเคยวางแผนการเดินทางไว้ให้เลือกอย่างไรบ้างหล่อนเป่าลมออกมาจากปากเบาๆจ้องเขาตาไม่กระพริบโชคดีมากนะที่พวกเราทุกคนไม่มีใครยอมเลือกวิธีที่เขาเสนอมานั่นเพราะมิฉะนั้นก็แปลว่าเฉพาะพวกเรากับลูกหาบและพรานนำทางอันเป็นหัวหน้าเท่านั้นจะไปรอคอยค้างตึงกันอยู่ที่ห้วยเสือร้องนั่นเองส่วนพรานลูกน้องของเขา4คนรวมทั้งกระเหรี่ยงอพยพทั้งหมดจะไม่มีโอกาสติดตามไปสมทบได้ตรงตำแหน่งนัดหมายอีกแล้วและคงจะอีกนานกว่าจะค้นพบสาเหตุว่าพวกนั้นพากันหายหน้าไปไหนหมดคริสติน่าพูดเสียงราบเรียบที่สุดรพินขยี้จมูกอีกครั้งพยายามสะกดกั้นความหงุดหงิดผมเรียนแล้วนะครับว่าผมไม่มีโอกาสที่จะคาดคะเนหรือรู้อะไรได้ล่วงหน้าและเมื่อเกิดปัญหาอะไรก็ไม่ได้ตัดสินใจทำไปคนเดียวแต่เชิญพวกคุณทุกคนเข้าร่วมปรึกษาทุกครั้งไปเพื่อขอความชี้ขาดจากเสียงส่วนมากโดยแจกแจงให้เห็นว่ามีผลดีอย่างไรมีผลเสียอย่างไรขณะที่เราร่วมปรึกษากันผมก็ได้เชิญคุณมาร่วมด้วยแล้วตอนนั้นแต่คุณก็เมินเฉยซะมีคุณเพียงคนเดียวที่ขาดประชุมโดยบอกให้คนอื่นๆทำหน้าที่แทนและผลของการประชุมหารือก็ออกมาในแนวทางที่ถูกต้องคือทุกคนไม่มีใครยอมให้ผมแยกคณะออกไปเป็นสองพวกซึ่งผมก็ยอมปฏิบัติตามคุณไพรวันคริสติน่าเน้นเสียงกรุณาเข้าใจไว้ด้วยนะคะว่าฉันไม่ได้ตำหนิอะไรคุณฉันเพียงแต่รำพึงด้วยความหวาดเสียวต่อเหตุการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้เท่านั้นมันหมายถึงว่าถ้าคุณนำพวกเราแยกลัดทางตัดถ้ำไปซะลูกน้องคุณเอง4คนกับกระเหรี่ยงอพยพพวกนี้ก็ตายหมดในช่องเขานี่เองคุณไม่จำเป็นต้องหงุดหงิดและมาหัวเสียอะไรกับฉันหรือคุณคิดว่าถ้าคุณไม่มาด้วยลูกน้องของคุณต่อให้มือดีสักขนาดไหนอย่างเช่นบุญคำผู้อาวุโสที่สุดเขาจะแก้ไขสถานการณ์หรือรู้ตัวได้คริสติน่าไม่พูดเปล่า ชูมือขึ้นเหนือศีรษะและดีดแรงๆบุญคำกระจันผู้เพ่นเข้าไปนั่งเป็นลิงจับหลักอยู่บนแป้นหินฝั่งขวามือห่างขึ้นไปไม่มากนักหันมามองหล่อนก็กวักมือเรียกสองพรานอาวุโสของระพินจึงไต่ลงมาสมทบอย่างเงียบๆและเบากริบสังเกตดูทั้งสีหน้าของบุญคำและจันจ้อยลงถนัดคริสติน่ายิ้มให้กับทั้งสองและถามทันทีว่านี่บุญคำใครเป็นคนเดินนำหน้าขบวนตะกี้เนี่ยก่อนที่จะถึงช่องเขาที่เรามาหยุดยืนกันอยู่เนี่ยบุญคำกับจันตะพรานเท่าบอกเสียงอ่อยๆแล้วพรานใหญ่ล่ะเขาเดินอยู่ตรงไหนห่างหลังไปราวๆสัก19ครับคราวนี้จันเป็นคนตอบใครเป็นคนสั่งให้หยุดเดินแล้วก็หยุดขบวนทั้งหมดบุญคำจันหรือว่าพรานใหญ่คริสติน่าซักติดต่อไปโดยเร็วก็พรานใหญ่เป็นคนสั่งให้บุญคำกับจันหยุดเดินแล้วก็เป็นคนสั่งให้โบเมียต้อนพวกกะเหรี่ยงถอยกลับลงไปหล่อนพยักหน้าช้าๆรู้เหตุผลของเขาไหมทำไมเขาสั่งให้หยุดแล้วสั่งให้พวกเราส่วนใหญ่ถอยกลับลงไปทั้งสองพรานมองหน้ากันเองแล้วยิ้มแห้งๆพรานชำเลืองแวบไปทางพรานใหญ่ผู้ก้มลงจุดบุหรี่บุญคำกระจันไม่รู้เห็นพรานใหญ่สั่งให้หยุดก็หยุดแต่มารู้เอาทีหลังเมื่อโบเมียต้อนพวกนั้นกลับลงไปแล้วก็ชี้ให้ดูหินใหญ่คอดกิ่วก้อนนั้นบุญคำชี้ขึ้นไปยังก้อนหินใหญ่ลิบๆอันเป็นเป้าหมายที่ทุกคนคำเม่นมองด้วยปัญหาหนักในขณะนี้กล่าวต่อมาว่านายแกว่ามันทำท่าไม่ดีจะขาดตกกลิ้งลงมาและถ้าหินก้อนนั้นหล่นหินทั้งหลายที่งอกตะปุ่มตะปำอยู่ตามแนวหน้าผาก็จะหล่นลงมาราวกับใครมาเทกระจาดบุญคำเห็นแล้วก็เสียวไส้เหมือนกันแล้วเขาบอกหรือเปล่าว่าทำไมหินก้อนนั้นมันถึงจะต้องขาดตกลงมาแกก็ยังไม่ได้บอกอะไรบุญคำหรอกแล้วถ้าพรานใหญ่ไม่ได้เดินหลังมาด้วยไม่ได้เป็นคนเตือนให้บุญคำกระจันให้หยุดบุญคำกระจันจะเดินเข้าไปในห้องนี้ไหมก็ต้องเดินเข้าไปเพราะมันเป็นทางที่เราจะต้องผ่านอยู่แล้วนี่คริสติน่าหัวเราะฮึๆในลำคอมองไปยังพรรคพวกของหล่อนทุกคนคิวดีได้หรือยังว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากชายคนนี้ไม่ได้มาในเส้นทางนี้ด้วยโดยปล่อยเฉพาะบุญคำกับจันเพียงสองคนให้ทำหน้าที่นำขบวนแทนเขาแล้วก็ดูเองเถอะแม้กระทั่งคนของเขาเองแท้ๆเขาก็ยังไม่ได้อธิบายให้รู้โดยละเอียดเลยว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นได้เนื่องมาจากอะไรลำพังบุญคำกับจันหรือต่อให้เกิดหรือเสยครบทั้ง4คนป่านนี้เอาพวกกะเหรี่ยงทั้งหมดไปถูกฝังหมดแล้วถ้าขาดหัวหน้าใหญ่ของพวกเขาสักคนเดียวและจะเอายังไงกันดีล่ะครับประพินสแตนลีย์ถามขึ้นโดยเร็วมองไปยังช่องเขาและภูผาทั้งสองฝั่งอีกครั้งความจริงระยะทางในช่องเขานี่มันก็ไม่ได้ยาวไกลอะไรนักไม่ใช่เหรอเห็นคุณบอกว่าเพียงแค่200เมตรเท่านั้นที่เป็นเส้นทางถูกบีบขนาบเข้าสู่จุดอันตรายนี่ทุกคนเห็นริ้วรอยย่นบนหน้าผากของเขาพร้อมกับการยิ้มที่ไม่ปลอดโปร่งนักครับก็แค่200เมตรเท่านั้นแหละแต่มันก็เป็นระยะทางที่จะฝังพวกเราทั้งหมดไว้อย่างสนิทเรียบร้อยชนิดที่ถ้าไม่มีใครเดินผ่านมาก็จะไม่มีร่องรอยชวนให้สงสัยเลยถ้าขืนเสี่ยงเดินเข้าซองนี่ไปทั้งขบวนไอ้ครั้นจะให้พวกเราแต่ละคนทำตัวเป็นนักวิ่งเร็ว โดยการให้วิ่งผ่านช่องทางนี้ไปทีละคนชนิดเร็วจี๋พอถึงฟากโน่นแล้วก็ให้คนถัดๆไปกระทำโดยวิธีเรียงกันมันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะมีสัมภาระข้าวของที่จะต้องแบกหามแล้วกระเรียงอพยพอีกฝูงเบ้อเร่ออันประกอบไปด้วยลูกเล็กเด็กแดงแล้วก็คนเจ็บด้วยทางเลี่ยงอย่างอื่นก็ไม่มีไอจะหยุดที่นี่ก็ไม่ได้อันตรายสารพัดถ้าตะวันตกดินไปแล้วจะเดินย้อนกลับก็เท่ากับว่าไอที่เดินกันมาทั้งวันของวันนี้เป็นการเดินสูญเปล่าเสียเวลาไปอีกจุดหมายปลายทางสำหรับที่เราจะพักภายในคืนนี้ก็อยู่อีกไม่ห่างข้างหน้านี่เองนะครับถ้าผ่านช่องทางนี้ไปได้เรียบร้อยแล้วเดินไต่ทางกันอีกแค่2ชั่วโมงก็จะถึงยอดเขาที่เรียกว่าสักดำตามที่ผมบอกไว้แล้วซึ่งที่นั่นคือที่พักของเราถ้างั้นก็แปลว่าเราก็ต้องผ่านช่องเขานี้ไปให้ได้ไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่งโดยให้พวกเราทุกคนปลอดภัยที่สุดอย่างนั้นใช่ไหมคิดเอ่ยขึ้นบ้างก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละครับและเราต้องหาวิธีให้ได้ก่อนจะมืดด้วยมิฉะนั้นเราจะยิ่งเสียเปรียบครับก็นั้นสิแล้วจะเอายังไงกันดีเนี่ยเชิดบุตรพล่องออกมาอย่างกระวนกระวายใจระพินเดินพละออกจากที่นั่นแยกห่างออกไปเล็กน้อยพยักหน้าเรียกบุญคำและจันเข้ามาซุบซิบหารือแบบเอาหัวชนกันอยู่อึดใจหนึ่งก็เดินกลับเข้ามาผมปรึกษากันสองคนนี่แล้วล่ะครับเราจะเอาอย่างนี้ครับพวกคุณทั้งหมด4คนรวมทั้งคุณเชิดวุฒิด้วยขึ้นไปแอบซุ่มตัวนิ่งๆอยู่บนชะง่อนหินริมปากทางนี่ก่อนตรงนั้นน่ะมันสูงแล้วก็มั่นคงปลอดภัยพอถ้าหากว่าหินบนหน้าผามันเกิดถล่มร่วงลงมายังช่องทางเดินและกลิ้งสวนทางออกมาทางด้านนี้ระดับของก้อนหินที่จะกลิ้งสวนออกมารวมทั้งพวกที่ถล่มลงมาจากหน้าผาจะไม่ถูกพวกคุณเลยเพราะขึ้นไปพักซุ่มอยู่ตรงชะง่อนสูงนั่นให้ทุกคนระวังตัวเกาะยึดแง่หินให้แน่นๆอย่าพลัดหล่นลงมาก็แล้วกันระหว่างที่หน้าผาถล่มเพราะมันจะต้องมีแรงสะเทือนมากพอๆกับแผ่นดินไหวทีเดียวส่วนพวกลูกหาบและกระเหรี่ยงอพยพที่ผมไล่ให้ถอยออกไปอยู่ห่างไกลลงไปมากก็อาจจะมีก้อนหินใหญ่ๆกลิ้งตามแนวสูงชันนี่ลงไปทางพวกนั้นบ้างแต่พวกเขาก็ต้องหลบทันแน่เนื่องจากเป็นหนทางกว้างและมีที่หลบกำบังแยะทั้งหมดแงนมองขึ้นไปยังชะง่อนหินสูงกว่าระดับพื้นที่ยืนกันอยู่ขณะนี้ประมาณ10เมตรลักษณะเป็นก้อนหินแกร่งแข็งแรงเป็นส่วนประกอบของเทือกหน้าผานั้นแต่อยู่ริมปากทางที่จะผ่านเข้าและมองไม่เห็นว่าจะมีอันตรายใดๆจะร่วงหล่นลงมาทับได้แม้จะเกิดหน้าผาถล่มขึ้นมันเป็นหินก้อนเดียวกับที่บุญคำและจันขึ้นไปนั่งจ้องอยู่เมื่อตะกี้นี้นั่นเองหัวหน้าคณะเปลี่ยนสายตามาจับอยู่ที่เขาเอาละแล้วยังไงต่อไปล่ะคุณบุญคำกับจันสองคนนี่รับอาสาทำเป็นเดินล่อเข้าไปในช่องทางแคบๆเส้นนี้พร้อมทั้งส่งเสียงคุยกันเอะอะเพื่อให้มันผลักก้อนหินอันเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำหน้าผาด้านนี้ถล่มลงอ๋อแล้วสองคนนี่ก็แหลกเละไปตามระเบียบงั้นสิถ้าหินมันพลูถล่มลงมาตามแผนการของคุณหรือคุณคิดว่าทั้งสองคนจะสามารถวิ่งหนีก้อนหินที่จะพลูลงมาเป็นหาฝนเหล่านั้นได้ทันคริสติน่าขัดขึ้นทันทีเดี๋ยวสิครับฟังผมพูดให้จบก่อนครับบุญคำกระจันที่จะรับอาสาเดินล่อเข้าไปนะเป็นบุคคลที่คุ้นเคยกับสถานที่อย่างดีที่สุดและจะต้องอาศัยความไวตลอดจนความคล่องตัวช่วยชีวิตตัวเองไว้ให้ได้แต่ถ้าช้าหรือมัวงุ่มง่ามอยู่ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันตลอดเส้นทางเดินในช่องของซอกผานี่จะมีซอกถ้ำหรือโพรงอยู่เป็นระยะ แต่ละซอกก็จะไม่ใหญ่โตนักแต่ขนาดพอที่จะมุดหลบเข้าไปได้ถ้าเห็นท่าว่าก้อนหินบนหน้าผากำลังจะร่วงถล่มลงมาเมื่อวินาทีวิกฤตมาถึงทั้งบุญคำและจันจะต้องใช้ความไวของตัวเองหลบมุดเข้าไปในโพรงถ้ำซึ่งเป็นรูอยู่ทั่วไปตามเชิงผานี้และแม้ว่าหนทางนี้จะถูกหินถล่มร่วงลงมากลบเส้นทางเดินทั้งหมดทั้งสองคนจะไม่ถูกหินทับเลยครับแต่จะถูกฝังทั้งเป็นหายใจไม่ออกหาทางขึ้นไม่ได้ก็ตายอยู่ในรูนั่นแหละเบนสอดขึ้นมาอีกคนหนึ่งระพินหัวเราะอย่างฉุนฉุนไม่หรอกครับเรื่องอะไรที่ผมใจคนของผมต้องตายในซอกรูใต้หน้าผานี่มีทางเจาะช้อนเชื่อมถึงกันได้เกือบตลอดเหมือนเส้นทางเดินของรังปลวกแม้จะเป็นรูแคบๆจำกัดแต่ก็พอที่จะเลื้อยตัวคืบคลานไปได้และมันจะมีทางทะลุตัดออกได้ทางอีกฝากหนึ่งของหน้าผานี้โดยการมุดโพรงไปให้ถูกซึ่งเรื่องนี้บุญคำกระจันพอจะรู้เส้นทางนี้ดีอยู่แล้วอาจจะใช้เวลาคลำหน่อยแต่ก็ไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงจะทะลุออกอีกฝากหนึ่งได้ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกฝังทั้งเป็นอยู่ภายใต้หินถล่มนั่นหรอกครับสำคัญว่าเขาทั้งสองจะต้องมุดเข้าช่องทางให้ถูกโดยหมายเอาไว้ก่อนเท่านั้นถ้าหลบเข้าช่องผิดเป็นหนทางตันก็เสร็จเหมือนกันหาทางออกไปไม่ได้และเราจะไม่เสียเวลาขุดหาศพเขานอกจากปล่อยให้เฝ้าอยู่ใต้เขาลูกนี้ประโยคสุดท้ายรพินพูดปนหัวเราะเหมือนจะมีอารมณ์ขันนายจ้างอเมริกันทั้งหมดและเชิดวุฒิมองหน้าเขาอย่างค้นหาแต่ก็ไม่อาจได้ร่องรอยอะไรทั้งสิ้นดูคล้ายๆระพินจะพูดอะไรได้อย่างง่ายๆและเห็นว่าชีวิตคนของเขาปราศจากค่าใดๆทั้งสิ้นซึ่งความจริงทุกคนย่อมจะรู้ดีว่ามันไม่ใช่เช่นนั้นครั้นเมื่อหันมาสำรวจสีหน้าของบุญคำกระจันบ้างก็เห็นว่าปกติดีอยู่ไม่ได้แสดงอาการวิตกกังวลใดๆเลยนี่มิสเตอร์ฮันเตอร์ฉันอยากจะกล่าวว่าคุณพูดอะไรบ้าๆอย่างนั้นนะแต่เอาละฉันจะไม่พูดอะคริสติน่าว่าเสียงเครียดแล้วหันไปทางบุญคำกระจันซึ่งหน้าตายอยู่ถามว่านี่บุญคำแล้วกระจันด้วยเธอทั้งสองคนแน่ใจเหรอว่าในการเดินล่อเข้าไปในถ้ำถ้าหินร่วงถล่มลงมาเธอจะหลบเข้ารูถ้ำใต้หน้าผาตามที่พรานใหญ่เขาว่าได้ทันแล้วก็หาทางออกอีกฝากหนึ่งของภูเขาได
1: ้พอไหวแมมถ้าไม่มุดเข้ารูผิด
0: บุญคำตอบหน้าตาเฉยๆสั้นๆบ้าพอๆกันทั้งเบ่าทั้งนายเบลเอียงหน้ามากระซิบกับคริสติน่าเชิดวุฒแม้กำลังอยู่ในช่วงอารมณ์ตึงเครียดแทบจะปล่อยก้าออกมาดังๆแต่สู้ระงับไว้ซะช่วยถามไอ้คนนึงว่าอ่ะสมมุตินะว่ามุดรูไม่ผิดทั้งบุญคำและจันทร์และจะไปโผล่ออกตามจุดไหนประเดี๋ยวก็ห่างกันลิบโลกเสียเวลาต้องรอคอยหรือติดตามหากันก็แย่แล้วอย่างนึงจะรู้ได้ยังไงว่าทั้งสองคนปลอดภัยดีเปล่าขณะที่หินมันถล่มลงมาซึ่งตอนนั้นมันคงจะชุลมุนชุลเกน่าดูบุญคำยิงฟันเห็นเหงือกดำ
1: ถ้าไม่ผิดทางก็จะมุดออกไปตีนเนินสักดำใกล้ที่พักของเราคืนนี้พอดีละนายทหารมันไม่มีทางจะไปโผล่ที่อื่นหรอกนอกจากทางนั้นทางเดียวบุญคำน่ะเคยสำรวจมาแล้วสมัยที่เคยบ้าหาตัดเหล็กไหลหลายปีมาแล้วพอจะคลำทางไปได้ถูกเอาวิทยุมาให้บุญคำกระจันสักเครื่องนึงสิแล้วก็รู้ข่าวกันเองว่าใครอยู่ที่ไหนจะนัดกันยังไงอีตอนที่หินมันถล่มลงมาปิดทางไว้หมดไอ้วิทยุเล็กๆนี่มันจะพูดถึงกันได้หรือเปล่าแต่ถึงยังไงก็ไม่ต้องห่วงบุญคำหรอกถ้าคืนนี้ทุกคนไปถึงยอดสักดำแล้วบุญคำกระจันยังไปไม่ถึงก็แปลว่าถูกหินทับตายแล้วไม่ต้องรอหรือกลับมาหาให้เสียเวลาหรอกอเ
0: อเมริกันอาวุโสผู้จับสังเกตแล้วก็ฟังดูอยู่ตลอดเวลาไม่มีข้อกังขาอะไรมากนักในเรื่องนี้เอ่ยขึ้นว่าเห็นจะไม่ต้องห่วงอะไรกระมังเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะไม่มีใครรู้อะไรดีไปกว่ารพินบุญคำแล้วก็จันทร์หรอกเพราะเขาคุ้นเคยกับเส้นทางดีมาก่อนแล้วแม้จะอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงบ้างก็ตามระพินจะต้องรู้ฝีมือคนของเขาได้ดีกว่าเราระพินเป็นอันรู้กันละว่าข้อหนึ่งคุณจะให้พวกเราทั้งหมด5คนนี่ขึ้นไปเฝ้ารอและหลบหาที่ปลอดภัยอยู่บนโขดหินก้อนโน้นข้อ2บุญคำกระจันจะทำหน้าที่เดินล่อเข้าไปในเส้นทางนี้เพื่อให้มันถล่มหินลงมาถ้ามันมีแผนการอยู่ก่อนแล้วแล้วทีนี้ตัวคุณเองล่ะยังไม่ได้บอกเราเลยว่าคุณจะทำอะไรจอมพรานขยับลูกเลื่อนแง้มดูกระสุนไรเฟิล .458 ในรังเพลิงเหมือนจะให้แน่ใจอีกครั้งว่ามันขึ้นลำพร้อมแล้วตบก้านลูกเลื่อนลงผมจะไม่ปล่อยให้มันคอยจ้องเล่นงานเราข้างเดียวระหว่างที่พวกคุณหลบรออยู่ในที่ปลอดภัยระหว่างที่บุญคำและจันทร์ทำหน้าที่เดินล่อผมก็จะแอบไต่หน้าผาด้านซ้ายขึ้นไปโดยจะหาทางอ้อมขึ้นไปให้ถึงหินที่มีรอยคอดกิ่วอันเป็นปัญหาน่าคิดอยู่ในขณะนี้หรือถ้าตัวผมเองยังไม่ถึงก็จะต้องอยู่ในมุมที่สายตามองเข้าไปเห็นอะไรที่มันแอบแฝงซ่อนอยู่ตรงตำแหน่งนั้นและอยู่ในรัศมีของไรเฟิลด้วยอาจจะเป็นมันไรเองอาจจะเป็นไอ้งาดำหรืออาจทั้งสองเลยก็ได้ที่จ้องจะเล่นงานเราอยู่ตรงนั้นถ้าเห็นผมก็ยิงหน้าผาบริเวณนี้อาจถล่มลงมาแต่ไอ้ตัวการที่ทำให้หินถล่มก็ต้องเจอกระสุนพร้อมกันไปด้วยหรือถ้าไม่มีอะไรเลยอย่างที่เราสงสัยผมก็จะไปคุมไว้ที่หินมหึมาก้อนสำคัญก้อนนั้นและจะส่งสัญญาณให้ขบวนของเราเดินผ่านไปจนกว่าจะหมดขบวนจากนั้นจึงจะไต่ลงมาสมทบกับพวกเราภายหลังตรงฝากนู้น

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ตอนขบวนแห่
1: มาแล้วสีสวัสดิ์วิเชียรมาศไปดูแห่ที่หน้าบ้านกันเถอะ
2: แห่อะไรหรอ
1: แห่เทอะไรนะอ๋อแห่เทวมีพระมาแยะเลย
0: เขาไม่เรียกแห่แล้วจ้าเป็นขบวนพระที่มาให้ชาวบ้านตักบาตรเทโวในวันออกพรรษาจ้า
1: ก็มีพระเดินมาเป็นแถวแล้วก็มีแตรมีกลองนำมาด้วยทำไมไม่เรียกว่าแห่ล่ะ
0: คำว่าแห่แปลว่ามาเป็นขบวนเหมือนกันแต่เป็นคำที่เป็นภาษาพูดเขาจะใช้เฉพาะขบวนที่เอิกกระเริกสนุกสนานเช่นแห่นาคแห่นางแมวส่วนคำว่าขบวนหมายถึงเดินมาเป็นแถวเป็นแนวเรียบร้อยเช่นขบวนตักบาตรเทโวขบวนกฐินขบวนขันหมากแห่กับขบวนมีความหมายคล้ายกันแต่คำว่าขบวนเน้นการเดินที่เป็นแถวเป็นแนวส่วนคำว่าแห่เน้นที่ความเอิกกระเริกสนุกสนานคำว่าขบวนและแห่บางทีก็ใช้ด้วยกันว่าขบวนแห่
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เกิดเหตุหลุมยุบขนาดใหญ่ล่าสุด7จุดแล้วที่บ้านวังเจริญอำเภอภูผาม่านพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านทำให้เกิดความหวาดผวาเจ้าหน้าที่เร่งเข้าตรวจสอบเกิดเหตุหลุมยุบในพื้นที่บ้านวังเจริญหมู่2ตำบลห้วยม่วงอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นโดยพื้นที่เกิดเหตุเป็นบริเวณพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านจากการสำรวจหลุมยุบเกิดอยู่7จุดแต่ละหลุมมีขนาดความกว้างและความลึกมากและมีท่าทีจะขยายตัวออกไปทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างหวาดผวากับเหตุการณ์เป็นอย่างมากนายอำเภอภูผาม่านได้มอบหมายให้นายประจวบจิตคุ้มปลัดอาวุโสอำเภอภูผาม่านร่วมกับนายคมเพชรสอนสิงห์นายกอบต.ห้วยม่วงผู้นำชุมชนลงพื้นที่ตรวจสอบโดยจุดดังกล่าวห่างจากหน้าผาภูผาม่านและอำเภอประมาณ12กิโลเมตรส่วนแหล่งท่องเที่ยวยังปลอดภัยดีจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองจากการสำรวจประชากรขององค์กรโรคหลอดเลือดสมองโลกพบว่าปี2563โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ2ของโลกพบว่าในประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นทุกปีและมีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองปีละประมาณ 30,000 รายวิธีป้องกันคือตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีได้แก่วัดความดันโลหิตอย่างน้อยปีละ1ครั้งเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดรวมถึงตรวจร่างกายว่ามีความผิดปกติของหัวใจหรือไม่ 2. เลิกสูบบุหรี่เพราะสามารถลดโอกาสเสี่ยงจากการเกิดโรคได้ถึงครึ่งนึงเลยนะคะ 3. รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด 4. ออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวัน3ครั้งต่อสัปดาห์และควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสมและสุดท้ายผ่อนคลายความเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะ

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี2569มอบกำลังใจผู้ต้องขังหญิงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินภาค8เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่สโมสรลอตเตอรี่เชียงใหม่ใต้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่และหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภายในงานมีการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังหญิงจำนวน400คนพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแบ่งเบาความเดือดร้อนแก่ผู้ต้องขังหญิงโดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยและทรงติดตามการดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทานมาอย่างต่อเนื่องตลอด28ปีทั้งนี้โครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาคถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่แสดงถึงความจงรักภักดีและการน้อมนำพระราชปณิธานด้านการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงให้สามารถกลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพต่อไปพี่มนกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับผู้พิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: แมลง
1: ทำอะไรกันอยู่จ๊ะ
2: กำลังให้อาหารแมลงมุมครับตั้งใจว่าเปิดเทอมจะเอาไปอวดเพื่อนๆที่โรงเรียนด้วยล่ะ
1: ต้องเรียกว่าแมงมุมจึงจะถูกต้อง
3: จริงเหรอคะแล้วแมงกับแมลงต่างกันยังไงคะ
1: ความแตกต่างของแมงกับแมลงอยู่ที่แมงจะมี 8-10 ขาเช่นแมงมุมนี่ไงล่ะส่วนแมลงจะมีแค่6ขาจ้ะอย่างแมลงวันแมลงปอเป็นต้น
4: อ๋อเป็นแบบนี้นี่เอง
1: คนส่วนใหญ่มักจะจำสลับกันที่จริงก็จำได้ง่ายๆว่าแมงมี 8-10 ขาส่วนแมลงมี6ขาต่อไปคงไม่จำสลับกันแล้วนะจ๊ะ
4: ไม่จำสลับกันแน่นอนค่ะ
1: ดีแล้วจ้ะ
4: เราคนค่ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งวางมาตรการเชิงรุกลดผลกระทบต่อประชาชนผ่านระบบประชุมทางไกลที่ห้องประชุม POC ชั้น3ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือครั้งที่1ประจำปี2569ผ่านระบบประชุมทางไกลโดยมีนายยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งซึ่งที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งนายกรัฐมนตรีเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาคพร้อมติดตามสถานการณ์อากาศแนวโน้มฝนและการบริหารจัดการน้ำโดยกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งคาดว่าในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนหลายพื้นที่ภาคเหนือยังคงมีฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้มีความเสี่ยงเกิดอุทกภัยขณะที่ช่วงปลายฤดูฝนอาจเผชิญปัญหาการขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่ในส่วนของกรมชลประทานและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รายงานการเตรียมความพร้อมตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนทั้งการติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำการตรวจสอบอาคารชลประทานการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและการลงพื้นที่เฝ้าระวังจุดเสี่ยงเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และจังหวัดน่านได้รายงานผลการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งโดยเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงวางแผนป้องกันและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของแต่ละจังหวัดทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรเครื่องจักรและแผนเผชิญเหตุเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งต่อประชาชนในพื้นที่ภาคเหนืออย่างมีประสิทธิภาพพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิก สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
2: ขอเชิญครับพี่น้องเดินผ่านไป
3: นี่ไงเหลิมแกจะมาสูบบุหรี่ในตลาดแบบนี้ไม่ได้นะมันเป็นที่สาธารณะรู้หรือเปล่า
4: เมื่อก่อนก็ยังสูบได้และตอนนี้ทำไมสูบไม่ได้ล่ะเจ๊
3: ไม่ได้ก็ไม่ได้สิเทศบาลเขาติดป้ายประกาศไว้หมดแล้วอ่ะเองไม่ได้อ่านหรือไงฮะ
5: การสูบบุหรี่ในที่ที่ห้ามสูบหรือในพื้นที่ที่เป็นที่สาธารณะและผู้คนพลุกพล่านหากเขามีการติดป้ายเตือนไว้แล้วอาจได้รับโทษปรับเป็นเงินไม่เกิน 50,000 บาทเชียวนะคะเพราะสำนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบได้กำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่เพื่อคุ้มครองสุขภาพของคนที่ไม่สูบบุหรี่เอาไว้แล้วโดยกำหนดให้ตลาดหรือสวนสาธารณะหรือในที่ทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดค่ะเพราะบุหรี่มีสารพิษที่เป็นอันตรายหลายอย่างที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้สูบและคนรอบข้างดังนั้นการที่จะสูบบุหรี่จะต้องคำนึงถึงสถานที่สูบบุหรี่ในที่ที่จัดไว้เพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายและเป็นอันตรายต่อคนรอบข้างด้วยค่ะ
3: ไปนู่นเลยไปสูบตรงนู้นเลยเทศบาลเขาจัดที่สำหรับสูบบุหรี่ไว้แล้วอย่าว่างั้นนี้เลยนะเจว่าแกน่าจะเลิกบุหรี่จะดีกว่านะนายเหลิมดีต่อสุขภาพตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วย
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ทีหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จัดเวทีธุรกิจไทยเมียนมารับมินออนไลน์เยือนไทยเปิดมุมมองธุรกิจโอกาสใหม่สมาคมไทยพม่าเพื่อมิตรภาพจัดเวทีธุรกิจไทยเมียนมาเปิดมุมมองบทบาทใหม่การเข้าทำธุรกิจในเมียนมาทั้งธุรกิจใหม่โอกาสใหม่และการเติบโตใหม่พร้อมเปิดเวทีเชิญนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลและพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ประธานาธิบดีเมียนมาระหว่างมาเยือนไทยร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษกับนักธุรกิจไทยเมียนมาด้วยที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนายพิษณุสุวรรณนชตะนายกสมาคมไทยพม่าเพิ่มมิตรภาพเปิดเผยว่าโอกาสที่พลเอกอวุโสมินออนไลน์ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินทางมาเยือนประเทศไทยทางสมาคมได้จัดการประชุมไทยเมียนมา Business Forum 2026เป็นเวทีธุรกิจไทยเมียนมาคณะกรรมการสมาคมได้ประชุมกันและเตรียมจัดเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจ2ประเทศอย่างเต็มที่เพื่อให้นักธุรกิจไทยและผู้สนใจได้เข้าใจสภาพที่แท้จริงในการเข้าไปทำธุรกิจในประเทศเมียนมารวมถึงกฎระเบียบต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจในการทำธุรกิจเนื่องจากไทยและเมียนมาเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันมายาวนานดังนั้นในปัจจุบันภาคเอกชนที่ไปมาหาสู่และทำการค้าด้วยกันจึงควรมีความเข้าใจด้านต่างๆซึ่งกันและกันสำหรับสมาคมไทยเมียนมาเพื่อมิตรภาพก่อตั้งเมื่อ19ปีที่แล้วเป็นกลไกเสริมในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันเดียวระหว่างไทยกับเมียนมาโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันเดียวระหว่างกันจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

ตนเป็นใหญ่ในสงฆ์โกรธให้พระองค์ขึ้นไปบนภูเขาคิสกูฏนั่นพระองค์ประทับอยู่เชิงเขาคิสกูฏงัดก้อนหินใหญ่ๆนั้นกลิ้งลงมาหวังว่าจะทำลายพระชนมชีพของพระองค์ให้มุ่ยมอนไปแล้วก็ไม่สมหวังซะแล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่มีใครที่จะทำลายล้างผลาญพระชนมชีพของพระองค์ได้เลยในโลกอันนี้นะมันก็เป็นเหตุให้พระเทวทัตไปสู่อเวจีมหานรกแผ่นดินแยกสูบออกไปเลยทั้งที่ชียังไม่หมดอายุนะอายุยังไม่หมดอ่ะแต่บาปกรรมมันมากเหลือเกินไม่สามารถที่จะรองรับเอาพระเทวทัตไว้ในพื้นแผ่นดินอันนี้ต่อไปได้ก็จึงได้แยกออกแล้วสูบเอาไปไหม้อยู่ในอเวจีอันนี้แหละบุคคลผู้ที่ไม่ยอมสละชีวิตเพื่อศีลน่ะไปชื่นชมยินดีในความโลภความโกรธความหลงมันก็มีแต่ทุกข์นั่นแหละชีวิตนี่นะหาเอาแต่ทุกข์ไปแหละทุกข์ชาติทุกข์ภพไปเลยเพราะฉะนั้นโดยเหตุผลดังแสดงมานี่นะมันน่าสละชีวิตเพื่อศีลจริงๆนะ เราสละชีวิตเพื่อศีลในชาตินี้นะไม่ใช่ว่าจะได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนใจยิ่งได้รับความเย็นใจผู้มีศีลเนี่ยเพราะว่าผู้มีศีลนี่มันต้องขจัดความโกรธออกจากใจมันจึงมีศีลได้ขจัดความโลภออกจากใจนี่เมื่อความโลภความโกรธเหล่านี้ออกจากจิตใจไปเบาบางไปเท่าไรใจก็สบายไปนี่นะไม่ใช่ว่ารักษาศีลแล้วมันทุกข์ใจเดือดร้อนใจไม่ใช่มันทุกข์เพราะหากินยากถ้าไม่ทำบาปแล้วไปทำการทำงานอื่นน่ะมันยากมันลำบากเอาแล้วก็ต้องอดเอาทนเอาทำยังไงได้ตนเกิดมาเป็นคนมาแล้วในโลกนี้ตัวกับบุญน้อยนะเดี๋ยวจะให้บุญมานิรมิตสมบัติต่างๆให้โดยไม่ต้องออกกำลังแรงอะไรทำงานเลยอย่างนี้มันจะได้ยังไงเราตนบุญน้อยอ่ะก็นึกถึงภาวะของตัวเองแล้วก็สู้ทนอดกั้นไปมันก็ไม่เหลือวิสัยเมื่อสู้ทนอดกั้นไปได้อย่างนี้นะเมื่อมีศีลมั่นคงแล้วผู้นั้นก็ย่อมไม่ไปสู่ทุกขติอบายภูมิทั้งสี่ดังกล่าวมานั้นนี่แหละแล้วการเจริญสมาธิภาวนาใจมันก็สงบตั้งมั่นลงไปได้เพราะว่าไม่มีความโกรธมารบกวนใจไม่มีความโลภมารบกวนใจอย่างนั้นใจก็สงบลงได้เมื่อใจสงบลงแล้วการเจริญปัญญามันก็ไม่ลำบากนี่เพราะใจที่สงบอยู่นั่นน่ะมันผ่องใสมันเบิกบานไม่วุ่นวายใจตั้งมั่นเมื่อใจตั้งมั่นลงไปแล้วคิดอะไรพิจารณาอะไรมันก็คล่องแคล่วดีมันเป็นอย่างนั้นเรื่องอย่างนี้นะผู้ใดทำผู้นั้นแหละจะรู้ด้วยตนเองเลยผู้ใดไม่ทำไม่รู้เพราะฉะนั้นขอได้พากันทำศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาแห่งการกระทำไม่ใช่ศาสนาแห่งการอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในโลกให้มาโดนบันดาลให้ตนมีความสุขความเจริญอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นในพุทธศาสนานี่ไม่มีอย่างนั้นนะไม่มีขอให้เข้าใจกันเอากายกับใจนี่แหละเป็นทุนสร้างบุญสร้างกุศลไปเมื่อบุญกุศลมันมากขึ้นเท่าไรใจก็
ตั้งมั่นอยู่ในความดีไปมากเท่านั้นนะใจก็หนักแน่นใจก็บริสุทธิ์จากบาปโทษมลทินต่างๆไปเนี่ยคำว่าภาวนานะคำว่าภาวนานั่นหมายเอาพยายามสั่งสมกุศลคุณงามความดีให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในจิตใจของตนอันบุญกุศลมันจะเจริญขึ้นได้ก็เพราะขจัดบาปออกไปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเอาขจัดความโลภออกไปได้มันก็ให้ทานได้ขจัดความโกรธออกไปจากใจได้ก็รักษาศีลได้ขจัดความหลงออกไปก็ภาวนาได้ทำใจให้สงบลงได้เพราะว่ามันไม่หลงทางนี่มันเข้าใจวิธีทำใจสงบนั่นจึงเรียกว่าขจัดความหลงออกไปนั่นนะมันเข้าใจว่าจิตคืออะไรกายคืออะไรนี่จิตนี่มันไม่สงบเพราะอะไรมันก็รู้อย่างนี้นะพอมันรู้แล้วมันก็ขจัดสิ่งที่มันทำใจไม่ให้สงบนั้นออกไปไม่สะสมไว้ในใจเช่นความรักมันก็ทำใจไม่ให้สงบลงได้ความชังความโกรธมันก็ทำใจให้สงบไม่ได้ความหลงความคิดฟุ้งซ่านไปตามเรื่องราวของโลกของสงสารอันนี้นะไม่มีสิ้นสุดอันนี้มันก็ทำให้จิตสงบไม่ได้การปล่อยตนให้เป็นคนง่วงเหงาหาวนอนไม่มีอุบายวิธีปลุกกายปลุกใจให้ตื่นให้ชื่นให้บานนั่นหมู่นี้มันก็ทำใจสงบลงไม่ได้นี่การปล่อยตนให้เป็นคนสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรต่ออะไรหมดนี่นะมันก็ทำใจสงบลงไม่ได้นี่เพราะฉะนั้นอย่าไปให้มันเกิดความสงสัยเมื่อสงสัยอะไรมาจำเอาไว้พบท่านผู้รู้แล้วก็เรียนถามท่านท่านจะได้ชี้แจงให้ฟังให้เข้าใจให้หายสงสัยอันนี้แหละให้พึ่งพากันสำเนียกศึกษาฟังเอาพิจารณาเอาที่แนะนำมาเนี่ยผู้ใดฟังเป็นผู้ใดจำได้เข้าใจได้ผู้นั้นก็ปฏิบัติไปได้ไม่เรียกว่าไม่เดินทางผิดแหละ มากำหนดเอาความรู้อันนี้นะเป็นหลักเลยนะ เมื่อสรุปใจความลงแล้วนะเราจะพิจารณาอะไรก็เพ่งลงไปหาความรู้อันนั้นให้ความรู้อันนั้นมันตั้งลงได้แล้ววันนี้ก็พิจารณาได้รู้ได้มันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าความรู้อันนั้นมันยังไม่นิ่งมันยังมีความคิดโผล่ออกมาอยู่ก็อย่าเพิ่งไปคิดไปพิจารณาอะไรก่อนพยายามมีสติประคองจิตหรือว่าข่มจิตข่มความรู้สึกอันนั้นนะให้มันหยุดให้มันนิ่งซะก่อนมันจะยากลำบากอะไรก็สู้ไม่ถอยถ้ายังกลัวทุกข์กลัวลำบากในการข่มจิตเพ่งจิตอันนั้นอยู่อย่างนี้ไม่มีทางจิตจะสงบลงได้นะไม่พึงเข้าใจนี่แหละเมื่อกล่าวโดยสรุปตรงข้อปฏิบัตินี่นะมันก็มารวมลงที่จิตนี่แหละให้มาพยายามฝึกจิตอันนี้ให้มันหนักแน่นให้มันสงบมันจะหนักแน่นได้ก็เพราะอดเพราะทนทนต่อความเพ่งธรรมดาเรื่องเพ่งเข้าไปนี่มันกิเลสน่ะมันดิ้นเมื่อเพ่งเข้าไปนะข่มจิตให้สงบลงอย่างนี้นะจิตที่มันสงบลงไปมันไปทับกับกิเลสกิเลสมันทนไม่ไหวมันก็ดิ้นเมื่อจิตไม่มีกำลังเข้มแข็งก็สู้กำลังกิเลสไม่ได้จิตก็ฟุ้งไปมันเป็นอย่างนั้น
ถ้าจิตเข้มแข็งความอดทนมีสติเข้มแข็งเพ่งไม่ถอยอดทนไม่ถอยกิเลสสู้ไม่ได้มันก็ถอนออกไปใจก็รวมลงเต็มที่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะพึ่งพากันศึกษาให้เข้าอกเข้าใจเมื่อใจมันรวมลงไปแล้วอารมณ์ต่างๆมันระงับไปจากจิตแล้วก็ทีนั้นไม่ได้ออกแรงแล้ววันนี้นะมันก็สบายอยู่แล้วสติก็ประคองความสงบอันนั้นไว้วันนี้ได้เสวยผลแห่งสมาธิแล้ววันนี้นะในตอนแรกนี่เราเอาทุกข์เป็นทุนไปก่อนแหละเอ้ามันจะยากอย่างไรก็สู้ขันพอใจรวมลงเป็นหนึ่งลงไปแล้วก็ได้รับความสบายแล้ววันนี้นะหายเหนื่อยแล้ววันนี้เป็นอย่างนั้นเมื่อได้รับความสบายอย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะหยุดอยู่แค่นั้นนะก็ทำงานต่อวันนี้นะพิจารณาค้นคว้าว่าทำไมมันถึงมาเกิดมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงอย่างนี้นี่ถามตัวเองเนี่ยถามดวงขีดนั่นแหละก็เพราะมันไม่รู้เท่าขันห้านี้แหละมันสำคัญว่าขันห้านี้เป็นตัวเป็นตนเกิดมาชาติใดก็มาสำคัญว่าแต่ขันห้าเป็นตัวเป็นตนอยู่นี้แหละเพราะฉะนั้นมันยังใช้ขันห้านี่ทำดีบ้างทำชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วนี่นะก็นำดวงขีดนี่ไปเกิดในขันห้าอีกอยู่อย่างนี้แหละถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้ทำยังไงอ่ะเอาก็ปล่อยก็วางขันห้านี่ลงแหละแบบนี้นะอย่าไปสำคัญว่าเป็นของเราให้กำหนดรู้ว่าไม่ใช่ของเราเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ปลงมันลงวางมันลงได้แล้วเมื่อรู้ว่าไม่ใช่ของเราแล้วมันก็วางลงได้จิตก็เป็นอุเบกขาพร้อมด้วยญาณความรู้รู้ชัดว่าขันธ์5ไม่ใช่ของเราอยู่อย่างนั้นแหละนี่เป็นทางพ้นทุกข์พ้นภัยในวัฏสงสารดังแสดงมา

0: ในพระพุทธศาสนามีความหมดจดบริสุทธิ์และสมบูรณ์ด้วยเหตุผลซึ่งบุคคลสามารถจะศึกษาและปฏิบัติด้วยปัญญาความเพ่งพินิจให้เกิดประโยชน์คือความเจริญความผาสุกแก่ตนได้อย่างแท้จริงตั้งแต่ประโยชน์ขั้นพื้นฐานคือการตั้งตัวได้เป็นปกติสุขจนถึงประโยชน์ขั้นปรมัตถ์คือหลุดพ้นจากเครื่องเกาะเกี่ยวร้อยรัดทุกประการข้อนี้เป็นลักษณะพิเศษในพระพุทธศาสนาซึ่งทำให้พระพุทธศาสนามีคุณค่าประเสริฐสุดพระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในการเปิดประชุมใหญ่ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรครั้งที่29วันเสาร์ที่19ธันวาคมพุทธศักราช2524
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรกิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: เรื่องศาสนาเป็นเรื่องของจริงเมื่อของจริงไม่เกิดขึ้นกับใจศาสนานั้นก็ยังไม่ปรากฏด้วยหลักฐานของเหตุและผลผู้มาฝึกมาปฏิบัติพยายามที่จะเอาหลักศาสนาคือความจริงเข้ามาใส่ใจของตนเองจริงหนึ่งเรียกว่าจริงโดยสมมุติจริงสองก็เรียกว่าไม่ต้องสมมุติผู้มีศาสนาในจิตใจของตนเองนั้นย่อมประมวลเอาเหตุเอาผลมาวางลงที่ใจย่อมประมวลเอาเหตุเอาผลมาวางลงที่ใจเมื่อเอาเหตุเอาผลมาวางลงที่ใจเรานั้นย่อมได้ชื่อว่ามีหลักศาสนาเรานั้นได้ชื่อว่ามีศาสนาเหตุผลของใจก็คือเหตุผลของจริงเมื่อของจริงคือใจแล้วเราจะต้องมีหลักเหตุหลักผลในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของตัวเราที่จะพยายามประคับประคองตัวเราให้อยู่ในหลักศาสนานั่นหมายถึงความจริงที่มีอยู่ถ้าความจริงที่มีอยู่ไม่เด่นไม่ชัดไม่กระจ่างแจ้งในจิตใจของเราหมู่เราย่อมไม่เห็นศาสนาในหัวใจเพราะศาสนาที่แท้จริงนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ได้โดยตนของตนเองซึ่งก็มีอยู่เท่ากันไม่มากไม่น้อยไม่สั้นไม่ยาวพอดีของแต่ละคนนี่เรียกว่าหลักศาสนามือสองเท้าสองศีรษะหนึ่งนี่คือหลักที่เรากำหนดได้ว่าที่มาของศาสนาท่านจะเป็นศาสดาใดศาสนาใดแต่ถ้าเรายอมรับกายกับใจได้แล้วว่ามันคืออะไรจริงๆนะมันมียังไงแล้วมันเป็นยังไงเมื่อใจเราสงบเย็นลงแล้วเราพิจารณานี่คือหลักที่มาของศาสนาครองใจผู้มีศาสนาคือความจริงครองใจนั้นย่อมมีคำอธิบายค่อนข้างจะอธิบายได้มีหลักมีฐานมีเหตุมีผลไม่คลุมเครือมีที่มามีที่ไปทั้งที่เป็นส่วนอดีตปัจจุบันและอนาคตหลักใจเรียกว่าหลักศาสนาเมื่อเรามีจิตใจเป็นศาสนาแล้วเราก็ย่อมมีเหตุผลเพียงพอในการอยู่ครองด้วยเหตุผลกับศาสนาศาสนานั้นจึงเป็นเรื่องของใจเมื่อใจเรามีความจริงเมื่อใจเรามีเหตุผลเราก็เป็นศาสนาที่ครองใจเราทุกคู่ทุกคนโดยหลักของความจริงนั้นมีเหตุผลเพียงพอนี่เรียกว่าศาสนาศาสนาคือการยอมรับสิ่งที่มีอยู่ ศาสนาคือการยอมรับสิ่งที่มีอยู่ที่ว่าคำสอนนั่นคือการยอมรับสิ่งที่มีอยู่ถ้าเรายอมรับสิ่งที่มีอยู่เราก็เป็นคนมีศาสนาเป็นเนนควรจะทำตัวอย่างไรเป็นพระควรจะทำตัวอย่างไรเป็นเนนเป็นพระควรจะทำตัวอย่างไรความเป็นเนนเป็นพระของเราควรจะทำตัวอย่างไรถ้าเราเข้าใจในความเป็นพระเป็นเนนของเราเราก็มีศาสนาอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วและอุบาสกอุบาสิกาผู้เข้ามานั่งใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราควรจะทำตัวเราอย่างไรเราควรจะใกล้ชิดในลักษณะอย่างไรเพราะชื่อนั้นบอกลักษณะว่าเราคนใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่เข้ามานั่งใกล้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ส่วนภิกษุผู้เห็นภัยในกาในวัฏสงสารสามเณรผู้รักความสงบยิ่งเห็นความจริงว่าเป็นเครื่องหมายของพุทธเจ้าซึ่งถือธงชัยของพระอรหันต์พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าไว้อยู่กับกายยอมสลัดบ้านเรือนยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างมาบวชมาปฏิบัติเห็นแล้วว่าท่านเหล่านี้เป็นคนที่อยู่กับพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้ารู้เห็นท่านเหล่านี้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รู้เห็นและเข้าใจได้ว่าบุคคลเหล่านี้อยู่ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนมีศาสนาเป็นคนที่มีคำอธิบายได้ชัดเจนโบสถ์ก็เป็นเครื่องหมายของที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์ไทยศาลาก็เป็นเครื่องอยู่เครื่องหมายของการใช้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมหรือกิจกรรมอื่นใดที่เป็นไปเพื่อหมู่เพื่อคณะมีเครื่องหมายพระพุทธรูปพระพุทธปฏิมากรก็เป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าพระโมคคัลลานะภาษาลีบุตรภาษาลีบุตรพระโมคคัลลานะก็เป็นเครื่องหมายพระพุทธเจ้าพระสุขพระเสริมพระสายพระแสนก็เป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าหน้าตาทั้ง5องค์นี้พระสุขพระเสริมพระสายพระแสนพระสุขพระเสริมพระสายพระสายพระแสนทั้ง5องค์นี้ก็มีหน้าตาคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกันทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะหน้าตาที่สร้างออกมานั้นก็เหมือนหน้าตาของธิดาของเจ้าเมืองลาวหรือเวียงจันทน์ประเทศลาวพระสุขพระเสริมพระสายภาษาภาษาแสนก็มีหน้าตาแตกต่างกันไปละเมียดคล้ายละเมียดละไมแตกต่างกันไปแล้วพระพุทธรูปในเมืองจีนมีหน้าตาค่อนข้างจะคล้ายเคียงกับผู้นำผู้ใดเป็นผู้นำในกลุ่มนั้นเหล่านั้นสร้างพระประธานขึ้นมาพระประธานหมายถึงเครื่องหมายพุทธเจ้าก็จะมีหน้าตาคล้ายคลึงกันไปพม่าก็หน้าตาคล้ายพม่าอินโดนีเซียก็หน้าตาคล้ายอินโดนีเซียศรีลังกาก็หน้าตาคล้ายศรีลังกาลาวเขมรไทยก็มีลักษณะแตกต่างกันไปใกล้เคียงกับผู้ที่สั่งทำและผู้ทำมีลักษณะเป็นไปตามความต้องการของผู้ทำและผู้ต้องการอยากได้นี่เป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าพระพุทธปฏิมากรเมื่อก่อนนั้นยังไม่มีพุทธรูปกราบไหว้เรากราบไหว้อะไรกันก็โดยทั่วไปก็กราบไหว้ดอกไม้จันทร์บ้างพญาคุดบ้างปืนใดบ้างแล้วแต่จะเอามากราบมาไหว้ซึ่งเป็นของใหญ่ของสูงราชสีห์บ้างสิงโตราชสีห์อะไรที่ดูใหญ่บึกบึนช้างปืนใดพิเศษก็จะนำมาเป็นอนุสรณ์เป็นที่ระลึกของใจเป็นเครื่องหมายของใจในสิ่งที่เรายอมรับนับถือกันเราเป็นชาวพุทธลองพิจารณาให้ลึกลงไปในความจริงว่านี่เป็นสมมุติชื่อสมมุติรูป สมมติตามความเป็นจริงที่เราต้องการที่เราอยากธาตุขันธ์ไม่ปกติก็ฝันร้ายจิตใจวุ่นวายก็ฝันร้ายธาตุขันธ์ปกติจิตใจสงบเย็นฝันดีฝันเป็นนิมิตดีในความหมายของใจนั้นเป็นสิ่งที่เข้าใจและยอมรับได้ในเหตุผลของสิ่งที่ฝึกและปฏิบัติที่เราได้ฝึกได้ปฏิบัติเรายอมรับได้ถ้าเรายอมรับได้อ๋อเป็นอย่างนี้พอเราได้ฝึกได้ปฏิบัติเรายอมรับได้ทันทีเป็นเครื่องหมายเป็นตราประจำเป็นโลโก้เป็นอะไรเราก็รู้อยู่ว่ามันมีเครื่องหมายอยู่เท่านี้ความดีที่เรามีอยู่ประจำตัวเรานั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกปฏิบัติให้มากๆพุทธเจ้าเราตรัสไว้ละเอียดอ่อนโดยแง่มุมของการอยู่ร่วมกันในโอวาทปฏิโมกข์ไม่ทำความชั่วโดยประการทั้งปวงพยายามยังกุศลให้เกิดขึ้นกับใจเราทุกรูปแบบและที่สุดก็พยายามหล่อล้อมจิตใจของเราได้มีเวลาสงบสงัดลงแม้ว่าเราจะเพ่งอยู่จุดใดแม้ว่าเราจะกำหนดอยู่จุดใดแม้ว่าเราจะเพียรอยู่จุดใดแม้ว่าเราจะกำหนดอยู่ในจุดใดอย่างไรเมื่อความเป็นหนึ่งคือใจเราเกิดขึ้นการยอมรับในสิ่งที่มีอยู่เรียกว่าหลักศาสนาเมื่อเรายอมรับสิ่งที่มีอยู่ได้เราก็เป็นคนมีศาสนาที่ต้องเอาหัวใจมากำหนดอยู่ว่าพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้ารู้ว่าพุทหายใจออกรู้ว่าโธพุทโธพุทโธคำเดียวนี้เป็นหลักของใจที่จะให้อยู่เป็นเบื้องต้นแม้บทอื่นใดที่เราท่องบนสาธยายแม้เรื่องอื่นใดที่เราปลูกฝังใจอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นต่างก็เป็นเครื่องยึดอยู่ของใจต่างก็มีเครื่องหมายของใจต่างก็มีเหตุมีผลของใจต่างก็มีคุณงามความดีของใจเป็นเครื่องยึดอยู่เมื่อใจนั้นมีเครื่องยึดเครื่องผูกใจก็จะมีหลักมีฐานใจก็จะมีเหตุมีผลใจก็จะไม่เป็นชิ้นเป็นธรรมกับใจหากจิตใจนั้นไม่มีหลักมีฐานที่เราต้องมาเฝ้าฝึกปฏิบัติกันนานปีดีดัก5ปี10ปี20ปีฝึกกันจนตายนี้ก็เพราะเป็นงานรักษาคือใจศาลาพระราชฐานนี้สร้างเสร็จแล้วสวนป่าก็ปลูกเสร็จแล้วแต่เราก็ยังต้องมีงานคอยดูแลรักษาคอยดูแลใจใส่จะเป็นต้นไม้สถานที่ศาลาที่ต้องใช้เราก็ยังต้องปัดต้องกวาดต้องดูแลอยู่อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดนี่คือความจริงของใจนี่คือเหตุคือผลของใจเพื่อเรานั้นอยู่ได้โดยความมีเหตุมีผลของใจงานศาสนาจึงเป็นงานที่เข้าใจได้ง่ายที่เรามานั่งขบคิดที่เรามานั่งแยกแยะโดยว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคซึ่งว่าโดยผลสาวไปหาเหตุเมื่อรู้ที่มาที่ไปชัดเจนก็ทำให้เรารู้ทางหนีทีไรจุดหมายปลายทางของการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็เรียกว่าเป็นคนมีศาสนาคนมีศาสนาเขาเรียกว่าคนมีความเข้าใจคนไม่มีศาสนาคือคนไม่ยอมรับความจริงและไม่เข้าใจในโลกแห่งความเป็นจริงจึงเดือดร้อนจึงวุ่นวายจึงสับสนจึงเดือดร้อนเศร้าหมองขุ่นมัวกับตัวเองจริงที่มีอยู่ที่เป็นเช่นนี้เพราะศาสนาไม่เกิดขึ้นกับใจการยอมรับในสภาพแห่งความจริงไม่เกิดขึ้นกับใจจิตเมื่อมาเฝ้าฝึกปฏิบัติมันก็จะสงบลงด้วยอำนาจของเสียงด้วยอำนาจของคำบริกรรมด้วยอำนาจอื่นใดที่เราจะพยายามให้การรวบรวมความคิดหยุดอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้หรือว่าใจเมื่อรวมได้แล้วเราก็พยายามสร้างเหตุสร้างผลกับใจเราได้ศาสนาคือความจริงก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราได้ในธรรมะปฏิบัติก็จะละเอียดและรอบคอบสุขุมพอเย็นพอกับความจริงของศาสนาเย็นพอกับความมีเหตุมีผลของศาสนาเมื่อเราเฝ้าฝึกเมื่อเราเฝ้าปฏิบัติเมื่อเราเฝ้าดูเมื่อเราเฝ้าสังเกตเราจะรู้เหตุผลของศาสนาว่ามีความจริงอย่างไรมีความเป็นศีลเป็นธรรมอย่างไรมีความรู้ความเข้าใจในหลักศาสนาอย่างไร ในภาคปฏิบัติก็ค่อนข้างจะแยบคลายละเอียดพอกับสิ่งที่เรารับผิดชอบแม้จะเดินสวนทางต่อความรู้สึกของคนอีกส่วนหนึ่งแต่นั่นคือการไม่ต้องหอบหิ้วกับโลกแต่นั่นคือการไม่ต้องแบกโลกนั่นคือการวางไว้ในโลกแห่งความจริงในธรรมะปฏิบัติเราสังเกตตัวเราอยู่ตลอดเวลาว่าหากความจริงคือใจเรายอมรับตัวเราไม่ได้แล้วอย่างอื่นก็คงยอมรับได้ยากไกลศาสนาห่างศาสนาเพราะการยอมรับตัวเองไม่เกิดขึ้นแล้วก็หาความเป็นศาสนาในหัวใจอย่างของลำบากความเกิดนั้นเป็นความจริงของทุกคนความแก่ความเจ็บความจากและความตายเป็นความจริงของทุกคนไม่เห็นจะต้องกำหนดกฎเกณฑ์ว่าเป็นใครมาจากไหนไม่มีวรรณะไม่มีตระกูลหากศาสนานี้ปรากฏอยู่ในหัวใจของทุกคนแล้วจะเห็นความไม่ประมาทในชีวิตเฝ้าเพียรเพ่งเพียรเผาแผดเผาอยู่ตลอดเวลาเฝ้า

ธรรมก็ปรากฏเป็นศีลเป็นธรรมธรรมก็ปรากฏโดยหลักฐานของความเข้าใจว่าเราอย่าไปเดือดร้อนเพราะเรื่องอะไรการขึ้นลงของหัวใจคือการขึ้นลงด้วยการขาดสติสัมปชัญญะถ้าเรารู้เท่าทันมันจะไม่ขึ้นลงต่อสิ่งที่มีอยู่ได้เห็นรูปก็ได้เป็นธรรมดาได้ฟังเสียงก็เห็นเป็นธรรมดาได้ดมกลิ่นลิ้มรสก็เห็นเป็นธรรมดาแม้แต่การสัมผัสใดๆที่เกิดขึ้นอยู่ตัวเราก็รู้อยู่ว่านั้นคืออะไรนั่นเป็นหน้าตาอย่างไรนั่นมีลักษณะอย่างไรมีหน้าตาอย่างไรมีความจริงอย่างไรที่เราจะต้องเฝ้าดูเฝ้าสังเกตมันอยู่ตลอดเวลาเมื่อความจริงคือศาสนาเป็นเรื่องที่เราทุกคนอธิบายได้เข้าใจได้เหมือนกันหมดแต่เราจึงไม่วิ่งหาเราจึงไม่ว้าวุ่นและเราจึงไม่วุ่นวายเพราะเรื่องที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อใจเรามาเฝ้าฝึกมาปฏิบัติแม้จะแย้งจะขัดต่อความรู้สึกของเราก็พึงรู้ว่ามันวัดความรู้สึกของเรามันวัดใจเรามันวัดว่าเรามีศาสนาหรือไม่เครื่องวัดของใจเครื่องชั่งของใจว่าเรามีไหมเรามีไหมเครื่องวัดเครื่องชั่งของเราเนี่ยมีไหมโดยหลักใจแล้วรู้อยู่โดยหลักเหตุผลน่ะรู้อยู่โดยหลักใจโดยหลักเหตุผลน่ะรู้อยู่เข้าใจอยู่คนมีศาสนาครองใจคือคนมีเหตุมีผลคนมีศาสนาครองใจคือคนที่ยอมรับเหตุผลที่มีอยู่โดยทั่วไปเรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่ลดละทิฏฐิมานะของใจเพิกถอนของใจแล้วคนมีศาสนาลดลาวาสอกและก็ลดทิฏฐิมานะออกจากใจเมื่อลดทิฏฐิมานะออกจากใจแล้วยากที่เราจะยังความมีเหตุมีผลให้เกิดขึ้นในความรู้ในความเข้าใจนั้นแยกออกได้ว่าศาสนานั้นคืออะไรศาสนามีหน้าตาเป็นอย่างไรพอเราวางอะไรลงได้แล้วมันเห็นว่าศาสนามีหน้าตาคือความจริงกับตัวเรานี่แหละถ้าเราเองไม่เด็ดขาดกับตัวเราเราจะไปเด็ดขาดคนอื่นไม่ได้มันจะมีเรื่องขี้สงสารมีเรื่องใจอ่อนมีเรื่องเป็นทุกข์เพราะคนอื่นอยู่เรื่อยแต่ความเด็ดขาดของเราไม่มีตัวเราเองก็ควบคุมตัวเราได้ยากแล้วคนอื่นหรือจะไม่ลำบากนั่นการมีศาสนาครองใจก็คือการยอมรับเหตุผลที่เราต้องเฝ้าฝึกปฏิบัติกันทุกคู่ทุกคนทุกวันทุกเวลาก็เพราะต้องการให้รู้ว่าศาสนามีหน้าตาอย่างนี้หน้าตาของศาสนาเป็นอย่างนี้มือสองเท้าสองศีรษะหนึ่งให้เราเฝ้าสังเกตดูว่านี่หลักศาสนานะผู้หากายยังที่อยู่ของใจคือกายใจนั้นต้องดูแลรับผิดชอบพอเยียวยาก็ต้องเยียวยาพอรับยาก็ต้องรับยาพอฉีดยาต้องฉีดยาพอผ่าตัดก็ต้องผ่าตัดไม่จำเป็นต้องถึงขนาดนั้นก็ต้องรู้แล้วว่าระดับให้น้ำเกลือหรือพักผ่อนก็พอหากเราไม่รู้ตัวเราใครจะรู้ตัวเรามากกว่าความจริงที่มีอยู่ศาสนาจึงเป็นการค้นหาความจริงที่ละเอียดขึ้นกับตัวเราจิตใจเราเน้นเพื่อหาความจริงที่มีอยู่กับตัวเราไม่ได้เน้นเพราะเหตุอย่างอื่นใดเน้นเพื่อหาความจริงกับตัวเราเมื่อเราเน้นเมื่อเรากำหนดเมื่อเราชัดเจนลงไปเราจะเป็นคนมีศาสนาเมื่อเราเป็นคนมีศาสนาแล้วเราก็จะเป็นคนเข้าถึงหลักแห่งความจริงว่าหลักของความจริงนั้นคืออะไรหลักของเหตุของผลนั้นคืออะไรเมื่อเรานั้นเป็นคนมีศาสนาครองใจเราจะแยกออกได้ในคำพูดแยกออกได้ในการกระทำแยกออกได้ในความคิดของสิ่งที่เราทำคำทำพูดคิดมันแยกแยะออกได้ว่าระดับนี้เพื่ออะไรระดับนี้เพื่ออะไรระดับนี้เพื่ออะไรแล้วมันจะสร้างความเด็ดขาดให้กับหัวใจเรากับทุกสิ่งทุกอย่างการกระทำก็สร้างความเด็ดขาดคำพูดก็สร้างความเด็ดเดี่ยวแม้สิ่งที่คิดนึกก็เป็นไปเพื่อการละลดและเพิกถอนของใจซึ่งเฝ้าดูตัวเราเป็นหลักเป็นฐานที่มีอยู่
งานด้านการฝึกการ

ปฏิบัติจึงเห็นได้ว่ากรรมฐานหมายถึงการงานทางด้านจิตใจโดยเฉพาะเมื่อจิตใจยอมรับในสิ่งที่มีอยู่ได้แล้วกรรมฐานมันก็ถึงอกถึงใจเรากับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เห็นจะต้องเป็นดังที่เราตั้งใจไม่เห็นจะต้องเป็นได้ดังที่เราตั้งใจไม่เห็นไม่จำเป็นไม่มีไม่เห็นไม่มีไม่จำเป็นดังที่เราตั้งใจไม่เห็นจะต้องเป็นอย่างนั้นในธรรมะปฏิบัตินั้นละเอียดในธรรมะปฏิบัติรอบคอบในธรรมะปฏิบัติสุขุมในธรรมะปฏิบัติเยือกเย็นในธรรมะปฏิบัติมีเหตุผลกับตัวเราธรรมะมันจะจัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวของมันอากาศร้อนมันจะมีธาตุของการปรับอากาศเย็นมันก็จะมีธาตุของการปรับตัวเราเองถ้าปรับตามธรรมชาติไม่ได้ใจเราก็ยังไม่เห็นความจริงคือธรรมเพราะมันมีลักษณะความกลมกลืนด้วยเหตุด้วยผลของมันอยู่อย่างนั้นถึงบอกถ้าเราไปยืนขวางถ้าเราไปยืนขวางเราก็รู้แล้วว่ามันคืออะไรแต่เราไปยืนขวางเราก็รู้แล้วมันคืออะไรขวางหูขวางตาขวางคอถ้าจนที่สุดว่าขวางใจคนอื่นเราจะรู้แล้วว่ามันคืออะไรการแยกออกโดยเหตุโดยผลแยกได้โดยความรู้ความเข้าใจก็จะเป็นศีลเป็นธรรมกับสิ่งที่มีอยู่การมานั่งมาฝึกมาปฏิบัตินั้นเป็นการสร้างเหตุปัจจัยให้ความละเอียดของตัวเองเบื้องต้นเราก็สร้างความเด็ดขาดกับตัวเราที่สุดเราก็สร้างความเด็ดขาดกับสิ่งที่มีอยู่เราจะไม่วอแวเราจะไม่วอกแวกเราจะไม่หวั่นไหวเพราะความจริงปรากฏอยู่กับทุกคนใครจะยอมรับใครจะไม่ยอมรับความจริงก็มีเหตุมีผลกับทุกคนขั้นเมื่อมาฝึกมาปฏิบัติความจริงนั้นๆก็จะละเอียดขึ้นกับจิตใจที่มีอยู่ความจริงนั้นๆก็จะยังรู้ซึ่งเหตุผลที่มีอยู่จากใจที่เฝ้าฝึกจากใจที่เฝ้าปฏิบัติจากใจที่เฝ้าเขี่ยวเข็นจากใจที่เฝ้าขุดคุ้ยจากใจที่เฝ้าถักความจริงคือธรรมกับใจก็จะละเอียดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างความมุ่งหมายด้วยเหตุด้วยผลความมุ่งหมายด้วยศีลด้วยธรรมความมุ่งหมายด้วยข้อวัดปฏิบัติอันดีงามนั้นจึงเน้นในเรื่องของความเข้าใจเห็นใจเข้าใจในสิ่งที่ไม่รู้จริงของใจวิสัยของการแสดงออกจึงสร้างความห่อแหนให้กับตัวเองอยู่เรื่อยๆอำนาจของความโลภโมโทโสอำนาจของตัวราคะโทสะโมหะอำนาจของความโลภความโกรธความหลงมันสิงใจมนุษย์จนไม่รู้ว่าตัวเองผิดถูกจนไม่รู้ดีชั่วของตัวเองเมื่อไม่ทราบไม่เข้าใจก็ยากที่จะดีได้เมื่อไม่ทราบไม่เข้าใจก็ยากต่อการที่จะดีได้จากใจของการฝึกการปฏิบัติจากใจที่การถางทางที่มีอยู่จำเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายผู้ฝึกผู้ปฏิบัติจะพึงเพียรเพ่งอยู่อย่างต่อเนื่องอาศัยวันเวลาอาศัยความตั้งใจอาศัยความจริงใจที่เฝ้าฝึกปฏิบัติกัน5ปีรู้แล้วแต่ยังไม่ละเอียดก็ต้องย้ำแล้ว10ปีรู้แล้วแต่ยังไม่ละเอียดก็ต้องย้ำแล้วถึงมาอุปมาเหมือนกับเดินทางถ้ารอบเดียวมันไม่ชำนาญก็ต้องหลายรอบทำถนนถ้าเทหินลูกลังหรือบดอัดกรบรอบเดียวมันก็คงไม่อยู่มันก็ทงหลายรอบแม้แต่หลายรอบแล้วมันยังไม่แน่นก็ต้องขุดใหม่ไถใหม่ปรับใหม่อัดใหม่มันถึงจะเป็นถนนที่อยู่ได้นานศาสนาเป็นคำจริงคำสัตย์ที่ทุกคนนั่งแล้วอธิบายได้โดยตนของตนเองซึ่งเป็นความแม่นยำในตัวของตัวเองอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเสียงเป็นเครื่องวัดของใจรูปเป็นเครื่องวัดของใจแม้สิ่งอื่นใดที่ผูกพันต่อเนื่องกับจิตใจนั่นเป็นเครื่องวัดเครื่องชั่งถ้าเราผู้มาฝึกมานั่งมาปฏิบัติไม่เห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้แสดงถึงศาสนายังไม่ปรากฏขึ้นที่ใจเราศาสนาเป็นของจริงถ้าเราทำไม่จริงมันก็คงไม่มีศาสนามันจะต้องกลุ่มเดียวกันเลือดกรุ๊ปเดียวกันคลื่นเดียวกันขายเดียวกันมันถึงจะจูนกันได้เมื่อของจริงคือศาสนาแล้วเราต้องทำจริงเมื่อเราทำจริงปฏิบัติจริงศาสนาก็ปรากฏขึ้นกับใจเราเราจะรู้ว่าความเด็ดเดี่ยวความเด็ดขาดนั้นคืออะไร

0: เมื่อหลักฐานของใจมีเหตุมีผลนั่งอธิบายและขบคิดได้นั้นศาสนาปรากฏขึ้นกับใจของผู้ฝึกผู้ปฏิบัติพิจารณาให้เห็นตรงกันข้ามเดินสวนทางกับตรงกันข้ามกับความรู้สึกของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเดินสวนทางต่อความต้องการเดินสวนทางต่อความรู้สึกของตัวเองอยู่ตลอดเวลาดังที่พุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าถ้าเรายังเห็นว่างามเราต้องเห็นว่ามันไม่งามถ้าเรารู้รักสวยรักงามเราต้องเห็นความไม่สวยไม่งามเช่นอสุภกรรมฐานแต่ยังจมยังติดอยู่ในอำนาจของราคะเราก็ต้องเดินสวนทางต่อสิ่งเหล่านั้นจนควบคุมอยู่ในเฉพาะที่ได้ไม่เตลิดไม่เลยกรอบเดินสวนทางกับสิ่งที่เราที่เห็นบอกว่าสวยว่างามในหลักคำสอนนั้นค่อนข้างจะเดินสวนทางต่อกิเลสอยู่ตลอดเวลาที่เราเฝ้าสังเกตตัวเราจะเห็นอยู่ตลอดเวลาสบู่นั้นมีไว้สำหรับทำความสะอาดกายธรรมะคือความจริงมีไว้สำหรับชำระร่างกายและจิตใจตัวเราได้ทั้งนั้นถ้าเราเฝ้าฝึกปฏิบัติเราจะรู้ว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ขัดเกลาตัวเรานะงานกรรมฐานจึงเป็นงานค่อนข้างจะยกเอาความจริงมานั่งอธิบายมานั่งขบคิดมานั่งแยกแยะมานั่งพิจารณาว่านี่เป็นอนิจจังนี่เป็นทุกขังนี่เป็นอนัตตาสภาพเช่นนี้เราควรยึดไหมสภาพเช่นนี้เราไม่ควรยึดถ้ายึดแล้วเป็นอย่างไรมันเป็นทุกข์ปัญญามันก็จะแยกออกอยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเฝ้าสังเกตเฝ้าพินิจพิจารณาเฝ้าวิเคราะห์วิจารณ์มันจะเห็นเป็นเรื่องที่มีอยู่พอเห็นเป็นเรื่องที่มีอยู่เห็นเป็นธรรมดาธรรมก็ปรากฏเป็นชิ้นเป็นธรรมธรรมก็ปรากฏคือความจริงเกิดขึ้นกับใจของเราการเฝ้าฝึกปฏิบัติเราก็จะยอมรับว่าเป็นเนนควรจะต้องเป็นเนนเป็นพระควรจะต้องเป็นพระเป็นอุบาสกอุบาสิกาควรจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาให้ถึงหลักศาสนาที่เรายอมรับและฝึกปฏิบัติกันโดยสมมุติเราเป็นอุบาสกโดยสมมุติเราเป็นอุบาสิกาผู้หญิงผู้ชายเราต้องรู้แก่ใจเราว่าควรจะเป็นอยู่ในลักษณะอย่างไรเท่าที่เราจะเป็นเท่าที่เราจะได้แม้เป็นภิกษุเป็นสามเณรเราก็รู้ว่าเราควรจะเป็นอย่างไรการยกขึ้นซึ่งฐานะของใจโดยเครื่องหมายและรูปแบบนั้นเป็นส่วนหนึ่งและการยกขึ้นซึ่งความเข้าใจนั้นเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งถ้าความจริงคือความเข้าใจไม่ปรากฏในหลักฐานแห่งเหตุผลที่มีอยู่แสดงถึงว่าการยกขึ้นใดๆยังไม่ประเสริฐเท่ากับการเข้าใจเมื่อเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสรองรับว่าปัญญายะปริสุทธิ์สติคนเราจะบริสุทธิ์นั้นต้องบริสุทธิ์ด้วยตัวปัญญาไม่ได้บริสุทธิ์ด้วยเหตุผลอื่นใดคนจะบริสุทธิ์นั้นต้องบริสุทธิ์ด้วยตัวปัญญาไม่ได้บริสุทธิ์เพราะเหตุผลอื่นใดต้องบริสุทธิ์ด้วยตัวปัญญาไม่ได้บริสุทธิ์เพราะเหตุผลอื่นใดต้องบริสุทธิ์ด้วยตัวปัญญาเมื่อเราเป็นคนบริสุทธิ์ด้วยตัวปัญญาแล้วหลักฐานของใจเราก็จะดีขึ้นเหตุผลของใจเราก็จะดีขึ้นการใดเห็นได้ว่าสังขารไม่เที่ยงการใดยอมรับว่าสังขารเป็นทุกข์การนั้นย่อมเกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายการคลายกำหนัดยึดติดใดๆก็หมดเมื่อหมดความกำหนัดยินดีแล้วธรรมก็เป็นศีลเป็นธรรมมรรคก็เป็นมรรคผลก็เป็นผลข้อวัดปฏิบัติของทุกคนก็เป็นคำสัตย์คำจริงกับใจไม่เบื่อหน่ายมันก็ยังอยู่อย่างนั้นถ้าเบื่อหน่ายมันก็เห็นความจริงกับใจว่าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นจิตยึดก็รู้ว่าจิตยึดจิตไม่ยึดก็รู้ว่าจิตไม่ยึดจิตผูกพันก็รู้ว่าจิตผูกพันถ้ามันรู้เท่าทันอย่างนี้เขาเรียกหัวใจของศาสนามันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วหลักของความจริงศาสนาปรากฏขึ้นในตัวเราแล้วจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตมีโลภก็รู้ว่าจิตมีโลภจิตมีโกรธก็รู้ว่าจิตมีโกรธจิตมีหลงก็รู้ว่าจิตมีหลงรู้เท่าทันต่อสิ่งเหล่านี้ธาตุแท้ของความมีศาสนาก็เด่นขึ้นกับใจเราลดละวางเพิกถอนทิฏฐิมานะธรรมก็ปรากฏเป็นธรรมธรรมก็ปรากฏด้วยเหตุด้วยผลการวางไว้ด้วยความรู้ความเข้าใจก็เรียกว่าคนมีศาสนาครองใจคนที่มีศาสนาครองใจที่สุดของที่สุดก็เป็นคนที่รู้เท่าทันต่อสิ่งที่มีอยู่เข้าใจเท่าทันต่อสิ่งที่มีอยู่ ไม่เป็นคนที่หวั่นไหวง่ายไม่เป็นคนที่อ่อนแอกับสิ่งที่มีอยู่มันเป็นเครื่องหมายมันเป็นสมมุติแม้ที่สุดความจริงมันไม่ต้องสมมุติมันก็ปรากฏของมันอยู่อย่างนั้นที่เราต้องเข้าวัดเข้าวาเข้าสู่ศาสนาทุกวันนี้เพื่อต้องการให้ยกระดับฐานะของใจยกให้ดีขึ้นยกให้สูงขึ้นด้วยความจริงคำสัตย์ไม่ได้ยกเพราะเหตุคนอุบายมายาใดยกขึ้นด้วยความจริงคำสัตย์ที่เราจะยกฐานะซึ่งกันและกันให้สูงขึ้นหากมันจะแย้งจะขัดหากมันจะขัดต่อความรู้สึกของเราแต่ก็เฝ้าดูด้วยความละเอียดของใจเจ้าของความเป็นธรรมความชอบธรรมของใจก็เกิดขึ้นโดยวิสัยของปุถุชนจะเรียกร้องหาความยุติธรรมหาความยุติธรรมจากคนโน้นหาความยุติธรรมจากคนนี้แล้วหาความยุติธรรมจากใครต่อใครที่สุดมันก็ไม่เจอเพราะใจมันไม่เคยเห็นความเป็นธรรมกับเจ้าของแล้วมันก็เรียกร้องความยุติธรรมข้างนอกนี้ตายเด่นตายเวียงเอาตัวรอดโยนความผิดให้คนอื่นไม่รับผิดชอบตัวเองแล้วยังไม่รับผิดชอบสังคมแม้ที่สุดล่มจมเพราะการเอาตัวรอดตัวเองนะมีมากต่อมากแล้วเดือดร้อนวุ่นวายเพราะการเอาตัวรอดมามากต่อมากแล้วโดยความหมายนี้จึงเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยความละเอียดจิตใจเราเป็นบุญเป็นกุศลจิตใจเราเป็นศีลเป็นธรรมจึงน้อมนำความจริงคำสัตย์ให้เกิดขึ้นกับใจจากวันเวลาที่เรามาเฝ้าฝึกปฏิบัติกันให้ทานรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเป็นกิจกรรมที่หัวใจพี่น้องชาวพุทธที่เฝ้าฝึกปฏิบัติกันด้วยความเด็ดเดียวและเด็ดขาดมากบ้างน้อยบ้างก็เป็นความเด็ดขาดของใจธรรมนั้นย่อมในชื่อว่าเป็นศีลเป็นธรรมกับใจเมื่อวานนี้พระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโพท่านได้มาแสดงธรรมให้กับพี่น้องชาวพุทธก็เป็นความกรุณาความเมตตาของท่านแล้วหมู่เราพี่น้องชาวพุทธก็ได้มีโอกาสสร้างทานสร้างบารมีอื่นใดกับท่านเป็นปัจจัย 50,000 กว่าบาทด้วยอำนาจวาสนาบารมีของพี่น้องชาวพุทธได้มีโอกาสซึ่งให้โอกาสเป็นตลาดวิชากับพี่น้องชาวพุทธเปิดใจกว้างพอฟังได้ในส่วนบุญกุศลคุณงามความดีร่วมกันที่จะยังมรรคผลในภาคปฏิบัติของหมู่เราให้ดีขึ้นและดีได้ด้วยความเข้าใจจึงขออนุโมทนาในส่วนคุณงามความดีร่วมกันจะมาก็ดีไม่มาก็ดีสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีที่ปลูกฝังด้วยเบื้องต้นคือการรักษาประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่คณะที่สุดก็คือการข้ามฟากข้ามฟังคือการไม่กำเริบไม่เวียนว่ายตายเกิดด้วยความเข้าใจได้การเฝ้าฝึกปฏิบัติอันเกิดด้วยคำสัตย์คำจริงของผู้แสดงและผู้ฟังขอจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยดลบันดาลให้พวกท่านทั้งหลายได้มีส่วนบุญส่วนกุศลส่วนในคุณงามความดีร่วมกันขอแรงอธิษฐานของพวกท่านจงได้ดวงตาเห็นธรรมขอความจริงใจความบริสุทธิ์ใจจงได้ดวงตาเห็นธรรมหนักให้เป็นเบาเบาให้หมดไปตั้งจิตในแน่วแน่ในตัวเองว่าชาตินี้ภพนี้ภูมินี้ขอการเวียนว่ายตายเกิดจงสั้นลงด้วยความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจเด่นเดียวกับตัวเองเด็ดขาดกับตัวเองการไม่เวียนว่ายตายเกิดก็จะปรากฏได้
1: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: จังหวัดเชียงใหม่จับมือ3หน่วยงานหลักเดินหน้าแก้ไขปัญหาผลผลิตลำไยที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดพร้อมยกระดับคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศที่ห้องประชุม1ชั้น2อาคารอำนวยการศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตรระดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่5/2569โดยมีนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรอำเภอทั้ง25อำเภอโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานสถานการณ์การผลิตลำไยของจังหวัดโดยคาดการผลผลิตรวมประมาณ 357,456 ตันแบ่งเป็นลำไยนอกฤดู 158,433 ตันและลำไยในฤดู 199,020 ตันพื้นที่ผลิตสำคัญได้แก่อำเภอฝางเชียงดาวจอมทองและชัยปราการซึ่งผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดในเดือนสิงหาคมทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรมีโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรด้านการตัดแต่งทรงพุ่มการตัดช่อและการจัดการสวนลำไยเพื่อยกระดับคุณภาพ าพผลผลิตให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศด้านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่รายงานว่าปี2569ประเทศไทยมีผลผลิตลำไยรวมผลผลิตทั้งประเทศประมาณ 1.4 ล้านตันผลผลิตจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุดตามด้วยลำพูนและตลาดส่งออกได้แก่จีนเวียดนามปัจจุบันมีการกระจายลำไยผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์โดยสนับสนุนกล่องแก่เกษตรกรจำหน่ายออนไลน์ใช้ได้ถึงเดือนเมษายน2570เงื่อนไขคือต้องส่งผลไม้เท่านั้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านไปรษณีย์ไทยในการส่งขนาดบรรจุ10กิโลกรัมจำนวน 4,000 ใบช่วยลดต้นทุนแก่เกษตรกรมูลค่า 880,000 บาทอีกทั้งได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการสนับสนุนจุดรวบรวมและคัดคุณภาพลำไยสดช่อเพื่อกระจายนอกแหล่งผลิตเป้าหมาย 5,000 ตันเมื่อราคาต่ำกว่า 26.22 บาทต่อกิโลกรัมนอกจากนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ได้จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกรซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน10กลุ่มส่วนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมแผนรวบรวมผลผลิตจำนวน 4,345 ตันพร้อมสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำห้องเย็นตะกร้าบรรจุผลผลิตและมาตรการสนับสนุนอื่นๆเพื่อช่วยบริหารจัดการผลผลิตลำไยในช่วงฤดูการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวัน

0: ต้องมองให้แน่ใจ
1: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
2: ตอนนี้หมู่บ้านเรามีสินค้าท้องถิ่นหลายอย่างที่น่าสนใจนะน่าจะพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานจะทำให้ขายได้มากขึ้น
3: ปกติเราก็ทำขายอยู่แล้วนี่ผู้ใหญ่และพวกเราไม่ใช่ระดับโรงงานใหญ่เราจะมีมาตรฐานยังไงล่ะผู้ใหญ
2: ่ถึงว่าจะเป็นสินค้าโอท็อปแต่เราก็มีมาตรฐานได้เรียกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมปช.
3: ฉันทำมาตรฐานไม่เป็นหรอกผู้ใหญ
2: ่เดี๋ยวพาไปสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาสอนทุกขั้นตอนเลยพอเราผ่านมาตรฐานมปช.แล้วได้เครื่องหมายมาติดที่สินค้าของเราก็จะสร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าของเราได
1: ้ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รองเลขาธิการสอบตเป็นประธานเปิดการประชุมติดตามและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินชายแดนใต้เดินหน้าวางแผนออกโฉนดระยะ5ปีณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในนันทพงศ์สวนรัตน์รองเลขาธิการสอบตเป็นประธานการประชุมติดตามและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านระบบซูมมิตติ้งโดยมีผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมที่ดินกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์และกอรมน.เข้าร่วมการประชุมที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2571ถึง2575ซึ่งกรมที่ดินเป็นผู้นำเสนอโดยมีเป้าหมายขยายผลการออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนจำนวน 75,000 แปลงครอบคลุมจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่จะนะเทพานาทวีและสะบ้าย้อยเพื่อสร้างความมั่นคงด้านสิทธิในที่ดินลดข้อพิพาทและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMA B Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น